0: ครั้งขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ค่ะก็เป็นเหตุการณ์เป็นเรื่องราวที่เราได้ยินต่อเนื่องมาประติดประต่อกันจากหลายสำนักหลายสื่อนะคะก็ได้เห็นภาพรวมวันนี้ติดตามว่าจะมีการแก้ไขได้ลุล่วงเพียงใดแค่ไหนต่อเนื่องค่ะเวลาหมดแล้วค่ะวันนี้คุณลลดาและคุณวิรัตดูแลรายการนะคะขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามนะคะวันจันทร์กลับมาพบกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์ 6:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th

0: น้ำเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนขณะที่ลุ่มน้ำแม่กลองและภาคตะวันออกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเตรียมรับมือฝนรอกใหม่ช่วงต้นเดือนนี้โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเริ่มคุ้มครองผู้ประสบภัยธรรมชาติ3ประเภทแล้วเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทช่วยให้ประชาชนฟื้นตัวจากภัยพิบัติได้ทันท่วงที
1: สหรัฐเรียกร้องให้ยุโรประบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโดยทันทีเพื่อช่วยลดราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้วอลเลย์บอลชายหาดหญิงเตรียมชิงเหรียญทองกับจีนในเวลา 11:00 น.ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมชลประทานทยอยปรับการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนส่วนลุ่มน้ำแม่กลองและภาคตะวันออกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเตรียมรับฝนระลอกใหม่ช่วงต้นเดือนนี้
2: ในวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าขณะนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 นครสวรรค์ที่อัตรา 2,528 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสมทบกับปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสแกกรังจังหวัดอุทัยธานีที่อัตรา576ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและน้ำจากตอนบนของประเทศไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดตากกำแพงเพชรทำให้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังไหลลงมาสะสมบริเวณเหนือเขื่อนส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเป็นอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องควบคู่กับการบริหารจัดการและหน่วงน้ำเพื่อควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดโดยยังคงพยายามควบคุมการระบายน้ำไว้ที่ 2,400 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะทยอยปรับการระบายน้ำแบบขั้นบันไดแต่พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชัยนาทและปทุมธานีอาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับลุ่มน้ำแม่กลองที่ยังคงควบคุมปริมาณการระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ถึง 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกสระแก้วและระยองปัจจุบันสถานการณ์เป็นไปในทิศทางบวกอย่างต่อเนื่องปริมาณน้ำเริ่มลดลงและทยอยไหลลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำแล้วแม้จะมีผลกระทบในพื้นที่รับน้ำท้ายน้ำบ้างแต่ภาพรวมน้ำส่วนใหญ่กำลังไหลลงสู่พื้นที่ส่วนล่างและเริ่มคลี่คลายโดยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการพร้อมเน้นย้ำถึงการแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบล่วงหน้าและเตรียมรับสถานการณ์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
3: รัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกก็ได้มีข้อสั่งการว่าการบริหารจัดการต้องหนึ่งบูรณาการและก็ต้องดูในมิติเรื่องระดับน้ำด้านท้ายด้วยนะครับต้องแจ้งเตือนเป็นเรื่องสำคัญนะครับต้องให้ประชาชนทราบล่วงหน้าในการที่จะต้องเตรียมตัวนะครับตรงนี้คิดว่าถ้าเกิดไม่มีการตกสะสมอยู่ข้างหน้าเขื่อนมากก็น่าจะบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพได้มากที่สุดตอนนี้ 2,300 ลูกบาศก์เมตรแต่ว่าโดยรวมถึง 2,500 นะครับเราพยายามที่จะตั้งรับที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับเพื่อจะลดการระบายน้ำเพื่อลดการสะสมของน้ำเหนือเขื่อนนะครับก็คงค่อยๆปรับทยอยเป็นขั้นบันไดนะครับเราจะชั่วโมงละ10เซน20เซนประมาณนี้ครับ
2: ด้านนายฐานะโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ประเมินว่าน้ำเหนือที่เข้าเขื่อนเจ้าพระยาจะส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้นช่วง 1-2 วันนี้ก่อนจะไหลต่อเนื่องลงสู่พื้นที่ภาคกลางตอนล่างส่วนลุ่มน้ำแม่กลองระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามขณะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จะเริ่มระบายน้ำโดยมวลน้ำจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันถึงเขื่อนแม่กลองจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
4: เพราะฉะนั้นในส่วนปริมาณน้ำณขณะนี้นะครับที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาครับก็จะคงอยู่นะครับในเกณฑ์ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้เองนะครับก็ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะ เพิ่มขึ้นนะครับในอัตราวันละ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผลของการดำเนินการนั้นนะครับก็จะส่งผลให้ในส่วนของปริมาณน้ำหรือระดับน้ำทางด้านเหนือเขื่อนนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจะไม่สูงกว่าแนวป้องกันจังหวัดนะครับที่ได้มีการดำเนินการนะครับเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนแล้วนะครับจากนี้ไปน้ำจะถึงเขื่อนในวันที่2จากวันที่2นะครับก็จะถึงวันที่3ถึงพระนครศรีอยุธยา
2: สำหรับการรับมือฝนช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินว่าฝนจะตกบริเวณใดและจะส่งผลต่อการบริหารจัดการน้ำอย่างไรซึ่งหากไม่มีฝนตกสะสมเพิ่มเติมบริเวณเหนือเขื่อนก็น่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้เตรียมมาตรการรองรับไว้แล้ววาสนาตระเกตรายงาน
1: โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเริ่มคุ้มครองผู้ประสบภัยธรรมชาติ3ประเภทแล้วเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถฟื้นตัวจากผลกระทบของภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที
5: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เป็นอีกก้าวที่สำคัญของประเทศไทยในการยกระดับการดูแลและคุ้มครองประชาชนจากภัยพิบัติด้วยการสร้างระบบหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้าผ่านโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570ถือเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดภัยธรรมชาติประชาชนจะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ได้อย่างรวดเร็ว
6: รัฐบาลจึงได้ดำเนินโครงการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนนะครับเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติเราให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทซึ่งได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยความสูญเสียต่อชีวิตและกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรโดยเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ก็คือวันนี้เป็นต้นไปนะครับครอบคลุมครัวเรือนทั้งสิ้น30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ
5: ด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยผ่านระบบประกันภัยพิบัติว่าโครงการนี้จะเริ่มนับระยะเวลาคุ้มครองอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือจังหวัดต้องมีการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติและเป็นผู้ประสบภัยพิบัติจริงหากบ้านเรือนถูกน้ำท่วมหลังจากนี้จะเข้าสู่ระบบคุ้มครองของประกันภัยทันทีซึ่งประชาชนจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพื่อนำไปวางแผนจัดซื้อสิ่งของจำเป็นส่วนการจ่ายเงินเยียวยาค่าซ่อมแซมบ้านเรือนจะเริ่มใช้ระบบเหมาจ่ายแบบอิงตามระดับน้ำตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปเช่นหากระดับน้ำสูงถึง50เซนติเมตรจะได้รับเงินเหมาจ่ายทันที 10,000 บาทโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของประตูหรือผนังบ้านเพื่อเป็นการลดขั้นตอนทางราชการและทำให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนเร็วที่สุด
7: บ้านหลังไหนมีน้ำเข้าท่วมหลังจากวันที่1ตุลาคมก็ถือว่าเข้าในการคุ้มครองของประกันภัยเมื่อวานนี้เราถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมตัวเจสต้าเรียบร้อยแล้วเราตีเส้นเรียบร้อยแล้วว่าที่ท่วมปัจจุบันนี้เนี่ยจะเป็นการเยียวยาจากทางรัฐแต่หลังจากถ้ามีสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเรือนไหนอันนี้จะได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยครับผมพี่น้องประชาชนสามารถจะเตรียมตัวได้เลยว่า

0: ได้รับเงิน 10,000 บาทแน่ๆ 10,000 บาทเนี้ยไปวางแผนได้ว่าเราจะซื้อที่นอนเครื่องนุ่งห่มอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างไรอะไรที่มีความจำเป็นส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนก็ใช้ระบบเหมาโดยจะใช้ข้อมูลเป็นพารามิตริกก็คือระดับน้ำนะครับจะเริ่มนับจากวันที่1พฤศจิกายน
1: ขณะที่นายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่าการประกันภัยพิบัตินี้จะครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นประจำเท่านั้นรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้านแต่ผ่านการสำรวจและขึ้นทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยแล้วอีกกว่า 400,000 หลังคาเรือนชดเชยตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนโดยไม่ครอบคลุมทรัพย์สินลอยตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินส่วนตัวหรือทรัพย์สินภายนอกเช่นรั้วและต้นไม้โดยไม่ครอบคลุมภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่ความคุ้มครองด้านชีวิตจำกัดสิทธิเฉพาะประชาชนสัญชาติไทยโดยชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000 บาทสำหรับขั้นตอนการแจ้งเคลมสามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.thainetcat.org line @thainetcat ศูนย์บริการลูกค้า02-012-5555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เพียงยืนยันตัวตนผ่านไทย ID ระบุข้อมูลบ้านและอัปโหลดภาพความเสียหายเพื่อให้ AI ประเมินผลหากยอมรับข้อเสนอจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารภายใน15วันแต่หากไม่เห็นชอบสามารถอุทธรณ์เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่และบุรุษไปรษณีย์ไทยลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจริงได้ซึ่งระบบประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความเสียหายรวมสูงสุดของประเทศไม่เกิน 75,000 ล้านบาทหากความเสียหายรวมทั้งประเทศเกินกว่านี้ภาระการดูแลส่วนเกินจะกลับเข้าสู่ระบบการเยียวยาของภาครัฐตามเดิมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่เวลา 8:00 นวันนี้ครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เวลา 8:00 นเป็นต้นไปหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครอบคลุมผู้ประสบภัยในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้สิทธิ์ช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมทั้งบ้านพักที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับเงินเยียวยาและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนอกจากนี้ผู้ประสบอุทกภัยยังสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร
3: ด้านนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้ปรับลดขั้นตอนกระบวนการเยียวยาผู้ประสบภัยโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตและผ่านระบบออนไลน์เพียงแนบหลักฐานความเสียหายภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและบัญชีธนาคารซึ่งคาดว่าจะเปิดระบบได้ภายในวันนี้ส่วนผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่สะดวกสามารถเดินทางไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตได้ตามปกติด้านการช่วยเหลือได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมบัญชีกลางปรับเพิ่มเพดานวงเงินช่วยเหลือตามความเสียหายจริงได้แก่ค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนกรณีเสียหายทั้งหลังปรับขึ้นเป็นไม่เกิน 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายและค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังหรือบางส่วนประมาณ 1,900 ถึง 3,800 บาทโดยขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งจัดทำเกณฑ์ประเมินความเสียหายร่วมกับสำนักการโยธาและสำนักการระบายน้ำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมเตรียมบุคลากรลงพื้นที่สำรวจเพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วที่สุด
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: รัฐบาลพิจารณาแผนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี2569ถึง2572เพื่อเตรียมรับมือความผันผวนด้านพลังงานและรองรับการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ไทยสามารถผลิตวัตถุดิบได้เองในต่างประเทศเชื้อเพลิงชีวภาพจะช่วยทดแทนการใช้น้ำมันจากต่างประเทศบางส่วนลดการพึ่งพาการนำเข้าและยังช่วยเชื่อมโยงภาคพลังงานกับผลผลิตทางการเกษตรของไทยแผนนี้จึงเป็นกรอบให้กองทุนน้ำมันสามารถดูแลทั้งเสถียรภาพราคาพลังงาน

0: องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสกอตต์ แบทเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเรียกร้องให้ประเทศพันธมิตรในยุโรปเร่งระบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโดยทันทีเพื่อช่วยลดราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมระบุว่ายุโรปควรเร่งส่งมอบน้ำมันตามที่เคยตกลงไว้และเพิ่มปริมาณน้ำมันสำรองเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนขณะที่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีกำหนดพบหารือกับคณะกรรมการยุโรปในวันนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาราคาเชื้อเพลิงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังพิจารณาห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยในสหรัฐเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ70นับตั้งแต่สงครามกับอิหร่านปะทุขึ้นโดยมาอยู่ที่แกลลอนละ 6.39 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณลิตรละ57บาททำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นก่อนจะถึงการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้
4: หน่วยข่าวกรองภัยในประเทศของอังกฤษเตือนว่านักวิชาการของสถาบันการศึกษาในอังกฤษกว่า100คนอาจมีส่วนช่วยพัฒนาเทคโนโลยีการจารกรรมข้อมูลให้กับจีนโดยไม่รู้ตัวผ่านโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีทั่วไปแห่งประเทศจีนโดยกล่าวหาว่าสถาบันดังกล่าวเป็นหน่วยงานบังหน้าที่ให้ทุนวิจัยทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่หน่วยข่าวกรองจีนสามารถนำไปใช้ลวงข้อมูลลับซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของอังกฤษและประเทศพันธมิตรด้านสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำอังกฤษปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในอังกฤษเป็นไปโดยสมัครใจและถูกต้องตามกฎหมายจึงเรียกร้องให้อังกฤษหยุดเผยแพร่ข้อมูลเท็จที่บ่อนทำลายความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยระหว่างกัน
3: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดที่ระบุว่าหน่วยงานความมั่นคงและข่าวกรองของตุรกีเชิญเจ้าหน้าที่รัฐบาลซีเรียและตัวแทนกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนร่วมหารือเป็นการลับในตุรกีอย่างน้อยหนึ่งครั้งเมื่อเดือนที่ผ่านมาเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างกันโดยซีเรียให้คำมั่นว่าจะไม่ส่งทหารเข้าเลบานอนเพื่อปลดอาวุธกลุ่มฮิซบอลเลาะห์พร้อมขอให้ยุติการลักลอบขนอาวุธและยุบเครือข่ายในซีเรียขณะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยืนยันว่าจะไม่แทรกแซงกิจการของซีเรียอย่างไรก็ตามทางการตุรกีและซีเรียออกแถลงการปฏิเสธรายงานดังกล่าว
4: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงโดยกีฬาเทควันโดประเภทท่าลำพุมเซ่รอบชิงชนะเลิศประเภทเดี่ยวชายนาวินปินทสูตรโชว์ลีลาท่าลำได้อย่างยอดเยี่ยมแข็งแกร่งทำผลงานได้ 9.28 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของยุนคยูซองจากเกาหลีใต้ 9.38 คะแนนด้านท่าลำเดี่ยวหญิงทิตาเรแก้วโอรันวัสุโชว์ลีลาได้ดีเช่นกันทำผลงานได้ 9.04 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จยูจิสุรุ่น48กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงมิยูซูซูกินักกีฬายูจิสุสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัยเพียง16ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเฟืองที่หัวจอมเก๋าวัย33ปีจากเวียดนาม 6-4 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จเรือแคนูสลาลอมเดี่ยวชายปิยนัทเกิดสุขโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาได้ 121.68 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงส่วนเหรียญทองเป็นของจางจื้อเฉิงจากจีน 98.09 วินาทีวอลเลย์บอลชายหาดประเภทหญิงรอบรองชนะเลิศธราวดี

0: อราพรพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องพบสรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโปรเจลล่าไคเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินจากฟิลิปปินส์2ต่อ0เซต23-21 21-18 ผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานซู่คู่มือวางอันดับ2จากจีนรองแชมป์เอเชียล่าสุดแข่งขันในวันนี้เวลา 11:00 น.ในประเภทชายรอบรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตาวะโตคู่นักตบหนุ่มไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้คู่จากกาตาร์0ต่อ2เซต21-23 12-21ส่งผลให้คู่หนุ่มไทยต้องไปชิงเหรียญทองแดงเจอกับคู่จากญี่ปุ่นในวันที่3ตุลาคมเวลา10:00 น.จักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายชิงเหรียญทองแดงจายอังสุธาสาวิทเจอกับอาวังโมฮัมหมัดอาซิดซุนฮัตนี่นักปั่นอดีตแชมป์โลกคีรินจากมาเลเซียซึ่งในเที่ยวแรกจายเสียหลักล้มในช่วงชิงจังหวะกันบริเวณโค้งผู้ตัดสินพิจารณาให้แพ้ไปในเที่ยวนี้แม้ไทยจะประท้วงให้เริ่มต้นใหม่แต่ก็ไม่เป็นผลก่อนเที่ยวที่2จายปั่นสู้ไม่ไหวแพ้ไปอีกได้อันดับ4ขณะที่เหรียญทองตกเป็นของคาอิยะโอตะนักปั่นเจ้าถิ่นญี่ปุ่นสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ในวันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองจากรายการออมเนียมหญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์และรายการคีรินชายจายอังสุธาสาวิทกับนรเศรษฐาดาบุญมาเริ่มเวลา 8:00 น.พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณสนามวอลเลย์บอลหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยส่งผลให้ไม่สามารถจัดศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่5ระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้ได้ตามกำหนดสมาคมกีฬาจักรยานจะเร่งฟื้นฟูสนามให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วและจะกำหนดวันแข่งขันใหม่เมื่อสนามมีความพร้อมผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสมาคมกีฬาจักรยาน Thailand Cycling Association พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2ในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมาก

0: บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรและเวลา 20:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:07 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
2: สภาพถนนขณะฝนตกหรือหลังฝนหยุดใหม่ๆจะลื่นมากผู้ขับรถควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและควรชะลอความเร็วรถให้ช้าลงกว่าปกติยิ่งถ้าเป็นทางโค้งต้องเพิ่มความระมัดระวังและลดความเร็วของรถลงอีกและควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้ห่างมากกว่าขับรถบนถนนปกติเพื่อป้องกันการเบรกกระทันหันบนถนนเปียกซึ่งอาจทำให้รถลื่นถลายควรจะเบรกอย่างนิ่มนวลและระมัดระวังไม่เหยียบเบรกกระทันหันเพราะจะทำให้รถเสียการทรงตัวลื่นถลายออกนอกเส้นทางได้ง่ายนอกจากนี้ผู้ขับรถควรจะเลือกใช้รองเท้าที่รัดกุมและไม่ควรใส่รองเท้าที่ไม่มีดอกยางเหยียบเบรกในกรณีฉุกเฉินเพราะอาจจะทำให้รองเท้าลื่นออกจากแป้นเหยียบเบรกทำให้เกิดอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามเปิดไฟสูงอย่างเด็ดขาดเพราะแสงจะสะท้อนกับน้ำฝนทำให้คนขับรถที่สวนทางมาเกิดตาพร่ามัวได้ควรต้องเช็ดล้างทำความสะอาดกระจกรถเพื่อให้สามารถมองทัศนวิสัยโดยรอบได้อย่างชัดเจนค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนมหัศหรือสินส่วนตัวของเจ้าสาวในพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมจะต้องมีการจัดวางมหัศหรือสินส่วนตัวของเจ้าสาวไว้ตรงหน้าเจ้าบ่าวโดยจะห่อไว้หรือเปิดเผยแก่ผู้ร่วมพิธีก็ได้หากมหัศเป็นทรัพย์สินที่ต้องจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ควรจัดการให้เรียบร้อยหรือหากฝ่ายหญิงไม่ได้เรียกร้องมหัศฝ่ายชายควรจัดหาให้อย่างเหมาะสมเพื่อมอบเป็นของขวัญแก่เจ้าสาวในการแต่งงานมิฉะนั้นพิธีแต่งงานจะไม่สมบูรณ
5: ์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
6: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งใ

0: โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรทางด้านพืชผลทางการเกษตรและปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งให้ความช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดติดตามรายละเอียดจากนางสาวพรชาตาบุญสุวรรณโนผู้อำนวยการสำนักงานแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
3: สวัสดีค่ะคุณพรชาตาผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
4: ์สวัสดีค่ะ
3: จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดทั่วประเทศขณะนี้ค่ะมีเกษตรกรได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดรวมถึงมีผลผลิตทางการเกษตรประเภทใดได้รับความเสียหายบ้างคะ
4: ต้องนำเรียนในฐานะผู้ช่วยศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรนะคะของกระทรวงเกษตรก็ขออนุญาตรายงานว่าสถานการณ์อุทกภัยณตอนนี้ค่ะด้านพืชก็ได้รับผลกระทบไป54จังหวัดเกษตรกรเนี่ยที่เราประเมินไว้มีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบประมาณเกือบ 150,000 รายนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ย 1.4 ล้านรายส่วนใหญ่เนี่ยพืชที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็จะเป็นข้าวนะคะประมาณ 1,100,000 กว่ารายนะคะ 82% ละค่ะรองลงมาก็จะเป็นพืชไร่พืชผักแล้วก็ไม้ผลไม้ยืนต้นส่วนการสำรวจหลังจากที่พบความเสียหายเราก็สำรวจแล้วพบพื้นที่เสียหายจริงเนี่ยประมาณ107ณตอนนี้แล้วก็เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบความเสียหายจริงๆเนี่ยก็ 20,000 กว่ารายซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแล้วเกษตรกรประมาณ600รายได้รับการช่วยเหลือแล้วนะรวมเป็นพื้นที่ประมาณ 2,000 กว่าไร่วงเงินก็ประมาณ 3.6 ล้านบาทแต่ต้องบอกว่าความเสียหายพวกนี้เรายังดำเนินการต่อเนื่องในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะคะเราต้องผลักกระบวนการนิดนึงค่ะ
3: ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการกำชับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างคะโดยเฉพาะการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนนะคะ
4: ก็ต้องนำเรียนว่าจริงๆแล้วกระทรวงเกษตรไม่ได้นิ่งนอนใจท่านนายกก็กำชับมาทางท่านรัฐมนตรีว่าการนะคะแล้วก็ผู้บริหารของกระทรวงเกษตรทุกคนก็ได้มีการลงพื้นที่และก็ดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าท่านมีการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็มอบข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการโดยเฉพาะกรมชลประทานนะคะที่จะต้องติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีการเอามาวิเคราะห์วางแผนในเรื่องการบริหารจัดการน้ำทำอย่างไรให้สมดุลกับพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบอย่างหนักกับประชาชนและก็เกษตรกรนะ
3: คะ
4: ในส่วนที่เราดำเนินการเนี่ยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะมีการเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับเร่งระบายน้ำในพื้นที่ออกโดยเร็วด้วยซึ่งท่านก็พยายามกำชับให้สำนักงานชลประทานที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยค่ะดำเนินการทั้งในเรื่องของกักเก็บน้ำเหนือเขื่อนถ้าสามารถกักเก็บได้นะคะกับอีกอันนึงก็คือระบายน้ำเพื่อไม่ให้เกินกำลังหรือเกินประสิทธิภาพของเขื่อนอันนี้คือท่านได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญต้องไปประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกษตรกรเนี่ยเข้าใจในเรื่องของสถานการณ์น้ำทำอย่างไรให้เขาเข้าใจได้ง่ายว่าสถานการณ์น้ำขณะนี้จะเกิดผลกระทบอย่างไรในพื้นที่อะไรบ้างอันไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงอันนี้กรมชลประทานเนี่ยก็ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องถ้าเกิดว่าเกษตรกรหรือผู้ฟังผ่านทางสถานีมันก็ฝากด้วยว่าติดตามในเรื่องของเฟซบุ๊กของกรมชลประทานอันนี้เขาจะบอกในเรื่องของพื้นที่เสี่ยงนะคะ
3: สำหรับเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายด้านพืชอะค่ะปัจจุบันเนี่ยมีหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชฉบับปรับปรุงใหม่ปี2569อะค่ะตรงนี้มีการกำหนดอัตราการช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาอย่างไรบ้างอะคะ
4: ถ้าด้านพืชเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเป็นความร่วมมือกับหลายหน่วยงานเสร็จแล้วทางเราก็มีการกำหนดในหลักเกณฑ์แล้วซึ่งกระทรวงการคลังก็เห็นชอบเรียบร้อยแล้วนะคะด้านพืชเนี่ยถ้าเกิดว่ากรณีพื้นที่ที่ทำการเพาะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูหรือเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้เราก็จะช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริงนะคะไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราช่วยในอัตราไร่ละ 2,240 บาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอยู่แล้วนะคะในส่วนของพืชไร่หรือพืชผักเนี่ยจะช่วยไร่ละประมาณ 3,180 บาทนะคะส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือไร่ละ 6,800 บาทค่ะซึ่งอันนี้เป็นอัตราใหม่นะคะภายใต้หลักเกณฑ์พ.ศ. 2569นะคะส่วนกรณีไม้ผลไม้ยืนต้นที่ได้รับผลกระทบนะคะและทำให้พืชชะงักงันแต่ไม่ตายอยู่ในสภาพที่ฟื้นฟูกลับมาได้เนี่ยอันนี้เราก็ให้ความช่วยเหลือตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่เช่นกันในอัตรา 3,400 บาทนะคะประมาณนี
3: ้ค่ะนอกจากพืชผลทางการเกษตรแล้วอะค่ะสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้ยังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มากน้อยเพียงใดอะคะแล้วก็

0: กระทรวงเกษตรเนี่ยมีหลักเกณฑ์อัตราการเยียวยาในด้านปศุสัตว์อย่างไรบ้างอะคะ
1: ก็ต้องขอนำเรียนว่าณตอนนี้ค่ะด้านปศุสัตว์เนี่ยเราได้รับผลกระทบ27จังหวัดเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบก็จะประมาณ 35,000 รายแล้วก็สัตว์ที่ได้รับผลกระทบประมาณ 3.9 ล้านตัวนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโคเกือบ 40,000 ตัวนอกนั้นก็จะเป็นกระบือสุกรแพะแกะก็ขออนุญาตสรุปแล้วกันนะคะว่าถ้าโคเนี่ยอัตราการให้ความช่วยเหลือเนี่ยค่อนข้างถ้าอายุน้อยกว่า6เดือนเราให้ตัวละไม่เกิน 13,000 บาทเกณฑ์ในการช่วยเหลือคือไม่เกินรายละ5ตัวนะคะถ้าเป็นอายุ6เดือนถึง1ปีก็จะประมาณ 22,000 อันนะคะอันนี้คือเรทที่เราลดหลั่นกันไปตามอายุและเงื่อนไขของการเลี้ยงนะคะในส่วนของกระบือก็ถ้าอายุน้อยกว่า6เดือนก็จะประมาณ 15,000 ไม่เกินรายละ5ตัวเหมือนกันค่ะส่วนสุกรเนี่ยก็ 1,500 ถึง 3,000 บาทไม่เกินรายละ10ตัวถ้าแพะแกะก็ประมาณ 1,500 ถึง 3,000 เหมือนกันนะคะไม่เกินรายละ10ตัวประมาณนี้นะคะส่วนไก่เนื้อเป็ดหรือว่านกกระทาก็มีตามอัตราที่อยู่ในหลักเกณฑ์แล้วนะคะ
0: ค่ะและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ค่ะจะสามารถขอความช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาจะต้องดำเนินการอย่างไรแล้วก็สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือผ่านช่องทางไหนได้บ้างอะคะ
1: คือจริงๆถ้าเมื่อไหร่ที่มีการประกาศเขตภัยพิบัติในพื้นที่นั้นเกษตรกรที่ประสบภัยเนี่ยสามารถแจ้งความเสียหายได้นะคะโดยกรอกแบบฟอร์มมันจะมีแบบกส.01นะคะแล้วก็ไปแจ้งที่สมมติถ้าเป็นสัตว์ก็ไปที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอถ้าเป็นประมงก็สำนักงานประมงของอำเภอนั้นๆนะคะถ้าเป็นพืชก็ไปสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือเกษตรอำเภอนะคะหรือว่าที่อยู่ใกล้บ้านสามารถไปแจ้งความเสียหายได้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวทางผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันอบจในพื้นที่ก็จะมาตรวจสอบได้รับรองความเสียหายตามกระบวนการจากนั้นก็จะทำประชาคมไม่เกิน3วันนี้ก็สามารถสรุปเสนอเข้าคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอในพื้นที่นั้นๆจะต้องเป็นผู้พิจารณาค่
0: ะ
1: ซึ่งกระบวนการพิจารณาทั้งหมดจะมีการจัดทำรายละเอียดเสนอเข้าคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอนะคะถ้าไม่เกินภายใต้กรอบวงเงินเนี่ยสามารถดำเนินการได้ทันทีค่ะผู้ว่าก็สามารถจ่ายเงินทดลองราชการให้ได้ทันทีแต่ถ้าเกินอำนาจของอำเภอเมื่อไหร่ก็จะมาที่จังหวัดนะคะพอจังหวัดเนี่ยมันก็จะเข้าเกษตรจังหวัดประมงจังหวัดปศุสัตว์จังหวัดก็จะไปทำรายละเอียดนำเสนอกชปจนะคะก็คือคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของจังหวัดนั้นๆนะคะแล้วก็ผ่านมาที่สำนักงานเกษตรแล้วก็ประมงแล้วก็ปศุสัตว์จังหวัดในแต่ละที่และแต่หน่วยงานที่สังกัดทั้งหมดกระบวนการตรงนี้ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ60วันนะคะแล้วถ้ามันเกินวงเงินหรือเกินอำนาจช่วยเหลือในระดับในพื้นที่แล้วจะขึ้นมาที่กระทรวงมาที่กระทรวงก็จะมาแต่ละกรมถ้าพืชก็มากรมส่งเสริมการเกษตรถ้าประมงก็จะมากรมประมงแล้วก็ถ้าสัตว์ก็จะเป็นกรมปศุสัตว์อันนี้พอมีการตรวจสอบเอกสารเสร็จแล้วก็ส่งมาที่สำนักงานปลัดเป็นคนกลั่นกรองแล้วก็นำเสนอในกรณีที่เงินทดลองไม่เพียงพอจะต้องไปขออนุมัติขยายวงเงินนะคะกระบวนการก็เป็นประมาณนี
0: ้ค่ะหลังน้ำรถอะค่ะเราจะมีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรหรือไม่คะเพื่อที่จะนำไปประกอบอาชีพอะค่ะ
1: จริงๆเรามีการเตรียมการอยู่แล้วนะคะจริงๆก่อนที่เราจะเผชิญกับปัญหาอุทกภัยเนี่ยเรามีการประชุมในเรื่องของคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาของเรานะคะโดยที่ท่านรองปลัดนั่งเป็นประธานแล้วก็มีการทำแผนในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วอย่างเช่นข้าวนะคะเราเตรียมพร้อมไว้สำหรับสนับสนุนเมล็ดพันธุ์1ล้านตันนะคะคือเราก็มีการทำแผนไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนี้มันมีการดำเนินการที่จะให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วค่ะในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ค่ะ
0: แล้วในอนาคตอะค่ะทางกระทรวงเกษตรมีแนวทางที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแจ้งเตือนหรือว่ารับมือสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยลดความเสียหายของเกษตรกรอย่างไรบ้างอะคะ
1: จริงๆกระบวนการในเรื่องของการแจ้งเตือนต้องนำเรียนอย่างนี้ว่าเรามีการคุยกันในหลายๆเวทีนะคะซึ่งถ้าเป็นในเรื่องของภัยพวกนี้มันจะผ่านในเรื่องของปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดังนั้นการแจ้งเตือนเนี่ยไม่ควรจะกระจัดกระจายเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนซึ่งเทคโนโลยีที่แต่ละหน่วยงานนำมาใช้เนี่ยจริงๆก้าวหน้าไปกว่าเดิมเยอะแล้วเราสามารถดูพยากรณ์อากาศได้เราสามารถจะรู้ล่วงหน้าว่าสถานการณ์น้ำเป็นอย่างไรกระทรวงเกษตรของเราทำได้ประชาสัมพันธ์กรณีที่จะใช้เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์นั่นหมายถึงว่าเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนกับเราแล้วเราสามารถประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อย่างนั้นน่ะได
0: ้สุดท้ายนี้นะคะอยากให้ฝากอะไรเพิ่มเติมไปถึงประชาชนที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะ
1: ค่ะจริงๆต้องบอกว่าแต่ละคนก็น่าจะประสบปัญหาหนักพอสมควรเราจะเห็นว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างถี่มากขึ้นและการเตรียมความพร้อมเนี่ยเราได้มีการปรับในส่วนของภาครัฐเราได้มีการปรับตัวเนี่ยมากพอสมควรนะคะแล้วเราไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือต้องบอกว่าทั้ง

0: ผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยลงพื้นที่แทบทุกวันเพราะฉะนั้นต้องขอให้กำลังใจกับประชาชนที่รับความเดือดร้อนส่วนภาครัฐไม่ใช่ว่ากระทรวงเกษตรอย่างเดียวหลายหน่วยงานก็พยายามเข้าไปให้ความช่วยเหลือส่วนที่แจ้งเตือนในเรื่องของการเฝ้าระวังระดับน้ำอันนี้ก็ต้องนำเรียนว่าขอให้เชื่อในสิ่งที่ภาครัฐดำเนินการเพราะมีการวิเคราะห์กลั่นกรองมาอย่างดีแล้วนะคะก็ต้องขอความร่วมมือของประชาชนด้วยถ้ากรณีที่แจ้งเตือนว่าน้ำจะขึ้นมาน้ำจะหนุนเตรียมย้ายออกจากพื้นที่ขออนุญาตให้เชื่อฟังละกันนะคะแล้วก็ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดถ้าติดตามข่าวสารทาง Facebook ได้ติดตามของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นะคะอันนี้มันจะมีความเคลื่อนไหวอยู่ทั้งของกรมชลของทุกหน่วยงานที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือเราจะเห็นเต็มฟีดอยู่พอสมควรว่าแต่ละหน่วยงานลงไปช่วยเหลือในพื้นที่ใดบ้างนะคะก็ให้กำลังใจประชาชนทุกท่านค่ะแล้วก็บางทีก็ต้องเฝ้าระวังด้วยว่าตอนนี้เหมือนกับเขตสายไหมน้ำท่วมเยอะๆเนี่ยก็จะเห็นว่าเริ่มมีกลิ่นเหม็นแล้วเพราะฉะนั้นการเยียวยาการรักษาตัวเองหรือการป้องกันก็ต้องให้ความสำคัญพอสมควรนะคะก็ฝากด้วยแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพรชาตาบุตรสุวรรณโนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: รัฐบาลบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเร่งบริหารจัดการและแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยพร้อมประสานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนควบคู่การเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดติดตามได้จากรายงานค่ะ
4: การบริหารจัดการและแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ขณะนี้เป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดที่รัฐบาลดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจังโดยบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อร่วมกันคลี่คลายวิกฤตการณ์ให้ลุล่วงโดยเร็วที่สุดแต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็มองเห็นความจำเป็นในการจัดสรรผู้รับผิดชอบดูแลและแก้ไขสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านการบริหารจัดการซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเล่าว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในการจัดสรรให้รองนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีหลายท่านดำเนินการบริหารประสานงานเพื่อแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบันโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดข้างเคียงที่สถานการณ์บางพื้นที่ยังคงวิกฤตและจำเป็นต้องระดมความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนในการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
5: คณะรัฐมนตรีได้มีมติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับมอบหมายให้การดำเนินการบริหารสถานการณ์ประสานงานแก้ไขสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเราได้แบ่งเป็นภาคซึ่งจะมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแต่ละท่านกำกับและเนื่องจากมีสถานการณ์ในกทม.ที่จะต้องใช้การระดมความช่วยเหลือและการสนับสนุนต่างๆเข้าไปตามสภาวะการเป็นเขตประสบภัยนะครับทางรัฐมนตรีก็ได้แต่งตั้งให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลย์บุญธรรมเจริญเป็นผู้รับผิดชอบนะครับ
4: โดยที่การแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะนี้จำเป็นต้องบริหารจัดการโดยที่ทุกหน่วยงานเห็นภาพรวมของปัญหาเดียวกันซึ่งพลโทอดุลย์บุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการกำกับติดตามประสานงานและแก้ไขปัญหาในพื้นที่กรุงเทพมหานครเล่าว่าการบริหารจัดการในขณะนี้ต้องปฏิบัติการเป็นแบบองค์รวมทั้งระหว่างหน่วยงานต่างๆและระหว่างรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลพื้นที่อื่นๆเพื่อแก้ไขภาวะอุทกภัยที่ยังคงวิกฤตอยู่ในหลายเขตให้บรรเทาลงย้ำว่ารัฐบาลเข้าใจถึงอารมณ์ของประชาชนที่ประสบภัยอยู่ในขณะนี้จึงต้องวางแผนล่วงหน้าไปถึงการฟื้นฟูทั้งในด้านจิตใจและด้านทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้
6: ท่านนายกในมอบผมที่กรุงเทพแล้วก็มอบรองนายกอีก 3-4 ท่านเนี่ยไปรับผิดชอบในปริมณฑลมันจะได้มีการพูดคุยกันเราต้องใช้การบริหารจัดการแบบองค์รวมต้องมาช่วยกันถ้า

0: ารก็มีหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานหลักทุกเขตมีน้องๆผู้คับหน่วยไปประจำอยู่ทั้ง50เขตของกทมโดยเฉพาะเขตที่มีภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นที่สายไหมก็ดีคลองจันก็ดีหรือที่ชุมชนร่มเกล้าก็ดีผมเข้าใจเรื่องของอารมณ์ของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเราก็ต้องอดทนแล้วก็เข้าไปทำงานเพื่อให้วิกฤตมันผ่านไปได้ดีในลักษณะขององค์รวมของการทำงานผมยืนยันว่าไม่ได้มีใครเก่งกว่าใครไม่ได้มีใครเป็นฮีโร่ทุกคนต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้ฟันฝ่าวิกฤตไปได้หลังจากนี้ไม่ได้จบแค่น้ำหมดเราต้องไปทำความสะอาดบำบัดฟื้นฟูโดยเฉพาะจิตใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็ทรัพยากรของพี่น้องที่สูญเสียไปอันนี้คือต้องทำงานร่วมกันอีกยาวนะครับ
1: จะเห็นว่ารัฐบาลได้เน้นย้ำความสำคัญของการทำงานแบบบูรณาการกันเป็นหนึ่งเดียวโดยที่ไม่ได้ละเลยความทุกข์หรือความไม่พอใจของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นโดยได้วางแนวทางการฟื้นฟูหลังจากน้ำลดลงไว้แล้วขณะเดียวกันความร่วมมือจากภาคประชาชนก็เป็นหนึ่งในองค์รวมของการแก้ไขปัญหาเช่นกันเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆสามารถแก้ไขสถานการณ์ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะการติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานต่างๆเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเราทุกคนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงกลาโหมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
3: ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและล้ำสมัยมากขึ้นจึงถูกนำมาใช้ประโยชน์ในหลากหลายด้านอย่างนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงภาครัฐได้นำมาประยุกต์ใช้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการยกระดับภารกิจพิทักษ์ป่าเพื่อบูรณาการเทคโนโลยีความมั่นคงมาใช้ในการเฝ้าระวังป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าอย่างเป็นระบบซึ่งเทคโนโลยีทางทหารที่ใช้ในการลาดตระเวนและตรวจจับข้าศึกจะถูกนำมาดัดแปลงเพื่อตรวจจับภัยคุกคามผืนป่ารวมถึงใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงผสานกับระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อตรวจจับจุดความร้อนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงกลาโหมได้ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการสนับสนุนการดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการป้องกันการบุกรุกและการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศอย่างยั่งยืนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าป่าอนุรักษ์มีความสำคัญอย่างมากต่อการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารสำคัญของประเทศดังนั้นการประสานความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยเทคโนโลยีของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเข้ากับประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ของกรมอุทยานเพราะจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามสถานการณ์และรับมือกับปัญหาได้อย่างแม่นยำทันท่วงทีแล้วยังช่วยยกระดับความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่เป็นสมบัติของชาติต่อไปโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับพร้อมด้วยคนขับมาใช้งานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับความร่วมมือครั้งนี้ครอบคลุมการศึกษาวิจัยพัฒนาทดสอบประเมินผลเทคโนโลยีบริหารจัดการป่าไม้และการบริหารจัดการไฟป่าโดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สำรวจตรวจตราติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติประเมินความเสียหายและสนับสนุนการตัดสินใจเชิงบริหารในพื้นที่ห่างไกลเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและร่างกายของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
4: เมื่อสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีศักยภาพผลิตยุทโธปกรณ์หรืออะไรต่างๆที่เรามีความจำเป็นในการที่เราจะต้องซื้อเนี่ยเราก็ควรที่จะสนับสนุนเทคโนโลยีในประเทศเราอุดปืนยาวที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องประจำกายในตอนที่เข้าตรวจเดินป่าสมาร์ทพาโทหรือต่างๆเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่เราต้องปะทะกับพวกที่เข้ามาตัดไม้ทำลายป่าหรือมายิงล่าสัตว์ป่ามันก็จะมีการปะทะกันบางครั้งอาวุธที่เรามีอยู่ในมาหลายสิบปีการที่เจ้าที่เราที่ถืออาวุธเข้าไปเวลาเจออาวุธของผู้ที่ทำผิดกฎหมายซึ่งมีความทันสมัยกว่าเนี่ยมันก็สู้เขาไม่ได้เหมือนกันบางทีปะทะแล้วก็สูญเสียชีวิตมันก็มีผลกระทบกับครอบครัวของเขาที่อยู่ข้างหลังบ้านนะครับ
3: ขณะที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านความมั่นคงโดยจะร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมมีระยะเวลา5ปีเริ่มตั้งแต่วันที่11กันยายน

0: น2569ถึง10กันยายน2574โดยทั้งสองหน่วยงานจะจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อกำหนดแผนงานและโครงการความร่วมมือเป็นรายกรณีให้สอดคล้องกับภารกิจกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ประเทศไทยจัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14พ.ศ. 2571ถึง2575กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศมุ่งปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสที่ดีขึ้นให้กับประชาชนติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
3: ประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายหลายด้านทั้งเศรษฐกิจที่เติบโตต่ำกว่าศักยภาพการเข้าสู่สังคมสูงวัยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีรวมถึงภัยพิบัติและปัญหาสภาพภูมิอากาศท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวรัฐบาลเตรียมกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วง5ปีข้างหน้าผ่านร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14พุทธศักราช2571ถึง2575เพื่อปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสที่ดีขึ้นให้ประชาชนโดยสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จัดประชุมประจำปี2569ภายใต้หัวข้อแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิม Thailand's Next Agendaเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศโอกาสนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแผนฉบับที่14ต้องไม่เป็นเพียงกำหนดเป้าหมายในอีก5ปีข้างหน้าแต่ต้องชี้ให้เห็นข้อจำกัดที่ทำให้ประเทศไทยยังไปได้ไม่เต็มศักยภาพพร้อมกำหนดแนวทางปลดล็อกที่เป็นรูปธรรมซึ่งไทยมีศักยภาพทั้งด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารการบริการการแพทย์และการท่องเที่ยวแต่ยังมีข้อจำกัดด้านผลิตภาพการเข้าถึงเงินทุนและเทคโนโลยีของธุรกิจขนาดเล็กรวมถึงกฎระเบียบและระบบราชการขณะเดียวกันการเข้าสู่สังคมสูงวัยและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังส่งผลต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานดังนั้นแนวทางสำคัญจึงต้องปรับรูปแบบการแข่งขันการพึ่งพาแรงงานและทรัพยากรราคาถูกไปสู่การสร้างมูลค่าด้วยคุณภาพเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์มาตรฐานและทักษะของคนไทยพร้อมใช้ประโยชน์จากทำเลและระบบโลจิสติกเพื่อดึงดูดการลงทุนถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างงานที่มีมูลค่าสูงขึ้นขณะเดียวกันภาครัฐต้องปรับวิธีทำงานเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นระบบและตอบโจทย์ประชาชน
4: เหตุผลที่เสาหลักทั้ง5ด้านของแผน14ต้องไม่ถูกมองเป็นงาน5ชุดที่ต่างหน่วยงานต่างทำแต่ต้องเป็นระบบเดียวกันที่มีเป้าหมายเดียวกันก็คือทำให้ประเทศไทยสร้างมูลค่าได้สูงขึ้นทำให้มูลค่าเพิ่มได้เพิ่มขึ้นกลับไปเป็นรายได้เป็นโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนของเราและผมขอย้ำนะครับว่าจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดของการเปลี่ยนประเทศไทยก็คือภาครัฐต้องพร้อมที่จะปรับและเปลี่ยนตัวเอง
3: สำหรับร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14กำหนดเสาหลักไว้5ด้านได้แก่การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการปฏิรูปภาครัฐการพัฒนาทุนมนุษย์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการลงทุนถ่ายทอดและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเป้าหมายสำคัญคือการให้การพัฒนาประเทศนำไปสู่รายได้โอกาสทักษะและความมั่นคงของประชาชนพร้อมยกระดับความสามารถของไทยในการรับมือความเปลี่ยนแปลงและวิกฤตต่างๆเพื่อให้การพัฒนาประเทศเดินหน้าอย่างต่อเนื่องและทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นควบคู่กับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนวาสนาตระเกตรายงาน
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990%

0: 5.75% ถึง 5.75% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
6: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเนี่ยเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนจะต้องขอถือโอกาสนี้มีข้อสังเกตว่าทั่วโลกเราเปิดวิทยุก็ตามโทรทัศน์ก็ตามเราก็จะเห็นทุกวันว่าเขามีการฆ่ากันเขามีการทำลายกันไม่มีวันที่เว้นที่จะไม่มีความเดือดร้อนอย่างรุนแรงมิใช่ภัยธรรมชาติเท่านั้นเองแต่ภัยจากสงครามภัยจากความเบียดเบียนกันทุกวันไม่มีเว้นแต่ว่าในประเทศไทยก็ยังคงสงบตามสมควรขอให้ทุกคนช่วยกันอย่าเบียดเบียนกันก็จะทำให้เรายังคงรักษาความสงบได้จะเรียกว่าตามอัตภาพของเราคือประเทศไทยเราอาจไม่เป็นประเทศที่รุ่งเรืองที่สุดในโลกหรือรวยที่สุดในโลกหรือฟู่ฟ้าที่สุดในโลกแต่ก็ขอให้เมืองไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคงมีความสงบได้เพราะว่าในโลกนี้หายากแล้วเราทำเป็นประเทศที่สงบประเทศที่มีคนช่วยเหลือซึ่งกันและกันจริงๆเราจะเป็นที่หนึ่งในโลกในข้อนี้แล้วรู้สึกว่าที่หนึ่งในโลกในข้อนี้จะดีกว่าผู้อื่นจะดีกว่าคนที่รวยที่สุดในโลกจะดีกว่าคนที่เก่งในทางอะไรก็ตามที่สุดในโลกถ้าเรามีความสงบแล้วมีความสบายความมั่นคงที่สุดในโลกนั้นรู้สึกจะไม่มีใครสู้เราได้พระราชดำรัสในโอกาสที่ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารมูลนิธิและนักเรียนทุนพระราชทานเข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีณศาลาดุสิตาลัยวันจันทร์ที่22เมษายน2539

0: ู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
1: Fifty Minutes เกาะติดประเด็นข่าวดำเนินรายการโดยนันท

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาติดตามรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองเราพบกันที่นี่ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz วันนี้พบกันวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569อยู่กับผมอั้นนันทวัฒน์กิ่งนอกรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับสำหรับในวันศุกร์นี้นะครับผมก็จะอยู่กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับไปจนถึงเวลาประมาณ 8:30 น.หรือครึ่งชั่วโมงโดยประมาณนั่นเองครับเนื่องจากว่าในวันนี้นะครับจะมีการถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568กำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่30กันยายนที่ผ่านมานะครับต่อเนื่องมาจนถึงวันที่1และวันนี้2ตุลาคม2569ที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองครับซึ่งในวันนี้นะครับทีมงานของจุฬาเรดิโอพลัสก็จะมีการถ่ายทอดเสียงตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 8:30 น.เป็นต้นไปคุณผู้ฟังทุกท่านก็ยังคงสามารถติดตามรับฟังกันต่อได้นั่นเองครับซึ่งเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมานะครับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้มีการออกประกาศสำคัญนะครับเนื่องจากว่าเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่และยังคงสร้างผลกระทบต่อนิสิตและบุคลากรก่อนหน้านี้ทางมหาวิทยาลัยนะครับจึงพิจารณาให้งดการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่30กันยายนจนถึงวันที่2ตุลาคมนะครับทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษาทุกคณะและทุกวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนรวมทั้งงดการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาฝ่ายประถมและโรงเรียนสาธิตจุฬาฝ่ายมัธยมด้วยครับสำหรับคณะหรือวิทยาลัยที่จำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับก็ให้ปรับเปลี่ยนจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ทุกวิชาแทนยกเว้นมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งนะครับอาจารย์ผู้สอนก็สามารถจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานได้นั่นเองครับในส่วนของกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะครับยังคงเป็นวันที่30กันยายนที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ศุกร์ที่2ตุลาคม2569ตามเดิมนั่นเองครับมาตรการในการช่วยเหลือนิสิตและบุคลากรนะครับทางจุฬายังคงจัดสถานที่พักชั่วคราวให้แก่นิสิตบุคลากรรวมทั้งครอบครัวของนิสิตหรือบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับที่ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจนถึงวันนี้2ตุลาคม2569นั่นเองครับรวมถึงมหาวิทยาลัยให้บริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่นิสิตและบุคลากรณศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 8:00 น.ไปจนถึง 18:00 น.นะครับจัดที่จอดรถชั่วคราวให้แก่นิสิตและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมณอาคารจามจุรีสแควร์และอาคารจอดรถ 1-4 ของทางมหาวิทยาลัยจนถึงวันนี้นะครับ2ตุลาคมสำหรับนิสิตที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วมก็สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิตผ่านสำนักบริหารกิจการนิสิตได้ในส่วนของบุคลากรของมหาวิทยาลัยนะครับก็สามารถยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหรือนำไปซ่อมแซมที่อยู่อาศัยโดยไม่มีดอกเบี้ยผ่านสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์นั่นเองครับซึ่งทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับห่วงใยนิสิตและบุคลากรที่เผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากเป็นอย่างยิ่งโดยขอให้ทุกท่านสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้โดยเร็วรวมทั้งขอส่งกำลังใจและความช่วยเหลือในทุกๆด้านนะครับให้แก่ผู้ที่ยังคงได้รับผลกระทบหากมีปัญหาขัดข้องหรือประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือฉุกเฉินขอให้ติดต่อทางมหาวิทยาลัยหรือต้นสังกัดโดยทันทีนั่นเองครับประกาศเอาไว้เมื่อวันที่29กันยายน2569โดยศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะครับมาจนถึงตอนนี้หลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วนะครับอาจจะมีบางจุดบางพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับแต่ว่าขณะเดียวกันหลังจากนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์น้ำกันต่อไปไม่ว่าจะเป็นน้ำฝนที่ตกลงมานะครับน้ำเหนือที่จะไหลลงมารวมไปถึงน้ำหนุนด้วยนั่นเองครับ
คุณผู้ฟังครับสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศไทยนะครับแน่นอนว่าสร้างความเดือดร้อนและก็ความยากลำบากอย่างมากส่งผลกระทบโดยตรงต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งด้านการค้าการบริการและการเดินทางนะครับในมิติเศรษฐกิจแน่นอนนะครับว่าน้ำท่วมรอบนี้ส่งผลกระทบมหาศาลนั่นเองครับมีหลายสำนักหลายหน่วยงานนะครับที่ออกมาประเมินเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่อง5วันนะครับมันไม่ได้กระทบแค่การเดินทางของผู้คนแต่ว่ากำลังส่งแรงกระเพื่อมไปถึงภาคการค้าการท่องเที่ยวการขนส่งและการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจนั่นเองครับเมื่อคนออกจากบ้านน้อยลงร้านค้าขายของได้น้อยลงการเดินทางการขนส่งติดขัดใช่ไหมครับเงินที่ควรหมุนผ่านธุรกิจในแต่ละวันมันก็ชะลอตัวลงตามไปด้วยนี่คือจุดที่ทำให้ความเสียหายจากน้ำท่วมไม่ได้จบอยู่แค่พื้นที่ที่มีน้ำขังเท่านั้นครับมาดูตัวเลขและการประเมินจากศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้ากันหน่อยหอการค้าไทยออกมา

ประเมินความเสียหายจากน้ำท่วมในช่วงวันที่25ถึง29กันยายนที่ผ่านมานะครับครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพและ26จังหวัดคือไม่ใช่แค่กรุงเทพเท่านั้นยังรวมไปถึงจังหวัดอื่นๆด้วยความเสียหายเนี่ยประเมินเอาไว้ที่ 12,000 กว่าล้านบาทในกรณีฐานตัวเลขนี้มันยังขึ้นอยู่กับว่าน้ำจะคลี่คลายเร็วแค่ไหนอย่างที่บอกเลยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ประเมินความเสียหายในทุกจังหวัดนะครับที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งหากน้ำลดภายใน 2-3 วันความเสียหายมันก็จะลดลงมานะครับจาก 12,000 กว่าล้านบาทก็จะลงมาอยู่ที่ประมาณ 5,800 ล้านบาทนะครับแต่ถ้าหากสถานการณ์มันลากยาว 8-9 วันคือเกินสัปดาห์เนี่ยความเสียหายก็จะเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิม 12,000 กว่าล้านบาทก็จะเพิ่มขึ้นถึง 20,000 กว่าล้านบาทได้นั่นเองครับตัวเลขนี้ยังไม่นับรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านเรือนรถยนต์สต็อกสินค้าพื้นที่การเกษตรนะครับซึ่งต้องรอน้ำลดก่อนจึงจะสามารถลงพื้นที่ไปประเมินได้อย่างชัดเจนนั่นเองครับอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุนะครับว่าความเสียหายในกรณีฐานคิดอยู่ที่ประมาณ 0.06% ของ GDP ทั้งปีหรือประมาณ 0.26% ของ GDP ในไตรมาสที่3นะครับแม้ว่าตัวเลขดังกล่าวมันยังไม่มากพอที่จะเปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจทั้งปีแต่มันเกิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจไทยกำลังชะลอตัวนะครับโดย GDP ไตรมาส2ขยายตัว 1.9% ลดลงจาก 2.8% ในช่วงไตรมาสแรกนั่นเองครับดังนั้นนะครับน้ำท่วมในรอบนี้จึงเป็นอีกแรงกดดันที่เข้ามาซ้ำเติมเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังโดยเฉพาะหากสถานการณ์ในลุ่มน้ำเจ้าพระยามันยืดเยื้อไปถึงไตรมาสที่4นั่นเองครับในบรรดาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกรุงเทพเป็นพื้นที่ที่มีมูลค่าความเสียหายสูงที่สุดนะครับอยู่ที่ประมาณ 7,014 ล้านบาทหรือคิดเป็น 57% ก็คือเกินครึ่ง 57% ของความเสียหายทั้งหมดและเทียบเท่าประมาณ 0.11% ของ GDP กรุงเทพนั่นเองครับเหตุผลสำคัญมันก็มาจากโครงสร้างเศรษฐกิจของกรุงเทพที่มีการพึ่งพาภาคการค้าและบริการเป็นหลักนะครับเมื่อการเดินทางถูกกระทบการจับจ่ายการท่องเที่ยวและกิจกรรมทางธุรกิจมันก็เลยชะลอตัวตามไปด้วยนั่นเองและหากรวมพื้นที่ปริมณฑลเข้าไปนะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีและนครปฐมด้วยซึ่งมีความเสียหายอีกประมาณ 1,800 ล้านบาทเพราะฉะนั้นแล้วถ้ารวมกรุงเทพและปริมณฑลจังหวัดเหล่านี้นะครับความเสียหายก็จะอยู่ที่ประมาณ 8,800 ล้านบาทนั่นเองครับรองลงมาก็คือภาคตะวันออกเสียหายประมาณเกือบ 3,000 ล้านบาทนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดชลบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวย่านเศรษฐกิจเช่นเดียวกันใช่ไหมครับชลบุรีได้รับผลกระทบประมาณ 2,100 ล้านบาทหลังจากที่เมืองพัทยาเผชิญน้ำท่วมสูงเกือบ1เมตรแน่นอนว่ามันกระทบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวร้านค้าและท่าเรือนั่นเองครับอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ฟังนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกหรือว่า EEC เนี่ยยังไม่มีรายงานการหยุดผลิตนะครับขณะที่ภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานความเสียหายยังอยู่ในระดับจำกัดนั่นเองครับจากน้ำท่วมในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเงินหายไปไหนบ้างข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจหอการค้าไทยนะครับออกมาระบุเอาไว้ว่าผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดอยู่ที่การบริโภคและการท่องเที่ยวนะครับเมื่อคนเดินทางออกจากบ้านกันน้อยลงห้างสรรพสินค้าร้านค้าปลีกร้านอาหารและปั๊มน้ำมันก็มีโอกาสขายได้น้อยลงตามไปด้วยครับประกอบกับช่วงวันจันทร์อังคารที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นวันหยุดพิเศษ2วันในพื้นที่4จังหวัดก็เลยทำให้จำนวนวันทำงานลดลงในพื้นที่ที่มีขนาดเศรษฐกิจรวมกันเกือบครึ่งประเทศมันหายไปด้วยนั่นเองครับส่วนเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีนี่นะครับก็ได้รับผลกระทบผ่านภาคการท่องเที่ยวโดยตรงนักท่องเที่ยวบางส่วนยกเลิกหรือว่าเลื่อนการเดินทางออกไปแน่นอนนะครับว่ามันส่งผลต่อรายได้ของ

โรงแรมร้านอาหารและธุรกิจบริการขณะที่แรงงานรายวันและก็ร้านค้ารายย่อยก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับเนื่องจากว่ามีรายได้ขึ้นอยู่กับจำนวนลูกค้าในแต่ละวันนั่นเองครับ

0: ในพื้นที่บางกะปิมีนบุรีรามคำแหงรังสิตหรือว่าพื้นที่น้ำท่วมอื่นๆนี่นะครับมันก็เลยทำได้ยากขึ้นคือในช่วงที่น้ำท่วมค่อนข้างสูงเนี่ยหลายพื้นที่แน่นอนบวกกับความตื่นตระหนกของผู้คนตุนเสบียงกันใช่ไหมครับร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตหลายๆแห่งนี่นะครับโอ้โหชั้นวางของเนี่ยเกลี้ยงไปเลยนะครับทีนี้เนี่ยพอเกลี้ยงน้ำท่วมถนนใช่ไหมครับระบบการขนส่งคือรถที่จะเอาของมาเติมเอาสินค้ามาเพิ่มเนี่ยก็ทำได้ยากก็เลยทำให้บางช่วงเวลาสินค้าขาดแคลนนั่นเองครับส่วนภาคการผลิตนะครับได้รับผลกระทบทางอ้อมมากกว่าทั้งจากแรงงานที่เดินทางไปทำงานไม่ได้และการขนส่งวัตถุดิบที่มีความล่าช้ามากกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโรงงานโดยตรงนั่นเองครับอีกสัญญาณที่เริ่มเห็นชัดเจนได้แล้วนะครับนั่นก็คือราคาสินค้าโดยเฉพาะผักสดแล้วก็ผักใบอ่อนโดยอาจารย์ธนวัฒน์จากหอการค้าไทยบอกนะครับว่าเริ่มเห็นสินค้าหลายรายการปรับราคาขึ้นโดยเฉพาะผักสดแล้วก็ผักใบอ่อนซึ่งได้รับผลกระทบจากทั้งพื้นที่เพาะปลูกและเส้นทางขนส่งที่ถูกน้ำท่วมนั่นเองครับอย่างอาหารตามสั่งยอดนิยมนี่นะครับนั่นก็คือเมนูผัดกระเพราแน่นอนใช้ใบกระเพราใช่ไหมครับอย่างโซนที่ผมอยู่เนี่ยแล้วก็แม่ค้าร้านอาหารตามสั่งก็ส่งเสียงสะท้อนออกมานะครับบอกว่าตอนนี้ผักเนี่ยแพงมากๆอันนี้ผมเจอกับตัวเองเลยนะครับแม่ค้าเนี่ยบอกว่าใบกระเพราเนี่ยตอนนี้ขึ้นมากิโลกรัมละประมาณ150บาทแล้วนะครับซื้อ2กิโลก็รวมเป็น300บาทนี่เลยนะครับน้ำท่วมด้วยบวกกับระบบการขนส่งในช่วงที่ผ่านมาก็ค่อนข้างยากลำบากอย่างที่บอกนั่นเองครับทีนี้นะครับคุณผู้ฟังพอผักมันแพงขึ้นก็ต้องตามกันต่อเนื่องนะครับไปถึงช่วงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมเพราะว่าเป็นช่วงที่ความต้องการบริโภคผักเพิ่มสูงขึ้นขณะที่ศูนย์ยังประเมินอีกนะครับว่าผลกระทบต่อเงินเฟ้อทั่วไปน่าจะอยู่ในวงจำกัดและเป็นเพียงชั่วคราวนั่นเองครับสิ่งที่ต้องจับตาในระยะต่อไปนะครับคุณผู้ฟังก็คือภาคการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีและพระนครศรีอยุธยาเพราะว่าระดับน้ำยังอยู่ในระดับสูงนะครับขณะที่ข้าวนาปีกำลังเข้าสู่ช่วงใกล้เก็บเกี่ยวนั่นเองความเสียหายของภาคการเกษตรจึงยังประเมินได้ไม่เต็มที่นะครับจนกว่าน้ำจะลดแล้วก็มีการลงพื้นที่ไปสำรวจกันจริงๆนั่นเองสิ่งที่ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเสนอแนวทางในการรับมือนะครับ3โจทย์ที่รัฐต้องเร่งทำโดยเสนอแนะแนวทางรับมือเอาไว้3เรื่องนะครับคุณผู้ฟังเรื่องแรกก็คือการเยียวยาให้ตรงกลุ่มและรวดเร็วโดยเฉพาะแรงงานนอกระบบและร้านค้ารายย่อยในกรุงเทพรวมถึงปริมณฑลด้วยซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่มีประกันสังคมรองรับเต็มรูปแบบควบคู่กับมาตรการพักชำระหนี้หรือสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับความเสียหายนั่นเองครับต่อมาเรื่องที่2นะครับก็คือการบริหารจัดการน้ำในลุ่มเจ้าพระยาเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรและนิคมอุตสาหกรรมในภาคกลางตอนล่างรวมถึงต้องเร่งสำรวจความเสียหายด้านการเกษตรเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบเร็วขึ้นนั่นเองครับและเรื่องที่3นั่นก็คือการดูแลราคาสินค้าจำเป็นอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยจนผ่านเทศกาลกินเจที่สำคัญในระยะยาวอันนี้เนี่ยพูดกันมาเยอะเสนอแนะกันทุกปีทุกปีเลยก็ว่าได้นะครับในระยะยาวควรเร่งลงทุนยกระดับระบบระบายน้ำของกรุงเทพเพื่อที่จะรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นซ้ำได้อีกนั่นเองครับโดยทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับประเมินว่าสถานการณ์น้ำจะคลี่คลายภายใน1สัปดาห์แต่ถ้าเกิดว่ามันยืดเยื้อออกไปมีปัจจัยอื่นๆไม่ว่าจะเป็นน้ำฝนน้ำเหนือหรือว่าน้ำหนุนนี่นะครับตัวเลขความเสียหาย 12,000 ล้านบาทก็มีโอกาสจะถูกปรับเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่น้ำยังคงกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจนั่นเองครับนี่ก็คือการออกมาประเมินความเสียหายหลังจากเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยนะครับจากอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับ
1: คือจุดแรก

0: ก่อนนะครับคือการกระทบเนี่ยมันกระทบต่อตัวเลข GDP ทันทีคือสมมติว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยบริโภควันหนึ่งเนี่ยประมาณ 7,500 ล้านบาทครับการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยน่าจะหายไปอย่างน้อยนะครับก็คือประมาณ 20% อันนี้เราตีความเพราะมันไม่ใช่พื้นที่ทุกพื้นที่น้ำท่วมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยมูลค่าของการจับจ่ายใช้สอยที่หายไปเนี่ยก็น่าจะประมาณวันละ 1,000 ถึง 2,000 ล้านมันก็ไม่ได้ถือว่าสูงต่อ GDP ไตรมาส3นะครับคือเราคงต้องแยกนะครับแยกส่วนตัวนี้ว่าความเสียหายเกิดยังไงคือหนึ่งเนี่ยความเสียหายของรถเนี่ยอาจจะเสียหายทั้งคันแต่ประกันก็คงจะซ่อมถ้าไม่มีประกันประชาชนต้องควักเงินออกมานะครับประชาชนเสียเงินร้านค้าที่ซ่อมได้ตังค์นะครับขณะเดียวกันรัฐบาลเองก็จะจ่ายเงินชดเชยเยียวยาดูแลภาคประชาชนนะครับจะมีการฟื้นฟูจะมีการทาสีใหม่มีการปรับถนนหนทางใหม่เงินในการหมุนเข้ามาในระบบเศรษฐกิจเนี่ยจะถูกหมุนมาชดเชยน้ำท่วมนะครับ
1: ผมเสริมข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะครับที่ออกมาประเมินน้ำท่วมครั้งนี้เช่นเดียวกันนี่นะครับน่าจะสร้างผลกระทบสุทธิต่อเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ 7,000 ถึง 17,000 ล้านบาทนั่นเองครับหรือราว 0.03 ถึง 0.11% ของ GDP นะครับโดยผลกระทบส่วนใหญ่ในระยะแรกมาจากการสูญเสียกิจกรรมทางเศรษฐกิจชั่วคราวมากกว่าความเสียหายต่อฐานการผลิตนั่นเองครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามตัวเลขนี้ยังมีความผันผวนมีความไม่แน่นอนสูงนะครับเพราะมันอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามระยะเวลาที่สถานการณ์มันยืดเยื้อและขอบเขตของพื้นที่เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบด้วยนั่นเองครับคือการประเมินตัวเลขจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยก็คล้ายๆแล้วก็ใกล้เคียงกับทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเมื่อสักครู่นี้นั่นเองครับนอกจากนี้นะครับศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังประเมินนะครับว่าแม้ว่าน้ำจะลดลงแล้วแต่ว่าภาระค่าใช้จ่ายมันยังไม่จบนะครับผลกระทบจากน้ำท่วมมันไม่ได้สิ้นสุดลงทันทีเมื่อน้ำลดลงเพราะว่าครัวเรือนพี่น้องประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจยังต้องทยอยสำรวจและประเมินความเสียหายต่อทรัพย์สินนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านที่อยู่อาศัยรถยนต์เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆด้วยขณะเดียวกันยังคงมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและฟื้นฟูตามมาซึ่งอาจทำให้ครัวเรือนและธุรกิจต้องจัดสรรเงินไปใช้กับการฟื้นฟูความเสียหายนะครับและระมัดระวังการใช้จ่ายด้านอื่นๆมากขึ้นแน่นอนว่าความสามารถในการฟื้นตัวของแต่ละบุคคลแต่ละครอบครัวเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันตามฐานะทางการเงินและความสามารถในการรับมือของแต่ละครัวเรือนและธุรกิจนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่มีภาระหนี้สูงอยู่แล้วมีเงินออมค่อนข้างจำกัดหรือมีข้อจำกัดในการเข้าถึงสินเชื่อบางคนเนี่ยเครดิตอาจจะไม่ค่อยดีบางคนติดเครดิตบูโรใช่ไหมครับซึ่งจะมีความสามารถในการรองรับค่าใช้จ่ายและความเสียหายต่ำกว่ากลุ่มอื่นๆนั่นเองครับด้านบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยออกมาเปิดเผยบทวิเคราะห์ระบุนะครับว่าสถานการณ์น้ำท่วมจากฝนตกหนักกระทบกับพี่น้องประชาชนประมาณกว่า 580,000 ครัวเรือนนะครับในพื้นที่41จังหวัดแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งด้วยขณะที่กรุงเทพมหานครอบพยพประชาชนเกือบ 6,000 คนความเสียหายทางเศรษฐกิจทั่วประเทศนะครับถูกประเมินเอาไว้ที่ประมาณ 1.1 ถึง 1.23 หมื่นล้านบาทนะครับนอกจากนี้ทางกสิกรไทยก็ยังมีการเสนอแนะนะครับควรต้องยกระดับระบบการเตือนภัยให้รองรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากกว่านี้วางแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจไปจนถึงการพัฒนากลไกประกันภัยและเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยกระจายความเสี่ยงนะครับเพื่อไม่ให้ภาระจากภัยพิบัติตกอยู่กับครัวเรือนภาคธุรกิจหรือภาครัฐแค่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นครับพิษน้ำท่วมในรอบนี้แน่นอนนะครับว่าสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนและก็ความยากลำบากเป็นอย่างมากแล้วก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเองครับขณะที่รองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนและอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตให้สัมภาษณ์ว่าหากประเมินสถานการณ์น้ำท่วมตั้งแต่ช่วงวันที่24ถึง28กันยายนที่ผ่านมานะครับสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณกว่า 25,000 ล้านบาทและก็ทำให้ GDP ในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้ลดลงมาอีกประมาณ 0.55% นั่นเองครับและถ้าเกิดว่าน้ำเหนือมาอีกครั้งและไม่สามารถกันน้ำได้

0: มันก็อาจกระทบพื้นที่รอบๆกรุงเทพอีกประมาณ 50,000 ล้านบาทนั่นเองครับที่น่าสนใจนั่นก็คือดร.อัดกล่าวนะครับว่าหากประเมินการบริหารจัดการน้ำท่วมในรอบนี้ทั้งรัฐบาลและกรุงเทพมหานครถือว่าล้มเหลวนะครับโดยเริ่มตั้งแต่ระบบการแจ้งเตือนประชาชนซึ่งระบบเตือนภัยมันควรทำหน้าที่แจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีเวลาเตรียมตัวและเคลื่อนย้ายทรัพย์สินจริงๆแล้วประเทศไทยของเรามีเทคโนโลยีระบบ Early Warning ต้องเตือนล่วงหน้านะครับแต่ว่ารอบนี้ไม่ได้เตือนล่วงหน้าเป็นการเตือนตามหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงไม่ใช่คุณลักษณะของระบบเตือนภัยที่ควรจะเป็นพอน้ำมานะครับเตือนประชาชนว่าให้รีบเอาของขึ้นแต่เอาของขึ้นแล้วไปไหนต่อถ้าน้ำท่วมบ้านแล้วจะให้ประชาชนไปไหนหากไม่มีศูนย์อพยพแล้วประชาชนจะเอารถไปจอดไว้ที่ไหนสุดท้ายก็ต้องไปจอดตามสะพานหรือตามข้างทางเหมือนเดิมนั่นเองครับปัจจุบันประเทศไทยของเรามีระบบเตือนภัยหลายเทคโนโลยีมีงบประมาณด้านน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้นแต่ก็ยังไม่สามารถยกระดับการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพียงพอไม่มีความเป็นเอกภาพหรือซิงเกิลคอมมานด์ใดๆเลยนั่นเองครับปี54เนี่ยเรายังไม่มีระบบเตือนภัยแบบที่มีในปัจจุบันแต่วันนี้เรามีระบบเตือนภัยมานานกว่า10ปีแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถทำให้มันดีขึ้นได้นั่นก็แสดงว่าเราแย่กว่าเดิมนั่นเองครับโครงสร้างการบริหารจัดการน้ำในปัจจุบันซึ่งมีทั้งหน่วยงานระดับกรุงเทพมหานครกระทรวงกรมและหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถจัดการปัญหาน้ำได้อย่างเป็นระบบเช่นเดียวกันครับองค์กรทั้งหมดที่เรามีอยู่ณปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถจัดการแก้ปัญหาน้ำได้ไม่สามารถทำให้น้ำลดได้ทันทีนะครับดังนั้นประเทศไทยจำเป็นต้องมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องน้ำโดยเฉพาะจริงๆและก็มีความเป็นอิสระทางการเมืองด้วยเพื่อที่จะรับผิดชอบการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมนั่นเองครับรอบนี้คือบททดสอบ300มิลิเมตรเรายังเอาไม่อยู่นะครับถ้าน้ำมา400ถึง500มิลิเมตรจะทำยังไงบททดสอบเราได้เห็นแล้วว่ารัฐบาลเอาไม่อยู่จริงๆครับถ้าให้ประเมินผลงานรัฐบาลในการบริหารจัดการน้ำอาจารย์อัดเนี่ยบอกว่าให้3คะแนนจากเต็ม10คะแนนหรือระดับ4นั่นเองครับซึ่งถือว่าสอบตกในประเด็นการบริหารจัดการน้ำนั่นเองครับนี่คือมุมมองนะครับของรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนและอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับและนี่ก็คือประเด็นข่าวที่นำมาฝากทุกท่านในช่วงนี้นะครับสำหรับรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองของเราคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังกันได้อีกครั้งกับผมอั้นนันทวัฒน์กิ่งนอกในวันศุกร์หน้า9ตุลาคม2569เวลาเดียวกันนี้หลังเคารพธงชาติ 8.05 นาทีโดยประมาณเป็นต้นไปนั่นเองครับช่วงต่อไปเดี๋ยวนำพาทุกท่านติดตามการถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568จากทีมงานจุฬาเรดิโอพลัสส่วนช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเรานะครับขอบคุณคุณวิรัตแววอารามเทคนิคดูแลรายการส่วนวันนี้ผมอั้นนันทวัฒน์ลาทุกท่านกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: Fifty Minutes เกาะติดประเด็นข่าวดำเนินรายการโดย

ันสำคัญที่บัณฑิตทุกคนรอคอยร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตคนสำคัญในวันแห่งความภาคภูมิใจของครอบครัวมาร่วมกันสร้างโลกใบนี้ให้สวยงามด้วยการมอบของขวัญที่เรียบง่ายและประหยัดของขวัญที่แท้จริงคือสิ่งที่มอบจากใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568 30 กันยายนและ 1-2 ตุลาคมนี้ณหอประชุมจุฬา

เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยทีมถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่วันศุกร์วันนี้นะคะ2ตุลาคม2569เข้าสู่การถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2568ค่ะในวันนี้จะมีการถ่ายทอดเสียงช่วงเช้าและช่วงบ่ายนะคะสำหรับในช่วงเช้านี้อำนวยการถ่ายทอดเสียงโดยท่านศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยควบคุมการถ่ายทอดเสียงโดยท่านรองศาสตราจารย์ดร.นาตยางามโรจนวณิชควบคุมการออกอากาศโดยคุณวิรัตแววอารามควบคุมคิวโดยคุณอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์คุณพันธิดาหนูขาวและคุณธนกรวัสยานนท์ช่างประจำห้องถ่ายทอดเสียงคือคุณโอชาสนทรและคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์ค่ะสำหรับในวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ฟังปรินุชชัยนิตรับหน้าที่ในการดูแลคุณผู้ฟังนะคะพักเช้าวันนี้เรามาร่วมแสดงความยินดีกับเหล่าบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีทั้งหมด6คณะด้วยกันนะคะรอบเช้าเนี่ยจะมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 1,855 คนและรอบบ่ายจะมีอีก7ส่วนนะคะก็คือ7คณะด้วยกันนะคะที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 1,245 คนค่ะและในขณะนี้ภายในหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ฟังจะได้ยินเสียงเพลง

ที่ทางซิยูคอรัสนะคะได้ขับร้องให้กับรุ่นพี่ที่เป็นบัณฑิตที่กำลังจะจบการศึกษาก็ต้องบอกว่าทุกครั้งที่มีงานแบบนี้เสียงดนตรีสดแบบนี้ก็จะได้รับการได้รับความสนใจเสมอเลยล่ะค่ะในเช้าวันนี้ค่ะผู้ฟังถ้าได้มาถึงที่ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเห็นว่าบัณฑิตจากหลากหลายศาสตร์ก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญของชีวิตและสิ่งที่น่าสนใจในวันนี้อาจไม่ได้อยู่เพียงว่าแต่ละคนนั้นสำเร็จการศึกษาจากศาสตร์ไหนนะคะแต่อยู่ที่ว่าเมื่อก้าวออกไปจากมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยความรู้ที่พวกเขาได้มาแตกต่างกันนั้นจะถูกนำไปใช้ประโยชน์แก่ผู้คนและสังคมในรูปแบบใดได้บ้างต่อให้ลาจามจุลีไปแล้วท้ายที่สุดประโยชน์นั้นก็ตกอยู่ที่สังคมค่ะ

และจากภาพและเสียงที่คุณฟังได้รับชมผ่านทาง Facebook Fanpage ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปเมื่อสักครู่นี้มีถ้อยคำที่น่าสนใจคือสัมพันธ์ทางจิตใจจะไกลหรือใกล้ใจอยู่ด้วยเอ่ยบางความสัมพันธ์ไม่ได้วัดกันด้วยระยะทางและความผูกพันบางอย่างก็ไม่ได้สิ้นสุดลงพร้อมกับวันสุดท้ายของการเป็นนิสิตนะคะในวันนี้บัณฑิตกำลังจะก้าวออกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปสู่เส้นทางที่แตกต่างกันบางคนจะอยู่ใกล้บางคนอาจเดินทางไปทำงานไกลออกไปอีก

หลายพันกิโลเมตรแต่สิ่งที่ติดตัวไปด้วยไม่ใช่เพียงความรู้หรือปริญญาบัตรหากยังมีผู้คนความทรงจำคุณค่าที่เคยเรียนรู้ร่วมกันและความรู้สึกว่าครั้งหนึ่งเราเคยเติบโตอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันคำว่าจะไกลหรือใกล้ใจอยู่ด้วยเอ่ยนั้นจึงไม่ได้หมายเพียงถึงความคิดถึงหากยังหมายถึงความสัมพันธ์ที่ยังทำงานอยู่ในตัวเราเพราะไม่ว่าบัณฑิตจะนำความรู้จากวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์การกีฬานวัตกรรมเศรษฐศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์หรือการบริหารธุรกิจไปสร้างประโยชน์อยู่แห่งหนใดก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับบัณฑิตจะยังคงดำเนินต่อไปเหมือนเป็นกำลังใจให้ก้าวเดินค่ะ

ขณะนี้เป็นเวลา8 นาฬิกากับอีก 45 นาทีเสียงที่คุณฟังได้รับฟังนะคะจะเป็นเสียงของวงดนตรี CU Chorus นะคะที่ก็มาร่วมกันขับกล่อมบทเพลงให้ผู้ที่มาเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้รับฟังกันในขณะที่รอรับเสด็จนะคะในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเมื่อพูดถึงประโยชน์ที่บัณฑิตกำลังจะออกไปรับใช้สังคมสำหรับบัณฑิตในวันนี้ช่วงเช้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ประโยชน์อาจเกิดขึ้นในรูปของโครงสร้างระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตของผู้คนปลอดภัยสะดวกและก้าวไปข้างหน้าส่วนบัณฑิตจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาก็อาจจะเป็นการนำองค์ความรู้เกี่ยวกับร่างกายการเคลื่อนไหวและการออกกำลังกายไปส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของผู้คนขณะที่บัณฑิตจากสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะนำความรู้จากหลากหลายศาสตร์มาพบกันเพื่อมองปัญหาเดิมด้วยวิธีคิดใหม่และเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงส่วนบัณฑิตจากคณะเศรษฐศาสตร์นั้นจะออกไปทำความเข้าใจทรัพยากรทางเลือกและความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจทางนี้ก็เพื่อให้การตัดสินใจในระดับบุคคลองค์กรไปจนถึงสังคมนั้นตั้งอยู่บนความรู้และเหตุผลค่ะส่วนบัณฑิตจากคณะศิลปกรรมศาสตร์นั้นจะไปสร้างคุณค่าผ่านความงามความคิดสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพราะว่าสังคมก้าวไปข้างหน้าไม่ได้ต้องการเพียงแค่ผู้ที่ทำงานได้เท่านั้นแต่ยังต้องการสิ่งที่ทำให้มนุษย์รู้สึกคิดตั้งคำถามและมองเห็นความหมายของการมีชีวิตอยู่ร่วมกันและบัณฑิตจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจสสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะนำความรู้ด้านการบริหารและการจัดการไปขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจและทรัพยากรให้เติบโตควบคู่กันไปกับความรับผิดชอบต่อผู้คนและสังคมผู้ฟังจะเห็นนะคะว่าต่างคณะต่างศาสตร์ต่างเส้นทางและอาจต่างกันแม้กระทั่งวิธีมองโลกแต่สิ่งหนึ่งที่เชื่อมโยงบัณฑิตทุกคนในเช้าวันนี้ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเข้าด้วยกันคือความรู้ที่ได้รับนั้นไม่ได้สิ้นสุดลงแค่เพียงวันนี้วันที่ได้รับปริญญาบัตรค่ะตรงกันข้ามวันนี้อาจเป็นวันแรกที่ความรู้นั้นกำลังก้าวเดินออกจากรั้วจามจุรีไปทำหน้าที่ของมันได้อย่างเต็มที่จากความรู้ของคนหนึ่งสู่ประโยชน์ของคนหมู่มากและนี่ก็คืออีกหนึ่งความหมายของการได้เป็นบัณฑิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะผู้ฟังคะในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วนะคะในขณะนี้ศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติ เสถียรไทยนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศาสตราจารย์ดร.วิเลศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังเฝ้ารับเสด็จค่ะโดยมีผู้แทนบัณฑิตชายและหญิงผู้แทนนิสิตชายและหญิงทูลเกล้าถวายพวงมาลัยจากนั้นจะเสด็จเข้าห้องรับรองชั้น1โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยรองอธิการบดีคณบดีผู้อำนวยการและผู้ช่วยอธิการบดีเฝ้ารอรับเสด็จนะคะลำดับจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จออกจากห้องรับรองชั้น1เพื่อเสด็จขึ้นชั้น2โดยลิฟต์และเสด็จไปยังห้องรับรองชั้น2เพื่อทรงฉลองพระองค์ครุยจากนั้นจะเสด็จออกจากห้องรับรองชั้น2และลงมาที่ชั้น1และเข้าสู่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมกับเสียงเพลงที่นักร้องประสานเสียงจากวงดนตรีซียูคอรัสจะขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะตอนนี้เป็นเวลา8 นาฬิกากับอีก 50 นาทีนะคะ
สำหรับบทเพลงที่วงดนตรีซิยูคอรัสนั้นได้ขับร้องผู้ฟังจะเห็นว่าจะมีบทเพลงแรกและบทเพลงนี้ก็จะกลายเป็นบทเพลงสุดท้ายของการเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเสมอกำลังพูดถึงเพลงมหาจุฬาลงกรณ์ในวาระอันเป็นมงคลยิ่งของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีพุทธศักราช2567ในปีนั้นบทเพลงสำคัญบทเพลงหนึ่งที่จะดังก้องกังวานนั่นก็คือมหาจุฬาลงกรณ์ต้องบอกว่าเป็นบทเพลงที่มีความสำคัญพิเศษไม่ใช่เพียงเป็นบทเพลงประจำสถาบันของเราเท่านั้นแต่ทำนองของเพลงนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเข้าสู่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วค่ะ

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงคมและประทับพระราชอาทลำดับต่อไปศาสตราจารย์ดร.วิเลอร์ภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะได้กราบบังคมทูลเบิกคณบดีในคณะต่างๆค่ะ
1: ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะต่างๆเมื่อวันพุธที่10กันยายนและวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2568และเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรอีกวาระหนึ่งในเช้าวันนี้นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างยิ่งข้าพระพุทธเจ้าในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลอุดมฤกษ์แล้วข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามที่คณบดีแต่ละคณะผู้อำนวยการและรองอธิการบดีจะได้กราบบังคมทูลต่อไปและขอรับพระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
0: ลำดับต่อไปคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจะได้กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวนทั้งสิ้น 1,051 รายสิ่งที่คุณผู้ฟังได้ยินอยู่นี้จะเป็นเสียงท่านรองศาสตราจารย์ดร.วิทยาวรรณสุโภประสิทธิ์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กำลังเบิกบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งค่ะ
2: ในกรวัตรสาครพาณิชย์ในกรวิทย์พัฒนประภาพันธ์ในกิตติภพมนูพรประภานางสาวกิตติยาสุขถาวรประสิทธิ์ในกิตตินวามานนท์ในกิตติพงษ์เหลืองนิยมคุณในกวินรัตนพันธ์ในกสิกรพันธุโพในกันพิสิทธิ์โพบึงการในกันตนัทโภชนะสมบัติในการนุสรโพพิจารณ์ในกิตติพัฒน์จูสิงห์ในไกรวิทย์จรดโลดกุลในเขมนันท์มณีศรีในคณิศรแสงชัย

0: นายคณิศรพุทธรักษานายคมมนินมณีสายสุวรรณนายคุณานนท์เหล่าวรวิทย์นางสาวจิดาภาศรีนุติทรัพย์นายจิรวัฒน์เพชรเจริญนายฉัตรดนัยพรเจริญทรัพย์นายฉันทัศน์นรเศรษฐพันธ์นางสาวชยาพรลักษีนายชดินทร์ประพังกรกิจนายชนัทประกรณ์สิรินทระโสพลนายชนาทิพย์โคสุรัตน์นายชนาทิพย์พนเพ็ญนายชยพลอาภายธรรมนายชวินถนัดกสิกิจนายชัยชนะจังติยานนท์นายชานดลฐานกรวัดนายชานนท์เสริกิจเจริญนางสาวชาลิสาภูริพันธ์วิชัยนายโชติพิสิทธิ์อดุลศรีหวัฒน์นายณัฐพงศ์จิระวุฒิพงศ์นายณดลบุญพรมธีรคุณนายณพลตั้งตรงไพโรจน์นางสาวณภัทรจิภาวสุทนายณภัทรทานใสทองนายณภัทรพงษ์ลิ้มปะสนธิพงษ์นายณรนฉัตรจิตกรกุลนางสาวณัชชาแสงวงวัฒนานางสาวณัชชาหังสพฤกนายณัฐทันกิติชัยกุลกิจนายณัชนนแก้วช่วยนายณัชชาติฉิมรักนายณัฐดนัยจู่ทินนายณัฐนนพงษ์พันลักษณ์นางสาวณัฐรีด้วงดีนายณัฐพงศ์ดิษานนท์นายณัฐพัฒน์พงษ์ธันวิยะภัยนายณัฐธนัทวิทยะประภารัตน์นางสาวนิชาลีเหรียญอารีได้นานุโพจันโทไทยนางสาวตินนารานฤปิตินายเตชิตกุลกัลยากรกมลนายธีรพุฒคงหมวกนายแทนคุณลัญจกรกุลนายแทนไทยเจริญนานในแทนไทยลิมสกุล
1: ในขณะนี้เป็นเวลา 8 นาฬิกากับอีก58นาทีคุณผู้ฟังกำลังรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ทาง FM 101.5 MHz ทางเว็บไซต์ค่ะ www.curadio.jula.ac.th รวมไปถึงทางแอปพลิเคชันด้วยจุฬาเรดิโอ plus ค่ะในวันนี้ทั้งวันทีมงานของเราจะถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ให้คุณฟังได้รับฟังกันตลอดงานเลยนะคะดังนั้นรายการปกติของทางสถานีจะยังมีอยู่เพียงแต่ว่าจะต้องอยู่ในช่วงที่ไม่ได้ถ่ายทอดเสียงแล้วค่ะและในขณะนี้ภายในหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นช่วงเวลาที่บัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาบัณฑิตกำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรผู้ฟังคะกว่าจะมาถึงวันนี้เส้นทางตลอดหลายปีของการเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์คงไม่ใช่เส้นทางง่ายๆจากวันแรกที่ต้องวางรากฐานด้วยคณิตศาสตร์แคลคูลัสฟิสิกส์วิทยาศาสตร์พื้นฐานก่อนที่พวกเขาจะค่อยๆก้าวเข้าสู่รายวิชาเฉพาะทางของแต่ละสาขาไม่ว่าจะเป็นกลศาสตร์วัสดุไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์การเขียนโปรแกรมระบบควบคุมการออกแบบกระบวนการผลิตโครงสร้างสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่เทคโนโลยีใหม่ๆที่แตกแขนงไปตามศาสตร์ของวิศวกรรมในแต่ละด้านก็ตามต้องบอกคุณผู้ฟังแบบนี้ค่ะว่าบางวิชาเรียนผ่านสมการบางวิชาก็เรียนผ่านห้องปฏิบัติการบางโจทย์มีคำตอบที่แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังแต่หลายโจทย์ก็กลับสอนนิสิตวิศวะว่าในโลกของความเป็นจริงคำตอบที่ดีที่สุดก็อาจจะไม่ได้มีเพียงแค่คำตอบเดียวตลอดเส้นทางของการเป็นนิสิตวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพวกเขาจึงไม่ได้เรียนเพียงว่าจะสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมาได้อย่างไรแต่ต้องเรียนให้ลึกลงไปอีกว่าสิ่งที่สร้างนั้นจะปลอดภัยหรือเปล่าใช้ทรัพยากรเยอะมากน้อยเพียงใดกระทบสิ่งแวดล้อมแค่ไหนและสิ่งนั้นทำให้ชีวิตของคนไทยดีขึ้นจริงๆหรือเปล่ามีใครที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังการพัฒนาไหมทั้งหมดนี้เองเป็นเหตุผลว่าทำไมสังคมจึงต้องการวิศวกรมากกว่าคนที่คำนวณเก่งนั่นก็เป็นเพราะว่าเมื่อบัณฑิตเหล่านี้ก้าวออกไปทำงานสมการที่เคยอยู่บนกระดาษจะกลายเป็นถนนอาคารระบบขนส่งพลังงานเครื่องจักรระบบสื่อสารหรืออาจจะเป็นซอฟต์แวร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมต่างๆที่ผู้คนจำนวนมากต้องใช้ในชีวิตจริงดังนั้น4ปีของการเรียนที่นี่จึงอาจไม่ได้สร้างเพียงผู้แก้โจท แต่กำลังสร้างผู้ที่ได้รับการฝึกให้มองเห็นปัญหาแล้วก็แยกมันออกเป็นส่วนๆจากนั้นก็คิดอย่างเป็นระบบและที่สำคัญจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราสอนให้นิสิตรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของสิ่งที่ตนเองออกแบบไว้ด้วยค่ะและในขณะนี้วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งกำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะ
0: นายเมธัสสุเมธาสอนนายรัชสิทธิ์บุญญากาศนายวชิรวิทย์กานินนายวรพันธ์ตีภูนทรัพย์นางสาววรินทร์สุรพลชัยนายวริศนันท์รัตนาชัยพงษ์นางสาววริศลาบุรณะไมตรีนายวสุธาสุขสันตินายวสุพลสายาสารสุขนายวิจักขจรฤทธิ์เดชานายวิทย์สอนฤทธิ์ชิงชัยนางสาววิชาดาชัยประเสริฐสุดนายวิทวินบัวสดนางสาววินิตรามโนเลิศเทวันนายวิภูธาดาปานฉายนายวีระพัฒน์กมลศักดิ์กำจรนายวีระพัฒน์ล้ำสิริเจริญโชคนายวีระวิทย์จงชนะพิพัฒน์นายวีระวัฒน์วนมนชนนางสาววลินรดาเพียรอภิธรรมนายศักดิ์สอนศรีอ่อนนายสิริพงษ์เมืองแก้วนางสาวศิวพรเพ็งผลนายสุภกิจแก้วสาคูนายสุภกิจโชคชัยธรรมนายสุภเดชอุดมแก้วกาญชนานายสหรัตนวมจิตนายสายสีมาตินทุกสิรินางสาวสารินรุ่งโรจน์สุนทรนายศิลพัฒน์ธรรมลีลาคุณนายศิลภพวรรณสารเมธานายสุรทัศน์จามิกรนายสุรินจิตพละนายอชิตพลสิริศรีศักดิ์นายอธิวัฒน์กองแก้วนางสาวพิชยาสุภาวิมลนางสาวออนปิยาจันทนานางสาวอัญญพัฒน์นิติจรัสรักนายอินทัศน์พงษ์วัฒนานายเอื้ออังกูลอินแยมนางสาวโอชินพันตาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2นางสาวกฤษพันธ์ผู้กิติรัตน์นายกนวัฒน์ฉัตรพัฒนศิรินายกิตศรยิ้มแย้มนายกิตภาสอยู่คล้ายนายกฤตินวิริยะลังสฤทธิ์นายกฤตินเสรวัฒนกุลนายกิตนรงชุมทองนายกลวัฒน์สิริพัฒน์นายกวินวิวัฒนประเสริฐนายก้องพบปกาละโนดมนายก่อหลวงสุนทรคุณนางสาวกัญญาภักตีขกุลนายกันตพลชูเฉลิมนายกิติทัศน์ชรินชาวริศนายกิติพงษ์นบชนะสุภาพนางสาวกิรณาตระกูลเมฆีนายกิรดิษฐ์บุญเจริญสมบัตินายกิรติทัพนิยมนายคณุลพัฒน์อุ่น
1: ในขณะนี้วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2กำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะสำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์มีจุดเริ่มต้นจากการเป็นโรงเรียนยันตรศึกษาสังกัดโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2456และต่อมาเมื่อมีการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพุทธศักราช2459นั้นโรงเรียนยันตรศึกษาก็ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นหนึ่งในคณะแรกเริ่มของมหาวิทยาลัยค่ะคุณผู้ฟังโดยปัจจุบันคณะนี้ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์การเป็นสถาบันด้านวิศวกรรมศาสตร์ชั้นนำระดับโลกร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมโดยมีพันธกิจในการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ที่มีทักษะและมุมมองระดับโลกพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตทางคณะได้เปิดสอนในหลักสูตรครอบคลุมตั้งแต่ระดับปริญญาตรีโทและเอกใน12ภาควิชาหลักด้วยกันและยังมีหลักสูตรนานาชาติอีกหลายสาขาด้วยทั้งนี้ก็เพื่อที่จะผลิตวิศวกรคุณภาพสูงออกไปพัฒนาประเทศชาติต่อไปค่ะในลำดับต่อไปจะให้คุณผู้ฟังได้รับฟังคำประกาศเกียรติคุณของรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิทยาศรีดามาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ค่ะ
2: คำประกาศเกียรติคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิทยาศรีดามาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้วยสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่916เมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ได้พิจารณาเห็นว่ารองศาสตราจารย์นายแพทย์วิทยาศรีดามาเป็นผู้บุกเบิกและสร้างคุณูปการสำคัญแก่วงการแพทย์ไทยโดยเป็นผู้ริเริ่มการเจาะดูดชิ้นเนื้อของก้อนที่ต่อมไทรอยด์เพื่อส่งตรวจทางเซลล์วิทยาและเป็นผู้กำหนดมาตรฐานการรักษาโรคไทรอยด์ในประเทศโดยใช้ยาขนาดต่ำเพื่อลดการเกิดภาวะไทรอยด์ทำงานต่ำอย่างได้ผลอีกทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกการก่อตั้งสาขาอายุรศาสตร์บริหัตการและผู้ป่วยนอกและเปิดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเป็นแห่งแรกในประเทศไทยรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิทยาศรีดามาสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปีพุทธศักราช2518ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชปฏิบัติทั่วไปจากแพทยสภาในปีเดียวกันจากนั้นได้ศึกษาและฝึกอบรมด้านการวิจัยโรคต่อมไทรอยด์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมณมหาวิทยาลัยชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างปีพุทธศักราช2524ถึง2526ก่อนกลับมารับราชการเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพุทธศักราช2527ด้วยความรู้ความสามารถและการอุทิศตนอย่างต่อเนื่องจึงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ระดับ9ในปีพุทธศักราช2533รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิทยาศรีดามาเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลท่านได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่สำคัญตลอดจนได้รับเชิญเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในองค์กรชั้นนำระดับประเทศในด้านวิชาการและการบริบาลผู้ป่วยรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิทยาศรีดามาเป็นผู้มีคุณูปการต่อวงการแพทย์ไทยโดยเป็นผู้เจาะดูดชิ้นเนื้อของก้อนที่ต่อมไทรอยด์เป็นครั้งแรกของประเทศเป็นผู้กำหนดมาตรฐานการรักษาไทรอยด์ในประเทศโดยใช้ยาขนาดต่ำเพื่อลดการเกิดภาวะไทรอยด์ทำงานต่ำอย่างได้ผลอีกทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกการก่อตั้งสาขาอายุรศาสตร์บริหัตการและผู้ป่วยนอกในด้านแพทยศาสตร์ศึกษาท่านเป็นผู้ริเริ่มการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเป็นแห่งแรกในประเทศไทยนับเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการบริบาลผู้ป่วยอย่างเป็นระบบรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิทยาศรีดามาเป็นครูแพทย์ที่มุ่งมั่นอุทิศตนในการทำงานเป็นแบบอย่างในการถ่ายทอดองค์ความรู้และจริยธรรมแก่แพทย์นิสิตแพทย์อย่างต่อเนื่องแม้ในยามที่ต้องรับผิดชอบงานบริหารระดับสูงท่านก็ยังรับผิดชอบในการสอนรายวิชาหลักด้านโรคต่อมไทรอยด์และระบบต่อมไร้ท่อพร้อมทั้งขับเคลื่อนการศึกษาแพทย์ในมิติการพัฒนาคุณภาพเวชระเบียนการลงรหัสโรคและหัตถการตลอดจนการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลและคุ้มค่าท่านยังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณะผ่านบทความวิชาการกว่า100ชิ้นและทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการหนังสือด้านอายุรศาสตร์56เล่มนอกจากนี้ยังเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในระดับชาติอย่างสม่ำเสมอโดยเหตุที่รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิทยาศรีดามาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่ประจักษ์ได้อุทิศตนเพื่อการศึกษาวิจัยและวิชาชีพแพทย์อย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังประพฤติตนตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่พึงเจริญรอยตามสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เพื่อเป็นเกียรติสืบไป

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ในวัดศิลป์ศิลากองในวัดสุพลอัธยุติในวัดชลากรค้ำจุนวงศกุลในวันพิชิตธรรมบัวชานางสาววิชยาดาชำนาญศิลป์นายวิทวินเชี่ยวชาญชัยนายวิภาจันทราพาณิชกุลนายวิรุณภูริศิลาทรัพย์นายวิวัฒน์พิทักษ์มงคลนางสาวสรัญพรแสงสุวรรณนางสาวสรัญรัตน์นรัญชยังกูลนายศิลเศษประภาพาณิชนางสาวสิริวรางเถื่อนบุรบัตรนายศิวกรศรีวิชัยนายสุภชัยฤทัยวิสารนายสุพนัทหัน

พนายสุภทานวราชนายสุภวิทย์เจนสวัสดิ์พงศ์นายสุภวิทย์ธรรมลังกานายสุภวิทย์วายุภาพนายสาลินยองสุวรรณนายลิ้มประวุฒิกุมพิมลนางสาวศิมิลันเสริมสร้างสุขนายศิรวิทย์กิตนาวานายศิรวิทย์ทองอ่อนนายสุกฤตชนะชัยมงคลกุลนางสาวสุภาพันธ์สิทธิฐานนนนายสุตินนทารุอินายเศรษฐพันธ์ทวีสินนางสาวไหมสุพรรณเผาเพลิดนางสาวอชิดารอดสิรินายอดุลโลธเศรษฐบุตรนายอาทิตย์สุละอมรกูลนางสาวอัชรพรวัฒนโชคนายอริยวัฒน์ปัตไตรนายอัครพลทำลงประดิษฐ์นายอัศวินสังสุวรรณนายอนุรักษ์ศรีทองกุลนางสาวอิสรีเจริญชนะกิจนางสาวรัศยาคชาสกุลนายเอกลักษณ์อุ่นชัยศรีนายฮานุติวารีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตนายกฎดวงสวัสดิ์นายกรกิจวิจิตรเลขการนายกรพัฒน์ปางวุฒิวณิชนางสาวกันทิชารักษาศักดิ์สกุลนายกิตพัฒน์จันทละนายกิตนะมีประมูลนายกิตนัยผู้พงประพันธ์นายกิตพาสคุตเทพนายกิตพาสเดชธรรมวงศ์นายกิตติเมธกิรติวรางกูลนายกิตติเดชพิทักษ์นายกฤตินกิจจารุวรรณกุลนายกฤตินเมไทยสงนายกฤตินรุ่นเสียนายกฤตินสุวรรณทัตนายกฤตินโอวรารินนางสาวกฤติยาชุมขวัญนายกฤษดากรเทพิกันนางสาวทวีกวีมาศรักษาสังนายกฤษณพจน์ทศรัตน์นายกฤษเดชรัตนสุวรรณนายกฤษดิษฐ์เดชาติวงศ์ณอยุธยานายกฤษดิษฐ์เสริมศรีนายก้องพบเกิดพืชนายก้องพบจิโรจน์มนตรีนายก้องภูมิฟ้าเวโรจน์นายกอบชัยดนตรีนายกันกวีสายอุทยานนายกันตนบพุทธานายกิตตินันมงคลพิญโยภาสนายกัมปนาถทุวจิตนายกัมปนาถศรีสุวรรณนางสาวกัลยากรปุณโสณีนายกสกรทองอนันต์นายกิตติทัตกฤตสินนายกิตติพลอ้นวงศานายกิตติพัฒน์สมบูรณ์สารกิจนายกิตติภูมิพรหมานนท์นายกิตติวัฒน์ดาวสุริยการนายกิตติศักดิ์ฉลาดธรรมนางสาวกุลนาถรัตนเสียนนางสาวกุลพยาเลาชัยวัฒน์นายกุลพัฒน์กันทาสุวรรณนายเกียรติเมธเพชรเจริญนายขุนคลังศรีนารางนายเข็มนภัทรสิทธิธีรรัตน์นางสาวเข็มพิญญาวิจิตรการนายคณะทัศน์ลุงโรจน์รังสีมานายคณะปันเล็กเจริญนายคณิศสอนนามคานนายคมิตรกุฎอินนายคันธพจน์จิระประภาพรนายคุณาพัฒน์ประพัฒน์สอนชัยกุลนายเค้นทองทักนายจรูนวิทย์อมรปฏิเวทนายจอมยุทธภูลช่วยนายจักริดโพธิแสงนายจินธรรมทรัพย์พุ่มนางสาวจินธรรมลักษัญญาบันนายจินวัฒน์อุทานวรพจน์นายจิตวัฒน์จิตสิรินายจิตรวิทย์เทพากรนางสาวจิรัชยาจิตคำนางสาวจิรพัฒน์นินเพชรนายจิรวัฒน์จิตโอวาทนายจิรัตแสงสุดานายจุติบดินทร์อิทธิเดชนายจุลกำพลเจมส์ทรัพย์สมบูรณ์นายเจตนิพัฒน์การพร้อมนายเจตพัฒน์จียาลมนายเจษฎาวุฒิวงอนวัฒน์นายชยานนท์พัฒนาประทีปนายชยานนท์อดุลยานุภาพนายชยานินคงเสรีกุลนางสาวชยานิษฐ์หัตถเสรีพงศ์นายชนกการตั้งศรีวงศ์นายชนชาญลักษณกูลนางสาวชนนิพายองใหญ่นายชนวรารุจิฮิรันวงศ์นางสาวชนันชิดาวอนเดอร์ลูนายชนินทร์วรยศศรีนางสาวชยาพรตั้งต้นตระกูลนายชุติพงศ์พิทยพิทักษ์นายชนละทีเสมคำนางสาวชวัญญาเกียรติเลืองสุขนางสาวชวัญญาบุญนำนายชวัญรัตน์มาศคำจันทร์นายชวิตรัตนเพียรชัยนายชันเยี่ยมรุ่งรัตน์นายชัยชนโยธาพันธ์นายชาคิดเอื้องกระจรเกียรตินายชาญสงเดช

นายณภัทรชนกุลนายณกรสีทองนายณัฐกรคุณวโรจน์นายณัฐพลบัวแก้วนายณทันพฤกษาพงศ์นายณประภัทรพัชรชานันท์นายณภัทรแซ่หวังนายณรงฤทธิ์ก้องเกียรติกมลนายณวพลธนาเศษสกุลนายณัชพลเทพปีชาสกุลนายณัฐวุฒิกรเตชะทวีรัตน์นายณัฐกิจชัยเจริญไมตรีนายณัชนนท์ลุ่งบรรเจิดนายณัชชาช่างผาสุกนางสาวณัฐดาศักกามาศนางสาวณัฐนิชาเหล่าพิพัฒนานางสาวณัฐนิชาอ่อนโพรัตน์นายณัฐดนัยทิพยโยภาสนายณัฐดนัยวิภาคศิลปินนางสาวณัฐธิดาบารมีนายณัฐนันท์ชาวสุวรรณกิจนายณัฐพงษ์แซ่หลิวนายณัฐพงษ์เมรุนายณัฐพลสุชาติสุนทรนายณัฐพลสุนนท์นายณัฐพลอุฬารชวนันนายณัฐพัฒน์วัชรสวัสดิ์นายณัฐพัฒน์เมืองพูนนายณัฐพัฒน์อภัยภักดีนายณัฐพาสย่าพรมนายณัฐวัฒน์บุญเกษมนางสาวณัสิตาสุวรรณนิตนางสาวณัฐธิดาคุณพิโนนายนาคินพลไทยนางสาวนิชกมลลภีพงพันธ์นางสาวนิชนันจันทรัตน์นางสาวนิชายั่งยืนตระกูลนางสาวนิพัชชาทรงอยู่นายเดชาวัฒน์แก้วถานายต้นสนเติมรุ่งเรืองเลิศนายต่อตระกูลพิมพจันทร์นายต้าเวยโชนายทยุทธโคสิทธิพิพัฒน์นายทศรเชื้อภูลนายทัศวปุณอัศวโรธพาณิชย์นายเทิดศักดิ์แก้วศรีจันทร์นายไซงามศรีชัยเจริญวงศ์นายทยานิตมัทราชนายธนกิจเถาทิพย์นายธนกิจเหระวันนายธนชัยเรืองภาสกรนายธนโชตพันไทยนายธนดลปัญญายงนายธนดลสารติสันนายธนดลเหล็กดีนายธนเดชเมืองมูลนายธนทรเชี่ยวธีรกุลนายธนบดีเกษมสุนทรนายธนพัฒน์พัวสิรินายธนพัฒน์สมบัติจินดานายธนพัฒน์อภิธรรมบัณฑิตนายธนภูมิคงสุทธินายธนวัฒน์แซ่เจียนายธนวัฒน์ชนะนันทศักดิ์นายธนวัฒน์อุดมนายธนวรรณนินละวันนายธนวินวิวิฒพรนายธนเศรษฐาดาลิมวัฒน์นายธนัทวิเศษบุญชัยนายธนัททิพานนทกูลนายธนัญชัยเครือเพชรนายธนัทเลิกเวียงนายธนัทศรีชัยยงพาณิชย์นายธนัทด่านเจษดานายธนัทอภิชนบัญชานายธนากรมีลาภนายธนากรอัคเสลานายธนาคารเนื่องจากนินนายธนานนท์เติมธีรพรพิมลนายธนิศรดาวเรืองนางสาวธนิษาแก้วจันทึกนายธนพิยะโอดมังนายทันทรทิพยอมนายธรรมสอนสรินจันทรกุลนายทวานนท์พิมพ์ประชาชัยนายทัชพลบัญชรหัตถกิจนายทัชพลบุญโภคอุดมนางสาวทัญชนกทองประยูนนายธัญพัฒน์ทิติพัฒน์ระยันยงนายธัญวัฒน์สิทธินายทิติชวีกุลมหันต์นายทิติพงษ์อุดมพรนายทิปกศรียากูลนายทีทัศน์แก้วศรีนายทีทัศน์แซ่ล้อนายทีการทองบัวนายธีระนัยอ้นมงคลนายธีรพัฒน์เดชายนบัญชานายธีรพัฒน์ตุลยายนนายธีรพัฒน์วรรณโสภาคนายธีรพัฒน์แสนนิทานายธีรภูมิบุญเพชรแก้วนายธีวรินทร์ตีละวสินนายธีรทันนิติโชติวรพัฒน์นายนนทการภัยพัฒระถาวรนางสาวนนลนีนิติอัคคิตนายนพรัตน์อิสระไกรศีลนายณภัทรบุญพร้อมนางสาวนราวดีคงวิริยะวิทยานางสาวนริศลาคำลือนายณฤเบศกล่อมจาดนายณวเทพสุพรรณไพบูลย์นายณวพัฒน์ชนมุนีนางสาวณัชมนเกษมบุญชัยนายนิโคโทมัสนายนิธวัฒน์นิตรามิตรนนท์นายนิทิตสุจริตวรางกูลนางสาวเนื้อบุญกระจ่างวงนายบุญชลัดน้อยประเสริฐนางสาวบุญญาพรชัยชนะ

วีรกุลนายปทิญญาโลดอกนิตกคุณนายปฐมชัยหงกิติยานนท์นายปณิธิมักเที่ยงตรงนายประพลวงวาสนาส่งนายประพลนันัยอุ่นโสภานางสาวประภาพันธ์รัตติสินนางสาวปัณณพรตระกูลทรัพย์ทวีนายปัณณพัฒน์สฤทธิ์ผลนางสาวประภัสสรวงหารนายปรัดแก้วโมลานายปรินทร์เชียวพาณิชย์นายปริศล่ำซำนายปวพัฒน์ปรัชญานุสรณ์นายปวริศพึ่งสงนายปวริศบุญมียงนายปวรุษสุริยธนาภาสนายปันกิชนะพูดนายปันจารุพาณิชย์นายปันนกรบำรุงจิตนายปันนทรจันเพชรนายปันนทรพินัยกุลนายปาริศครูเสริมมิตรนายบิดกพงเมตตาสันตินางสาวปิ่นพินัทเฉลิมโชคนายปิยพัฒน์วงชัยพาณิชย์นายปุณณภพเกียรติกังวานไกลนายปุณณวิทย์พงศรีอัศวินนายปุณพิภพกัลยาณทีนายพดุงเกียรติยินดีโมทนายพงศรธนชาติวรกุลนายพัชรพลแสนแก้วนางสาวพัชรมนพฤติพิบูลธรรมนางสาวพรธีรารังสีพรมนางสาวพรณภาสมบัติสิรินายพรพงษ์วงศ์สคำนายพลพลสิทธิโชคเลิศภักดีนางสาวพลอยฟ้าหมวกละไมนายพระสินชนาพันนายพระสินทรงมงคลานนท์นายพระสุดอวพรชัยนายพระสะทรจาดบันเทิงนางสาวพัทธิลาห้วยหงทองนายพัศกรคลิปปุลินนายพัศกรฉายประสาทนายพิจักรมณีรัตน์นางสาวพิชาพรผลิตวานนนางสาวพิชยาพรทิพมนเทียนนายพิชยุทธสหฤทยานางสาวพิมมาดาขุบสูงเนินนางสาวพิมสาพรมสุดนายพิสิทธิ์ปอวาลีนายพีรณัฐสมบูรณ์มิ่งขวัญนายพีรวัฒน์วิบูลรัตนศรีนายพีรวิทย์ทรงเชิดชูวงนายพีรวิทย์สดสวยนายพุทธิเชษเจริญศิลป์นางสาวเพยหลุนเกานายพระคินธนธัญบูรณ์นายพระคินลีลาวัฒน์วัฒนานางสาวพรศิการสังทองนายพักพลชาติดำนายพัทรพลกิติวิริยกุลนายพัทรพลสุรชาตินันนายพัทรพลหมูนางสาวพัทรมนตันติสุญญาตานายพัทรวุฒิบุญประคมนายภากินวัฒนายากรนายพานุพงศ์พมรบุพชาตินายพานุวิทย์มีทองนางสาวพานรินทร์หานธรรมรงวิทย์นางสาวพิชยาภาวีเกตผ่านสำแดงนายภูกันทับสุขนิพัฒน์นายภูเบศเขียวสะอาดนายภูบดินแก้วเนตรนายภูมิพัฒน์ไตรรัตน์นายภูมิพัฒน์โพนทองนายภูมิระพีสำเภายนนายภูรินัทชัยรุ่งเรืองนายภูรินลิ้วเจริญศักกูลนายภูวริศลีวีรพันธ์นายมนทนชาวเนินนางสาวมนัญชยาสิริอนันชัยนางสาวมนัสนันจันทละนางสาวมนัสวีทองบุญยังนายมาสุขดีพลงามนางสาวมิลินลิมปติยากรนายเมทัศวชิรศักดิ์พาณิชย์นายเมธาสิทธิ์วีระยิ่งยงนางสาวยลดาพงษ์ชอุ่มดีนายยศพัฒน์เหรียญทิพยสกุลนายยศวิทย์พิมพิภพพินโยนายรณกิจเพียรการนางสาวละพินนิพาอึ้งสถิตถาวรนายละพีโอจริยาพิทักษ์กันธมังนายรัชปัตแบนประเสริฐนายรัชพลไข่สุวรรณนายรัชพลแสงสุริยะนายรัตทีวีระเพชรนายรัตพัฒน์พรพิมลโชคนายวงศกรอดิเรกกิติคุณนายวงศธรจิตพินิจยนต์นายวชิรวิทย์ศรีพิชิตนายวรรณราชศรีคิรินนางสาววรดาขวาทิจักนายวรปันเดิมยิริงนายวรพลศรีวรเวียงนายวรภาสสุภกรพิชานนางสาววรรณสิริดำแดงดีนางสาววัชชนลุจิระดำรงชัยนางสาววรรัตน์ชัยวานนายวรันธรจันทร์สว่างนายวลิตตีรัตนพรนายวลิตวรงสุรัตน์นายวลิตเขาเปี่ยมจิตนายวลิตศรีสุพรรณทองนายวสุผาติพงศ์นายวสุสาธุกิจ

0: ชัยนายวัชรรินทร์ นีรัตนพันธ์นายวิธิกรศรีสุทันกพฤกนางสาววาโกฟาริฮูชินายวาริศวงคุณานันท์นายวิกรมกองทิพย์นายวิชยะคำด้วงนายวิชยะเหล่าหาวีนายวิทพงศ์ปราศยานนท์นายวิทวินไกลเพชรนายวินประจักษ์ธรรมนายวิภพประชานิยมนายวิภูสิทธิ์อังคภิพัฒนชัยนายวิวิทย์ปิยะธนสิริกุลนางสาววสลุตาคำปาเชื้อนายวิษณุพรพรหมเสดินิมิตนายวีรสิทธิ์สุขประเสริฐนางสาววิรยาอรุณยิ่งมงคลนายวุฒิชัยรัชตะภคนันนายวุฒิพัฒน์โลดปิติพงศกรนายวุฒิพัฒน์เอื้อเกษมสินนางสาวสัตตพรสุขมีนายสรัญญพงษ์ชัย
1: ในขณะนี้วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตกำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะคุณฟัง
0: นายศักดิ์สิทธิ์ชน
1: วันนี้เราถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้เป็นวันที่3วันสุดท้ายคุณฟังสามารถที่จะเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีด้วยใจให้กับเหล่าบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันได้ด้วยนะคะในช่วงเช้าจะมีทั้งหมด6คณะด้วยกันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาบัณฑิต913คนที่กำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรคณะที่2ลำดับต่อมาคือคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา138คนสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย93คนค่ะคณะเศรษฐศาสตร์334คนคณะศิลปกรรมศาสตร์237คนปิดท้ายในช่วงเช้านี้ด้วยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศิลป์140คนรวมทั้งสิ้น 1,855 คนนะคะในลำดับต่อไปจะให้คุณฟังได้รับฟังคำประกาศกิติคุณคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะ
2: คำประกาศเกียรติคุณคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่916เมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ได้พิจารณาเห็นว่าคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาวงการกีฬาไทยได้อุทิศตนเพื่อพัฒนานักกีฬาและบุคลากรทางกีฬาอย่างเป็นระบบส่งเสริมการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้เพื่อยกระดับศักยภาพนักกีฬาอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่กับการส่งเสริมความเท่าเทียมความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักกีฬาคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลเป็นผู้มีความสามารถรอบด้านได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติท่านประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจต่างๆอาทิโรงแรมโรงพยาบาลการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ตลอดจนเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเหล็กระดับประเทศคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรและปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหงนอกจากนี้ยังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากสถาบันชั้นนำของไทยและต่างประเทศด้านการกีฬาคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลเป็นผู้อุทิศตนทำคุณประโยชน์ต่อวงการกีฬาไทยและนานาชาติสร้างความภูมิใจให้แก่ประชาชนคนไทยอย่างต่อเนื่องอาทินายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ปัจจุบันเป็นนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพของสมาคมประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกซึ่งถือเป็นสตรีคนแรกที่ได้รับการลงมติเป็นเอกฉันท์จาก204ประเทศให้ดำรงตำแหน่งนี้อีกทั้งยังเป็นอดีตประธานอนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกีฬาในระดับนานาชาติท่านดำรงตำแหน่งกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลในประเภทสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอิสระซึ่งตามโครงสร้างสมาชิกของ IOCกำหนดให้มีได้ไม่เกิน70คนคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลได้รับเลือกตำแหน่งดังกล่าวตั้งแต่ปีค.ศ. 2017นับเป็นสตรีไทยคนแรกที่ได้รับการเลือกเป็นกรรมการ IOC ในประเภทนี้ก่อนหน้านั้นประเทศไทยเคยมีผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ IOC มาแล้ว3คนได้แก่ จอมพลประภาส

จารุเสถียรในช่วงปีคศ1971ถึง1974พลอากาศเอกทวีจุลทรัพย์ในช่วงปีคศ1974ถึง1989และดร.ณัฐอินทรปานในช่วงปีคศ1990ถึง2018ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ปัจจุบันสมาชิก IOC ประเภทดังกล่าวจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อมีอายุครบ70ปีเว้นแต่จะได้รับการขยายเวลาการดำรงตำแหน่งตามมติของ IOC ซีซั่นเป็นกรณีพิเศษโดยเหตุที่คุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ได้อุทิศตนเพื่อการพัฒนาการกีฬาอย่างต่อเนื่องเป็นผู้ส่งเสริมการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อยกระดับศักยภาพนักกีฬาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการยกระดับวงการกีฬาของประเทศไทยในประชาคมกีฬานานาชาติสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

0: นายณทักษ์ปัญโยนายณภัทรศรีติมงคลนายณภัทรสื่อมโนธรรมนางสาวณวิสาจันทรวราภรนายณัฐชัยสุธานายณัฐวัฒน์มุสิจรูนพงษ์นายทินภัทรทันน้อมนายธนกรอุ่ยเจริญนายธนกรกันหานายธนทัศน์ธเนศวรางกูลนางสาวธิดารัตน์หานสมุทรนายธีรการเขียวงามดีนายธีรัตน์ณัฐกิจสุขนายนพนัทคำชื่นวงนางสาวนพสวงปาละนันนายนรเศษสุขดีนายนลิตโคกศรีทานางสาวนภพรว่องไวนายปรเมศศรีทรัพย์นางสาวปลายฟ้าเครือบมากนายปันนวิทย์สำเนียงนายปิยวัฒน์เลิกอ่อนนายปุญชลัตพันประสาทนายพงศกรสุขประมูลนางสาวพรชิตาพึ่งขุนทดนายพักขพงศ์อักขพันนายพันนวัฒน์ศรีขชานายพรวิทย์อิ่มสุขศรีนายพลพัฒน์ศรีรัตนะไตเลิศนางสาวพัชรพรศรีวิเศษนายพีระเชษฐ์บุรณาหารนายพีระวัฒน์เขียวสวัสดิ์นายพรพัฒน์สิงหพันนายพานุวิทย์สมทรงนายภูริศสุทธิชัยรัตนานายยุทธนาโมอ่อนนางสาวยุวธิดาคณะนานายรัชตะศรีรัตนโชติชัยนายรัชานนท์บุญผ่องนางสาวฤรินทร์วัฒนะอำนวยชัยนางสาววัชชนจรเจิดศิลป์นายวรพุทธพิษเพ่งนางสาววรำพรเอกตระกูลนายวริษนันหนูทองนายสิริศักดิ์ผลเกิดนายผุดสุภกรชลทีนายสุภกรลับเสถียรนายสุภาวุฒิงานรุ่งชัชวาลนายสกลวัฒน์ไตรสัตยานางสาวสาวิตรีฮวดหุ่นนายศิรภพโพกิ่งนายศิรภพศรีเพชรภูมินางสาวสุชานาฏวิเชียนทองนางสาวสุชาลินีหมื่นอาสาสุภวรรณแสนโนนายสุริยะพิชยะประเสริฐสุขนางสาวหัตยาเกื้อกูลนายอดุลวิทย์อดทนนายอนุเทพสนิทพจน์นายอภิวิทย์แซ่อึ้งนายอัครวิทย์อินชัยมากนางสาวอัญชสาเกตแก้วนายอาทิตย์พิมพ์ประดับนายอินทรชัยแสงสกุลนายอิสมาอิลยาประจันนายเอกวินทองสงด้วยก้าวด้วยกระหม่อม
1: ในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกำลังเสด็จออกจากหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อประทับพักพระราชอิริยาบถที่ห้องรับรองชั้น2นะคะเมื่อสักครู่บัณฑิตจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวนทั้งสิ้น138คนโดยที่ท่านรองคณบดีรองศาสตราจารย์ดร.ชัยพัฒน์หล่อสิริรัตน์ได้เบิกบัณฑิตในขณะนี้เป็นเวลา 9:00 น.กับอีก36นาทีค่ะคุณผู้ฟังพูดถึงบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาต้องบอกว่าพอพูดถึงการกีฬาเราจะนึกถึงเรื่องของการฝึกการแข่งขันนะคะในการร่ำเรียนในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาก็คงจะหมายถึงการร่ำเรียนในเรื่องของร่างกายมนุษย์เปรียบเสมือนกับว่าเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ของบัณฑิตคณะนี้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาพวกเขาได้เรียนรู้ที่จะมองการเคลื่อนไหวธรรมดาให้ลึกกว่าที่พวกเขาควรจะต้องเห็นการวิ่ง1ก้าวคงไม่ได้มีเพียงเท้าที่กระทบพื้นเท่านั้นแต่เกี่ยวข้องกับแรงกล้ามเนื้อข้อต่อหรือแม้แต่การไหลเวียนเลือดการใช้พลังงานต่างๆด้วยบางคนก็อาจทำงานกับนักกีฬาในโอกาสต่อไปบางคนอาจจะไปทำงานกับบุคคลทั่วไปในสังคมบางคนก็ไปทำงานกับเด็กผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีข้อจำกัดต่างๆแต่ท้ายที่สุดแล้วคุณค่าของวิทยาศาสตร์การกีฬาอาจจะไม่ได้อยู่ที่การสร้างคนให้มีสุขภาพร่างกายที่ดีที่สุดเท่านั้นแต่อยู่ที่การที่แต่ละคนได้ใช้ร่างกายอย่างเต็มศักยภาพค่ะ
2: อ ำประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์ดร.ณัชชาพันเจริญปริญญาศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้วยสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่916เมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ได้พิจารณาเห็นว่าศาสตราจารย์ดร.ณัชชาพันเจริญเป็นนักวิชาการและศิลปินดนตรีผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ประจักษ์ทั้งด้านทฤษฎีดนตรีและดนตรีปริบัติได้รับทุนรัฐบาลไทยไปศึกษาด้านดุริยางคศิลป์ที่สหรัฐอเมริกาในระดับปริญญาตรีด้านการแสดงเปียโนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านทฤษฎีดนตรีหลังจากเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาดุริยางคศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศาสตราจารย์ดร.ณัชชาพันเจริญได้อุทิศตนเพื่อการสอนนิสิตและการพัฒนาวิชาการดนตรีอย่างต่อเนื่องมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ A1 ศาสตราจารย์ดร.ณัชชาพันเจริญเป็นผู้บุกเบิกการเขียนตำราดนตรีสากลเป็นภาษาไทยอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานรวมถึงพจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์ผลงานหนังสือได้รับการตีพิมพ์เป็นจำนวนมากและได้รับการอ้างอิงอย่างกว้างขวางสร้างปรากฏการณ์ด้านวิชาการดนตรีอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนับเป็นการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการสร้างมาตรฐานทางวิชาการดนตรีของประเทศด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ศาสตราจารย์ดร.ณัชชาพันเจริญได้รับรางวัลเมธีวิจัยอาวุโสสกว.สาขาดุริยางคศิลป์ท่านเป็นผู้ริเริ่มแนวทางการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิชาการในการอธิบายกระบวนการสร้างสรรค์วิชาการดนตรีเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้และพัฒนาการบุคลากรทางดนตรีเป็นต้นแบบในวงวิชาการที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้งานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมได้รับการพัฒนาและเป็นที่ยอมรับในฐานะผลงานทางวิชาการนอกเหนือจากความเป็นนักวิชาการศาสตราจารย์ดร.ณัชชาพันเจริญยังเป็นนักดนตรีที่มีฝีมือโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์สามารถบรรเลงได้ทั้งเปียโนและซอ3สายได้สร้างเสียงดนตรีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะได้บันทึกเสียงและวิดิทัศน์เพื่ออนุรักษ์สืบทอดและเผยแพร่ในวงกว้างได้สร้างองค์ความรู้จากการบูรณาการศาสตร์ดนตรีตะวันตกและดนตรีไทยอีกทั้งได้สร้างสรรค์และเรียบเรียงเพลงไทยสำหรับการบรรเลงเปียโนไว้เป็นจำนวนมากศาสตราจารย์ดร.ณัชชาพันเจริญได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาวชิรมงกุฎและมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกรางวัลเมธีวิจัยอาวุโสสกว.สาขาดุริยางคศิลป์และเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาสาขาวิจิตรศิลป์ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตประเภทวิชาวิจิตรศิลป์สาขาวิชาดุริยางคกรรมและได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสำนักศิลปกรรมราชบัณฑิตยสภา

ดยเหตุที่ศาสตราจารย์ดร.ณัชชาพันธ์เจริญมีความเป็นเลิศทางวิชาการมีผลงานสร้างสรรค์อันทรงคุณค่าและมีคุณูปการในวงการศึกษาดุริยางคศิลป์ของประเทศเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เพื่อเป็นเกียรติสืบไป

0: ในขณะนี้เป็นเวลา9นาฬิกากับอีก42นาทีคุณผู้ฟังกำลังรับฟังจุฬาเรดิโอพลัสทาง FM 101.5 MHz ทางเว็บไซต์ค่ะ www.curadio.jula.ac.th และทางแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสนะคะสำหรับในวันนี้จะเป็นการถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ในภาคเช้าตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีไปจนถึง11นาฬิกาโดยประมาณค่ะส่วนช่วงบ่ายจะเป็นตั้งแต่13นาฬิกาเป็นต้นไปผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังเสียงผ่านทางที่นี่แต่ถ้าอยากที่จะเห็นภาพเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมีการไลฟ์สดตลอดงานอยู่ที่นั่นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสำคัญทางการศึกษาของนิสิตและบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเดี๋ยวนี้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นแล้วค่ะทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับภาคีคือบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดได้เปิดให้นิสิตและบัณฑิตนั้นสามารถใช้บริการขอรับรองผลการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-transcript สำหรับการสมัครงานในองค์กรต่างๆหรือศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศผ่านทางระบบพร้อมโพสต์นี่เข้ามาเหมือนเปลี่ยนชีวิตบัณฑิตบางคนเลยนะคะที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาทำเรื่องที่ออนไซต์นะคะก็สามารถที่จะทำออนไลน์ได้เลยโดยต้องลงทะเบียนผ่านระบบไทย ID ใช่นะคะซึ่งเอกสารเนี่ยจะถูกส่งไปยังหน่วยงานปลายทางที่นิสิตและบัณฑิตเนี่ยได้ระบุเอาไว้ระบบ e-transcript จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การทำงานในงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยเนี่ยคล่องตัวมากยิ่งขึ้นคือการขอ transcript ปกติเนี่ยจะต้องใช้เวลาเนิ่นนานแล้วก็มีความเสี่ยงในเรื่องของการปลอมแปลงเอกสารหรือว่าข้อมูลหลุดรั่วด้วยดังนั้นระบบนี้สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการเป็นอย่างมากแล้วก็ทำให้เอกสารสำคัญนั้นได้รับการยืนยันจากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงค่ะผู้ฟังที่สนใจนะคะและลูกๆหลานๆอยากที่จะติดต่อกับงานการทะเบียนเพื่อรับข้อมูลรายละเอียดเรื่องนี้เพิ่มเติมก็สามารถโทรได้นะคะที่022180016022180016หรือหากบัณฑิตได้รับพระราชทานปริญญาบัตรไปแล้วในช่วงเช้าหรือว่าในเมื่อวานนี้หรือเป็นวันแรกของการรับพระราชทานปริญญาบัตรแล้วได้ฟังอยู่ตอนนี้ลองพลิกไปดูที่ด้านหลังใบปริญญาบัตรก็จะเห็น QR code ค่ะอันนี้สามารถที่จะสแกนแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดสำคัญที่เป็นการยืนยันว่าบัณฑิตได้สำเร็จการศึกษาจริงได้เลยนะคะในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จกลับเข้าสู่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลำดับถัดไปของการรับพระราชทานปริญญาบัตรจะเป็นสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะท่านศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงร้อยตำรวจเอกหญิงดร.สุชาดาสุกร่องซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะได้เบิกบัณฑิตจากสถาบันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะ
1: ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนางสาวขวัญชนกเจิมธเนศนางสาวขวัญบิดาวัฒนาสมศิรินายคงชลัดชินกุลกิจนิวัฒน์นายชัดชนจิราวันสถิตนางสาวชัชดาตระกูลไพศาลนายชานนท์โสพลพงพิพัฒน์นางสาวนหทัยรัตนาสิริวิไลนายนรันทนเหวยนายณัฐนิชาวุฒิเลิศเดชานางสาวณัฐพรบทิพย์จินดากุลนางสาวณัฐนิชาวุฒิเลิศเดชานายไตรภูมิปาตักนายชัชชานนท์สัจพงษ์นางสาวชรินจิรจรัสพรนางสาวทันชนกนิธิชัยกุลนางสาวธัญพรเอื้อประเสริฐจิตนายธามธรรมนูญกุลนายนันทวัฒน์วิวัฒน์พิสิทธิ์นายบิสมาพุทธารานานางสาวบุตรสตรีเหมหงษานายประพลจรัสกุลางกูลนายปลวัฒน์สิริรัตน์อัสดร นางสาวปิ่นตั้งเทียนชัยนางสาวปิ่นจุฑาจงวิไลเกษมนางสาวปิ่นชนกปิยวงศ์วานิชนางสาวพริมาปดิษฐ์วงศิลป์นางสาวพริมาสุทธิวนานางสาวพันวิภาวียิ่งกิจพินโยนางสาวพันธนันเตชะพรศิลป์นางสาวพิชยาภาปัญญารชุนนายเฟมัสเข็มเพชรนางสาวพวรรณรัตน์ปกฤติพงศ์นายภูมิระพีเจียมศรีพงศ์นางสาวลมิดาติงธนาธิกุลนางสาวรัชดาพรชัยวัฒน
0: ์ในขณะนี้ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งกำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะ
1: สาววรัญญากิจ
0: สำหรับสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือ CSIIได้เริ่มเปิดทำการต้อนรับนิสิตรุ่นแรกเมื่อปีพุทธศักราช2562ในเดือนสิงหาคมและได้รับการยกฐานะให้เป็นหน่วยงานระดับคณะอย่างเต็มตัวเมื่อเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2566ด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็นเวทีสหวิทยาการระดับนานาชาติชั้นนำเพื่อสร้างผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมระดับโลกและขับเคลื่อนผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมสถาบันแห่งนี้ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับอดีตรุ่นแรกที่สำเร็จการศึกษาไปเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2566ค่ะหลักสูตรที่เป็นหัวใจของสาขานี้อยู่ที่ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมบูรณาการนะคะซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ4ปีที่ผสมผสานศาสตร์ความรู้ด้านเทคโนโลยีธุรกิจและนวัตกรรมเพื่อสังคมดังนั้นนิสิตเองก็จะได้เรียนรู้ผ่านโครงงานที่อิงกับโจทย์ปัญหาในโลกจริงและสั่งสมประสบการณ์จากการได้รับความร่วมมือกับภาคธุรกิจชั้นนำนิสิตก็จะสามารถที่จะออกแบบหลักสูตรของตนเองได้ด้วยในสาขาที่ตัวเองสนใจอาจจะเป็นปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์หรือการประกอบการเพื่อสังคมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีหรือแม้แต่จะเป็นเรื่องของเมืองอัจฉริยะและการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะในขณะนี้ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บัณฑิตกำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะ
1: นางสาวจิรประภาสุวคนนายจุนซองลีนายยุทธปานจินดานางสาวชวิสาอัศววิมลนายเช่าฉินหงนางสาวนันสาเทียนเงินนายทัชพงษ์วังไพจิตนางสาวทันพิชชาสุขวิชัยนายเนติชวินสุทธิสัมพัฒน์นายประวิตรบุรณารมนายพีรพัฒน์ชัยอัครวัฒน์นายภพสุขตังพิทัตคุณนายมัคคธรสุนทโรทกนายสุทธารัตโนรสนายอัคพลบุญพงศ์สีมานนท์ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม
2: ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนางสาวชนลักษณ์ชัยศรีลักษณ์นายภคภพวรอัคร
0: ในขณะนี้ท่านศาสตราจารย์ดร.นพพลวิทย์วรพงศ์คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์กำลังเบิกเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะ
2: นางสาวขินซานดาคยอนางสาวขยาเนียวทูซานายจิรายุทธเลิศพลรัตนายจือทิงโมนายจุนยี่อูนางสาวเจิ้งหงหลิวนางสาวเจียหยางนางสาวชุนเลอองนางสาวสีหนัวเจิงนางสาวยาดาวรยอดพันนางสาวนรินทร์ก้องกิตติวงศ์นายณัฐวีโภคนายณัชนนชวดชัยนิรันดรนายณัฐวิทย์วงศ์ศรีธนสารนางสาวนาชิชากาญจนกุลนางสาวทินสบายภูนางสาวทิพวรรณพุ่มพึ่งพุทธ

0: นายธนกรตันตสถิตานนท์นายธนินทร์รัตนีรัตนสิรินางสาวธันวรัตน์กัสมานนท์นายธีรรันทับหนองฮีนายนาคสีดาโกกานายเนาเฝ้าพุตรากุสุมะนายปรัชญาทวีตรีปัญญานายพลกฤษพางรัตน์นางสาวพัฒนันธนสารสมบัตินางสาวเพจูลูนางสาวพรสิตาแดงสุวรรณนางสาวพัทรกรกมลกรปันนทัศน์นายพานุพงษ์เพชรบริสุทธิ์นายมาโคริคาโดวอลนายรัชกิจสิริเมธาชัยนายรุ่นเทียนซือนางสาวละลิตวดีคิ้วนางนายลูคัสแฟนรีคัมนางสาวลูเหยาหวังนางสาววันอันเหียนนางสาวสิวามิกาสิงห์ประธานนางสาวสเตฟานียกัวนินนางสาวสัมฤทธิ์โกดำนางสาวหญิงดูนางสาวยูสินหู
1: ในขณะนี้ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะสำหรับคณะเศรษฐศาสตร์ได้รับการสถาปนาขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2513โดยเป็นการรวมกันระหว่างแผนกวิชาการคลังของคณะรัฐศาสตร์และแผนกวิชาเศรษฐศาสตร์ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีการก่อตั้งคณะมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และผลิตผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศซึ่งในขณะนั้นยังขาดแคลนค่ะ
0: พระดาคำชื่นวงนายภูวสิทธิ์การ
1: คุณฟังคะตอนนี้เป็นเวลา 9:00 น.กับอีก53นาทีหากคุณฟังอยากที่จะทราบสิ่งใดเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2568สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามเรากันได้นะคะที่02-218-3975-7หรือจะติดต่อผ่านทาง LINE Official ก็ได้จุฬา Radio ค่ะในขณะนี้ศิลปศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งกำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะ
0: นายเตชะโชควิวัฒน์นายธนบุญสุธีวรพงษ์นางสาวณภัสสวรรณคมโนภาสนางสาวพิชญาเตชโชตวารีนางสาวปาลิดาใบปลูทองนางสาวพบรอยตรการวิจิตรนางสาวพรณภัทรพิริยกิจโกศลนางสาวพริมาทังสุบุตรนางสาวพัชรนันท์วรรณสารนายพัฒนันท์พวงสุวรรณนายพุทธิธรชื่นชมนางสาวแพรทองโพบัวทองนางสาวมนัสนันท์ภูมิดวงนางสาวละดาลิลินแสงวงกิจนางสาวสรุดาชาญทวีคุณนางสาวสุภการรังคะพุทธมานะนางสาวอันนาทองเขาอ่อนนายอายันเชียรถาศิลปศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2นายกรแก้วกองนายกสิดิษฐ์เทียรการุณวงศ์นายกิติพัฒน์เงินนำโชคนางสาวกุลนิดลีนะบรรจงนางสาวฉัตรนดาประสงค์ดีนางสาวชา
1: ในขณะนี้ศิลปศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2กำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะขอนำคุณฟังรับฟังคำประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์ดร.สิริเพ็ญสุภกาญจนกันติศาสตราจารย์กิติคุณคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
2: คำประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์ดร.สิริเพ็ญสุภกาญจนกันติศาสตราจารย์กิติคุณคณะเศรษฐศาสตร์ด้วยสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่916เมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ได้พิจารณาเห็นว่าศาสตราจารย์ดร.สิริเพ็ญสุภการกันติเป็นนักเศรษฐศาสตร์ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพและมีคุณูปการสำคัญต่อการนำองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ท่านได้อุทิศตนเพื่อการเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการและการพัฒนานโยบายสาธารณะจนเป็นที่ยอมรับในฐานะนักวิชาการผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติศาสตราจารย์ดร.สิริเพ็ญสุภการกันติสมเด็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสถิติจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาสถิติจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมเด็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จาก University of Philippines ประเทศฟิลิปปินส์

0: และเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่พุทธศักราช2535โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในพ.ศ. 2559ตลอดระยะเวลาการทำงานศาสตราจารย์ดร.สิริเพ็ญสุปการกันติได้อุทิศตนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพโดยประยุกต์ใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและสนับสนุนการตัดสินใจด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพและระบบประกันสุขภาพผลงานครอบคลุมการวิเคราะห์ระบบการเงินการคลังสุขภาพที่พึงประสงค์การประเมินความคุ้มค่าของเทคโนโลยีและบริการทางการแพทย์การพัฒนาระบบประกันสุขภาพแบบทั่วหน้าความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพการกำหนดชุดสิทธิประโยชน์ของระบบประกันสุขภาพและการประเมินความคุ้มค่าบริการทางการแพทย์ด้วยความเชี่ยวชาญอันเป็นที่ประจักษ์จึงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากรรมการและหนึ่งในคณะทำงานด้านเศรษฐกิจสุขภาพการคลังสุขภาพระบบประกันสุขภาพและการกำหนดชุดสิทธิประโยชน์หลายคณะบทบาทดังกล่าวสะท้อนถึงการนำความรู้ทางวิชาการไปใช้ในการพัฒนานโยบายสาธารณะของประเทศยังเป็นรูปธรรมแม้ศาสตราจารย์ดร.สิริเพ็ญสุปการกันติจะเกษียณอายุราชการในพ.ศ. 2560แต่ท่านยังอุทิศตนให้แก่การวิจัยและการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องผลงานของท่านสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นในการใช้ความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการเพื่อประโยชน์ต่อสังคมด้วยเหตุที่ศาสตราจารย์ดร.สิริเพ็ญสุปการกันติเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการอันเป็นที่ประจักษ์ด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพตลอดจนคุณูปการในการพัฒนาองค์ความรู้การเรียนการสอนและการนำองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพไปใช้ในการพัฒนาระบบสุขภาพและนโยบายสาธารณะของประเทศอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนยังเป็นรูปธรรมประกอบกับบทบาทในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือของวิชาการในระดับนานาชาติและอุทิศตนเพื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวงวิชาการอย่างต่อเนื่องสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นเกียรติสืบไป
1: ดูสิครับมองไปทางไหนก็มีแต่รอยยิ้มแห่งความสุขวันนี้คือวันที่ผลแห่งความพยายามนั้นได้ออกดอกออกผลอย่างสมบูรณ์แบบแล้วครับขอให้ความสำเร็จในวันนี้เป็นพลังขับเคลื่อนสู่เส้นทางใหม่ๆที่เต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มนะครับ

สูตรนางสาวทิตารีอรุณพันธนกุลนางสาวณัฐนนท์ทองอ้วนนายณัชชัยพรกิตติยานางสาวณัชชาลิขิตตระกูลนางสาวณัชพัฒน์ศรีบวรเทียนนายณัฐภูมิจงสุขสันติกุลนายไตรวิทย์บุญประดิษฐ์ธนภัทรผ่านสำแดงนางสาวธัญธรยาอินตานางสาวนิสีชำนาญนานางสาวเบญญาภานาคสุขนางสาวประภาพันธ์เฮียหลงนายประวีณสอนอมรเศรษฐชัยนายปันธรมาลาธรรมพีรวิทย์เดโชนายพานุพงษ์ขำฉวีนายภูมินทิบุตรนายภูรินเตชะไตรสอนนางสาวละลินสุขชัยนางสาวละลินสาวมาศนายวงศธรสุทธิปัญชากุลนางสาววรานันท์กรกุมนายสรันคงอินนางสาวสริยาพลทองนายสันเพชรสิทธิชัยการนายสุกันพลธงชัยสวัสดิ์นางสาวสุสายพินเจริญเสริมสกุลนายอภิสฤทธิ์ทองถามพรสุทธิเศรษฐศาสตร์บัณฑิตนางสาวกม

0: มนชนกวิมลตระกูลนายกรพัฒน์กว้านเมธากุลนางสาวกรพัฒน์ทุมชะนายก้องพบสู่ช่วยนายคณิตทันคณนานางสาวคัทลียาก่อเกียรติพิทักษ์นายคีตาปัจจุธาเกตนางสาวจิจิราปุญญานันตกุลนางสาวชนนิพาวงว่องไวนางสาวชลิดาศักดิ์บุรณาเพชรนางสาวชาลิสาวงสวัสดิ์นางสาวณัฐนันท์วรรณสิรินายณัฐอานนท์ชลำไนนางสาวนิชากรหลวงแก้วนายตักชานแซ่ลีนายธนดลปฏิหารนายธนสอนฉัตรวชิรวงศ์นางสาวธัญญธรคีตานิตินันนางสาวทิติมาโลหิตชาตินางสาวบุญยรัตน์สมบูรณ์นายประกรณ์รุจิรชัยนางสาวประพันธ์สายสายทองนางสาวปรางศนีวีระวันนางสาวปัญจมพรสายยืนนางสาวปณธรกลิ่นทองนายปณธรปัดสาราดนางสาวปานิสาคอนางสาวปาลิตาอ้นสุขนายปีใหม่คงวัฒนานนท์นางสาวปุญญิสาทองมณีนางสาวพรทิพย์คงเกษมนางสาวพันภาษาโชติกิจธเนศนุกุล
1: 10นาฬิกากับอีก3นาทีคุณฟังกำลังรับฟังจุฬาเรดิโอ plus นะคะทาง FM 101.5 MHz ทางเว็บไซต์เข้า www.curadio.jula.ac.th รวมไปถึงทางแอปพลิเคชันด้วยจุฬาเรดิโอ plus ค่ะในขณะนี้ภายในหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์บัณฑิตกำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะเมื่อพูดถึงคณะเศรษฐศาสตร์พอเราพูดถึงนิยามของคำว่าเศรษฐศาสตร์หลายคนอาจจะกำลังตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์โดยที่คุณฟังอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะคะอย่างเช่นเช้านี้จะเดินทางมาด้วยอะไรหรือเงินจำนวนหนึ่งควรใช้วันนี้หรือเก็บไว้สำหรับวันข้างหน้าองค์กรควรลงทุนเพิ่มหรือรอก่อนดีล่ะรัฐบาลควรนำงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดไปแก้ปัญหาใดก่อนเนี่ยถ้าเป็นคำถามเหล่านี้นะคะคุณฟังคือคำถามที่เป็นการใช้การตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์โดยที่คุณฟังอาจจะไม่รู้ตัวค่ะจากเศรษฐศาสตร์จุลภาคที่มองการตัดสินใจของคนและธุรกิจไปจนถึงเศรษฐศาสตร์มหาภาพที่มองภาพใหญ่ของประเทศทั้งการเติบโตเงินเฟ้อการจ้างงานการเงินการคลังและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศค่ะสำหรับบัณฑิตในคณะเศรษฐศาสตร์ที่พึ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จสิ้นไปแล้วนั้นภายใต้สิ่งที่มีอยู่อย่างจำกัดพวกเขาจะต้องไปออกแบบและสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนหมู่มากและทำให้ได้อย่างมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทั้งหมดนี้น่าจะเป็นงานที่บัณฑิตจากคณะนี้จะต้องไปท้าทายตนเองในโอกาสต่อไปค่ะในขณะนี้ภายในหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านศาสตราจารย์ดร.ขำคมพรประสิทธิ์คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์กำลังเบิกศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะ
2: ศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตนายกฤษพงษ์น้อยรักษานายฉัตรชนกสุวรรณนุชนางสาวธนมลวงษานางสาวธัญญาพัฒน์ด้วงกลัดนางสาวปาริดานิ่มพิจารณ์นายพงศกรชวนบุญนางสาวพัชรพรเลาะหมานพลิมาไวทยวิจิตนางสาวลวิพิมพ์กวีก้องเกียรตินายลัทธสิทธิ์ภักตระเกตรินนางสาววริษาศรีปัญญานางสาวเวนิสาโชคไพบูลย์กิจนายสุภกันเพชรคงนางสาวสุประวีเอี่ยมอุดมชัยนายริยธาชลิตนัทกุลนางสาวอรชพรพร้อมสัมพันธ์นางสาวอรชพรพิพัฒนพรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตนายเกียรติเงินพุ่มเงินนางสาวจินนิเฉินนางสาวฉันชนกพรมศิริกันนางสาวฉินเหวินเจิ้งนางสาวชนกนาถวรแสนนางสาวชมตะวันเกลื่อนถนอมนางสาวชัยหุยหลิวนางสาวซันบันเมนนางสาวซิเนกุกุคเนนกานายณัฐวุฒิอุปถัมภ์นางสาวแทนลินหวังธนาทิพย์บริพันธ์นายทิติวุฒิโกมุตรัตนานนท์

0: นายนพดลกนกมนัสธรรมรงค์นางนรนันท์หวังหลีนายปาล์มพันเดชนายพิษพัชระเดชาสิรินรนนท์นางสาวมลิซ้อนโพนสาลีนางสาวเมโชโช
1: ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะสำหรับคณะนี้เป็นคณะลำดับที่15ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ทำการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา2526เริ่มต้นจาก2ภาควิชาคือภาควิชาทัศนศิลป์และดุริยางคศิลป์ก่อนจะขยายการเรียนการสอนจนครบ4ภาควิชาในปัจจุบันซึ่งประกอบไปด้วยภาควิชานฤมิตศิลป์และนาฏยศิลป์ที่เปิดทำการสอนในเวลาต่อมาค่ะในปัจจุบันภายใต้วิสัยทัศน์นี้หนึ่งในผู้นำระดับนานาชาติด้านนวัตกรรมศิลป์สู่การมีส่วนร่วมกับสังคมวิสัยทัศน์ดังกล่าวร่างให้เกิดพันธกิจในการผลิตศิลปินบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์สามารถบูรณาการศาสตร์แห่งศิลปะเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่สังคมและนานาชาติโดยคณะก็ได้เปิดสอนหลักสูตรที่ครอบคลุมตั้งแต่ปริญญาตรีโทและเอกใน4ภาควิชาหลักดังที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะประเทศไทยเรามีโจทย์อยู่หลายเรื่องเลยค่ะผู้ฟังหากเราพูดถึงเรื่องของการแข่งขันทางเศรษฐกิจหรือถ้าพูดถึงเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์พูดถึงสังคมสูงวัยหรือแม้แต่ความแตกต่างระหว่างรุ่นหลายๆคำตอบเราอาจไม่ได้มาจากนักวิทยาศาสตร์นะคะหรือแม้แต่นักเศรษฐศาสตร์เองและวิศวกรเองก็อาจจะหาคำตอบเหล่านี้ไม่ได้เพราะว่าบางปัญหาไม่ได้ต้องการเครื่องจักรใหม่ไม่ได้ต้องการสมการใหม่แต่อาจจะต้องการวิธีการมองโลกใหม่ค่ะตลอดระยะเวลาของการศึกษาของนิสิตที่ร่ำเรียนในคณะศิลปกรรมศาสตร์นั้นพวกเขาก็คงไม่ได้ฝึกฝนเพียงแค่การสร้างสิ่งที่สวยงามหากแต่ได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีประวัติศาสตร์และกระบวนการสร้างสรรค์ผ่านการออกแบบดนตรีนาฏศิลป์และทัศนศิลป์ตามเส้นทางของศาสตร์แต่ละคนที่เลือกตามความถนัดนะคะความรู้เหล่านี้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญของการพัฒนาประเทศได้อย่างน่าสนใจเมื่อวัฒนธรรมไทยต้องแข่งขันอยู่บนเวทีโลกและพวกเขาเองก็คงจะเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่สามารถหยิบทุนทางวัฒนธรรมเดิมมาตีความใหม่ได้ค่ะศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งกำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะ
0: นางสาวลักษณาลาเอกอัครอัญญรัตน์นางสาวสรวีโชติยศพงศ์นางสาวสิริกรเจียนสวัสดิ์โสพลนางสาวสุธาวันสินสำเนานางสาวสุพนิษฐ์นรขุนนางสาวอมราพรปิ่นแก้วนางสาวอิศริยาพรกลิ่นหอมศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2นางสาวกฎกรธรรมาสถิตกุลนายกฤตตินนาคเรืองนางสาวกวิศลาเกรียงเกรดนางสาวกวีวันคงจันทร์นายก้องพบบุญเต็มนางสาวกัญญาวีซอนาตินางสาวกันกนิษฐ์แสงวิมานนางสาวกัญญาพรจงตระกูลนางสาวขวัญชนกนามประดิษฐ์นายจิรายุวิชุไตรภพนางสาวชนันทิดาทิพตานนท์นายชลันทรเตรียวตระกูลนายชวิตเจียนกุลประเสริฐนางสาวชัญญาปาวลักษวงศ์นางสาวฐานันท์อทิสเวกผลิตนางสาวนิสุภาเมธีวัชรานนท์นายเตชินเลิศมิ่งชัยมงคลนายทักดนัยจันมีนายธนภพบุญขันนางสาวธัญธรธนิกุลนางสาวธนริกาลุณเกตนายธัญบูรณ์ผู้พูนเพียรนางสาวนันพัฒน์ลุ่งทรัพย์สินนางสาวนิชาพัฒน์กนกวิรุณนางสาวบุญญาออนวงวานิชนางสาวบุญญานุชจริยานางสาวประพิชยาจันศรีนางสาวประวิชยาศรีวิชัยอัมพันธ์นางสาวพันธิตาสอพองนางสาวพรชิตาจรดลนางสาวพรปวีเบ้าแก้วนายพัฒนันคล้ำปลอดนางสาวพิมมาดาโสพลวราพรนางสาวพิมยาดาวงคำราชนางสาวพุทธิตามากอิ่มนายภูริพัฒน์ผลเจริญนางสาวมัทุมาศยสุรีนางสาวมิยุกิโอ

0: โอฮาชินางสาวมุจลินลุ่งเจริญพรพจีนางสาวมุทิตาจันทิมนางสาววิรมนวานิชผลนางสาววิรยามินสาครนางสาวสสิธรศรีพทุราชนายสุภกรเฉลิมสุขศรีนางสาวสุพิชยาพุทธินางสาวสวพัฒน์สฤทธิสุขนางสาวสิริลดาสุทธิพูนธนานางสาวสุดาวดีคนศิลป์นางสาวสุวัฒน์ชาตรีศิรินนท์นางสาวอนงนาถสุขเกตนางสาวอภิชยาครูสอนดีนางสาวเอชยาจากบวรมงคลศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตนายกรพลลิมปิชาตินางสาวกัญญากรโลจนากิตยานางสาวจิตยาบัวหมื่นไวยนางสาวจิดาภาแก้วนอกนายจิรายุการรัชตกุลนางสาวชัญญาโกมลสุทธินายชินพงษ์ไหลสกุลนายชิษณุพงษ์กิตยวัฒนจิตนางสาวเชอร์มินพิริยาวรวงศ์นายณภัทรรุ่งระวีวรรณนายณภัทรสันตินิมิตนางสาวณัฐกมลวัฒนสมบูรณ์ชัยนางสาวนิชาภาเสาวหวานิชกิจนางสาวดารารัตน์ปลอดโปร่งนายดุลยทิศไทยสว่างศรีนายตรินโสพลสกุลวงศ์นางสาวทอฝันพรกฤษดากุลนางสาวธนิดาบวรไกรศรีนายธนูเมธพรมสาขานสกลนครนางสาวธันวรัตน์หานเอี่ยมนางสาวนัสพรธนาพงพานุนายนันทวุฒิการเพียรนางสาวบุญยวีพงเจริญนายปรมะศรีกลัดนางสาวพลอยไพลินขาวพิมลพิชามนแสนคำก้อนนายพิรยาลอยถาดทองนางสาวเพชรวรัตน์เลิศวิทูลรอบรู้นายพระรัญญูอิงคาวระนางสาวมนัญญาเพ็ญสุดนางสาวมนัสนันแววจันทร์นางสาวเมธาพรนิธิภูริวัฒน์นายฤทธิ์ตะวันเจยชันผรินางสาวลันลนาหนูเลขานางสาววรัญชลีเจตสลิดควรนายสกรสอนศรีนางสาวสุดารัตน์จังโสนางสาวสุธาทิพย์ดวงขชาตินางสาวสุธาทิพย์รอดน้อยนายสุรพัฒน์มิ่งมิตรมีนายอนุชาภูริวัฒน์นายอัครวัฒน์ปราบนรงค์ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม
1: ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทบริหาร
2: ท่านรองศาสตราจารย์ดร.สิทธิเดชพงศ์กิจวรศิลป์รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังเบิกบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะ
1: จริย
2: า
1: เศรษฐพงศ
2: ์มีจำนวนทั้งสิ้น140คนนะคะสำหรับบัณฑิตของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศักดิ์สิน
1: นางสาวนิชกมล
2: และหลังจากนั้นก็จะเป็นการเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะคะ
1: นายวิสันต์ศรีมโนทิพย์
2: เดี๋ยวผู้ฟังเองก็สามารถที่จะติดตามฟังย้อนหลังกันได้ในช่วงใดที่ไม่สามารถฟังทันฟังย้อนกันได้ที่จุฬาเรดิโอพลัสซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ผู้ฟังควรจะโหลดติดโทรศัพท์มือถือไว
1: ้
2: หรือจะฟังย้อนหลังกันที่เว็บไซต์ www.curadio.jula.ac.th ค่ะ
1: นายกล่องแซ่บนายกล่องแปรพโยนางสาวกัญจธิดาฉัตรไมตรีนายกันกรรัตนเมธานนท์นายกันตวัฒน์เทียนถาวรนางสาวกันสุดาธรรมาสถิตกุลนายกิติศักดิ์ลิ้มอำไพนายกุลวัฒน์จิตมณีโรจน์นางสาวคนทวันผู้พัฒน์นางสาวจารุวรรณโลดปริญญาวุฒินางสาวจิตรานุชจุฑาพรมณีนายจิมมี่ธารดำรงนายจิรายุทธเหลืองวิราวันนางสาวชยานิชเชื้อสะอาดนายชนรบโพธิสิทธิ์นางสาวชลิตากมลสุธีชัยนางสาวชาลิสากวรกุลนายชิโกโกนายชิติพัฒน์วลานิชสกุลนายชุติพลกิติเกษมศักดิ์นายสเวียหงเฉินนายโซฮิโรโตะนายทิตวินตรีเกศรนพมาศนางสาวทิติรัตน์เอี่ยมสำอางนางสาวทิติวรรณลิขิตธนสมบัตินางสาวณวินดาเสมสฤทธิ์นางสาวณัชชุดาวรรณภัยสิทธิ์สกุลนางสาวณัฐออนเวชแพทย์นางสาวณัฐนิชาเต็มธนารักษ์นางณัฐธิดาตั้งกงพาณิชย์นางสาวณัฐนรีพิเชษพงษานางสาวณัฐนันวณิชานันท์นายเตชัตอภิชิต นายทัศนวุฒิเทียนปัญญานางสาวธนพรพูนพงษ์นางสาวธนัชยากิตติธเนศวรนางสาวธนัสยารักความสุขนางสาวทานธนออนภูพนาพุทธิกุลนางสาวทารินคีรี

0: ประพรทองสิมานางสาวปิยากรจิตสกุลนางสาวปุญญนุชสัมภัพพวผลนางสาวเปมิกาแมติสันนางสาวพรณัชชากอวรกุลนางสาวพรธิดาเอกอัคระนายพลวิทย์เจริญพงศ์นายพัฒพลกาญจนพิมลกุลนายพัฒสิทธิ์วชิราพรพฤฒนายปาสคาลกาลินานายพิชการเหล่าธรรมานนท์นางสาวพิชามนพิทักษ์ชัชวาลนางสาวพิมพ์ชนกกฤษดาพิพัฒน์นางสาวพิมพรรัตนชัยสิทธิ์นางสาวเฟยเฟยใต้นายภคินมโนสุทธินางสาวภารดีทิพย์เสนานางสาวภูนิชยามหาคีตะนายไมเคิลเฮงซัวซูเตนางยุพินสุวรรณโสพลมินซิ่งนางสาวเรจิน่าซูนางสาวแรเชลยองยีวูนางสาววรัญพรโลสิรินายวันเฉลิมเตรียมล้ำเลิศนายวิทวิทย์ฟูจิตนิรันนายวิทิชัยตันทพฤกษ์ผล
1: คุณผู้ฟังคะในขณะนี้เป็นเวลา10นาฬิกากับอีก18นาทีคุณผู้ฟังกำลังรับฟังจุฬาเรดิโอพลัสที่เรากำลังถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรอยู่บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะสำหรับบัณฑิตจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจสสินสถาบันนี้ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2525โดยเป็นความร่วมมืออันทรงเกียรติระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Kellogg School of Management และ The Walton School ซึ่งเป็นสถาบันที่สร้างความภาคภูมิใจด้วยการสร้างและพัฒนาสถาบันให้เป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลในปีพุทธศักราช2553และยังคงเป็นสถาบันเพียงแห่งเดียวค่ะลำดับต่อไปผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจะได้กล่าวคำปฏิญญาค่ะ
2: ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสนำบัณฑิตผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้กล่าวคำปฏิญญาข้าพระเจ้านายภคภพวรอัคธรรมผู้เป็นบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอให้คำสัตย์ปฏิญาณต่อพระพักผู้แทนพระนรบาลสยามมินและท่านผู้มีเกียรติทั้งสิ้นณที่นี้ว่าจะมีใจมุ่งพดุงชาติและพระศาสนาอันสูงส่งอีกองค์พระมหากษัตริย์เพื่อความวัฒนาสถาพรแห่งประชานิกรชาติไทยจะรักษาไว้ซึ่งความสามัคคีให้มีในหมู่คณะและสังคมอบรมใจให้มั่นคงดำรงอยู่ในคุณธรรมใช้ความรู้นำให้เกิดประโยชน์ยังความรุ่งโรจน์ไพศาลมากประมาณคุณค่าแก่ประชาชาวไทยให้สมกับที่ได้เรียนมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันทรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์จะขอรักษาความเป็นบัณฑิตอันทรงศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาและชูเชิดชื่อจุฬานี้ไว้ให้คงอยู่ตลอดไปชั่วดินฟ้าด้วยก้าวด้วยกระหม่อม
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราโชวาทค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ขอแสดงความยินดีต่อบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยยกย่องให้ปริญญากิตติมศักดิ์ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในวันนี้คงทราบดีว่าเมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉลอง100ปีแห่งการสถาปนามีวิสัยทัศน์ว่าเสาหลักของแผ่นดินข้อนี้เป็นความเปรียบว่าแผ่นดินก็เหมือนบ้านเรือนต้องมีเสาใหญ่น้อยทำหน้าที่ค้ำจุนในที่ต่างๆจึงจะคงรูปเป็นบ้านเรือนแข็งแรงสมบูรณ์ได้โดยในนี้บัณฑิตทั้งหลายย่อมเป็นเสมือนเสาใหญ่น้อยที่มหาวิทยาลัยหวังว่าจะสำเร็จการศึกษาออกไปค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงก้าวหน้าได้ธรรมดาว่าเสาทั้งปวงไม่ว่าใหญ่น้อยต้องมีแกนหลักให้แข็งแรงมีส่วนหุ้มห่อสีสันประดับประดาให้เข้ากับส่วนต่างๆของบ้านเรือนบัณฑิตทั้งหลายก็เช่นกันย่อมต้องมีวิชาการที่ถูกต้องใช้การได้เป็นแกนหลักที่แข็งแรงจึงจะตั้งตรงมีกำลังรับน้ำหนักคือภาระที่จะมีต่อไปภายหน้าได้พึงระลึกว่าบ้านเรือนนั้นเสาใหญ่น้อยสำคัญเท่าๆกันจะขาดเสาใดเสาหนึ่งไม่ได้วิชาการสาขาต่างๆอันเป็นแก่นสารก็เช่นกันย่อมสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันต้องรู้จักประสานกันเพื่อใช้ให้เหมาะสมแก่การต่างๆจึงจะสำเร็จประโยชน์ที่แท้จริงได้อีกประการหนึ่งเสาที่ดีต้องไม่คดงอซึ่งก็คือบัณฑิตต้องซื่อตรงต่อวิชาการวิชาชีพซื่อตรงต่อตนและสังคมไม่ใช้ความรู้คดโกงบ้านเมืองหลอกลวงผู้อื่นโดยรวมคือซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติจึงจะเป็นหลักค้ำจุนให้ประเทศชาติมั่นคงก้าวหน้าได้ส่วนประกอบอื่นๆอันจะทำให้เสางดงามมีสีสันเข้ากับส่วนอื่นๆของบ้านเรือนคือวิชาการความรู้ที่บัณฑิตพึงหามาประดับสติปัญญาต่อไปในภายภาคหน้าทำให้ตนเองและผู้อื่นมีความรู้กว้างขวางก้าวหน้าทันเหตุทันการต่อไปในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออํานวยพรให้บัณฑิตทั้งหลายมีกำลังกายกำลังใจเป็นเสาหลักที่มั่นคงซื่อตรงซื่อสัตย์งดงามไม่คดงอเชิดชูจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเสาหลักของแผ่นดินตามที่ตั้งความจำนงไว้เป็นที่ชื่นใจของบรรดาครูอาจารย์และประชาชนผู้อุตสาหะลงทุนให้ได้เล่าเรียนเป็นเสาหลักค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงอยู่เย็นเป็นสุขสืบไปขอให้ผู้มาอยู่ณที่ประชุมนี้มีความสุขสบายจงทั่วกัน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จไปทรงคมที่หน้าเครื่องนมัสการและหลังจากนั้นจะได้เสด็จออกจากหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อขึ้นชั้น2ไปยังห้องรับรองชั้น2ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุยและเสด็จออกจากห้องรับรองชั้น2ค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จออกจากหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเสด็จลงชั้นหนึ่งเพื่อเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งและเสด็จพระราชดำเนินกลับนะคะภายในหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่รับพระราชทานปริญญาบัตรในภาคเช้าจะยังคงร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าค่ะแต่ณตอนนี้ได้เสร็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้วนะคะคุณฟังอีกสักครู่หนึ่งภายในหอประชุมจะมีการเริ่มพิธีถวายสักการะค่ะคุณฟังจะได้ยินเสียงบรรเลงเพลงอศิรวาทราชสดุดีประธานในพิธีก็จะได้จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะโดยมีผู้แทนบัณฑิตเชิญพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าหลังจากนั้นบัณฑิตทุกคนก็จะได้ถวายสักการะโดยพร้อมเพรียงกันและร่วมร้องเพลงมหาจุฬาลงกรณ์พร้อมเพรียงกันอีกสักครู่หนึ่งตัวแทนบัณฑิตที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจะได้เป็นผู้ดำเนินรายการบนเวทีในการแจ้งกำหนดการของพิธีถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าในวันนี้และพิธีนี้จะมีทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายค่ะคุณผู้ฟัง

สวัสดีครับกระผมนายสรวิทย์วัจจตากุลบัณฑิตคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ด้วยครับลำดับถัดไปจะเป็นพิธีถวายสักการะพระบรมสาธิสลักษณ์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าซึ่งพิธีถวายสักการะสมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รื้อฟื้นประเพณีการถวายตัวของนักเรียนมหาเล็กหลวงต่อเจ้าแผ่นดินมาเป็นแนวคิดในการจัดพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนของบัณฑิตใหม่ต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนเริ่มต้นชีวิตการศึกษาในรั้วจามจุลีและถวายบังคมลาในวันที่สำเร็จการศึกษาโดยได้เริ่มพิธีนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา2540เป็นต้นมาพิธีถวายสักการะนี้ในอดีตจะทำ

ณพระบรมราชอนุสาวรีย์2รัชกาลแต่ในปัจจุบันจะจัดในหอประชุมแทนในลำดับต่อไปจะเป็นพิธีถวายสักการะพระบรมสาธิสลักษณ์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าตลอดพิธีจะมีการบรรเลงดนตรีและคำร้องอาเสียละวาดขอให้บัณฑิตทุกท่านยืนขึ้นมือขวาถือปริญญาบัตรแนบอกและอยู่ในอาการสำรวมและขอเชิญชวนบัณฑิตร่วมร้องเพลงมหาจุฬาลงกรณ์อย่างพร้อมเพรียงกันในขณะนี้ท่านประธานได้มาถึงในพิธีแล้วขอเริ่มพิธีถวายสักการะณบัดนี้ครับ

เป็นบทอาศิรวาสนะคะและจะได้ร่วมร้องเพลงมหาจุฬาลงกรณ์ร่วมกันปิดท้ายค่ะ

0: ในขณะนี้ภายในหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลังจากที่ครูฟังได้รับฟังบทอาศิรวาทในพิธีถวายสักการะพระบรมสาธิสลักษณ์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าที่มีการร้องทำนองสารพันยะท่านผู้หญิงสมโภชสวัสดิกุลณอยุธยาประพันธ์คำร้องได้เสร็จสิ้นลงแล้วและมีการร่วมร้องเพลงมหาจุฬาลงกรณ์ร่วมกันณขณะนี้เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงเช้า
1: เพื่อความสะดวก
0: จะมีการโหลดบัณฑิตออกจากหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบัณฑิตสามารถที่จะแยกย้ายออกจากหอประชุมได้นะคะพูดถึงทำนองสารพันยะนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังมีคุณผู้ฟังสงสัยว่าเป็นทำนองที่มีที่มาที่ไปอย่างไรทำนองสารพันยะมีรากเก่าแก่ย้อนไปถึงสมัยพุทธกาลเลยค่ะโดยในพระไตรปิฎกมีหลักฐานกล่าวถึงการเปล่งพระธรรมด้วยสารพันยะนี่แหละซึ่งให้ความสำคัญทั้งกับความไพเราะด้วยความชัดเจนของถ้อยคำและการไม่ทำให้ความหมายผิดเพี้ยนและพอเข้ามาอยู่ในสังคมไทยสารพันยะก็ได้รับการสืบทอดและพัฒนาจนกลายเป็นท่วงทำนองที่คนไทยคุ้นเคยโดยเฉพาะในการสวดบทที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและหากมองลึกลงไปสารพันยะจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของเสียงเท่านั้นคุณผู้ฟังแต่เป็นการส่งต่อถ้อยคำและความหมายจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งไม่ต่างจากบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันนี้นะคะสิ่งที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นความรู้ประสบการณ์หรือคุณค่าที่สั่งสมมาในช่วงที่ศึกษาอยู่ในรั้วจามจุรีก็จะถูกส่งต่อออกไปเช่นเดียวกันจากมหาวิทยาลัยสู่บัณฑิตและจากบัณฑิตสู่ผู้คนและสังคมต่อไปค่ะให้ผู้ฟังได้รับฟังคำประกาศเกียรติคุณของนายสุภชัยเจรวานนท์บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ค่ะ
2: คำประกาศเกียรติคุณนายสุภชัยเจรวานนท์บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้วยสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่916เมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ได้พิจารณาเห็นว่านายสุภชัยเจรวานนท์เป็นผู้บริหารธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ทั้งด้านการบริหารธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนาองค์กรมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตลอดจนส่งเสริมการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อสังคมไทยมาโดยตลอดนายสุภชัยเจรวานนท์เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการนำศักยภาพของเครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มธุรกิจในเครือมาผสานกับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับประโยชน์ต่อสังคมโดยเฉพาะการผลักดันเครือเจริญโภคภัณฑ์สู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีพร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศดิจิทัลที่มีความสำคัญต่อการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวในด้านเทคโนโลยีและโทรคมนาคมนายสุภชัยเจรวานนท์เป็นหนึ่งในผู้นำที่มีบทบาทสำคัญในการบุกเบิกและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องโดยมีวิสัยทัศน์ที่จะทำให้ประเทศไทยมิได้เป็นเพียงผู้ใช้เทคโนโลยีแต่สามารถพัฒนาขีดความสามารถและระบบนิเวศ AI ของตนเองพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะเพื่อให้เทคโนโลยีเป็นพลังในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนอกเหนือจากการสร้างความก้าวหน้าทางธุรกิจและเทคโนโลยีแล้วนายสุภชัยเจรวานนท์ยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาคนและการศึกษาท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการริเริ่มและขับเคลื่อนมูลนิธิสารอนาคตการศึกษา Connect ED เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนกับภาคประชาสังคม ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างเป็นระบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนนายสุภชัยเจรวนนท์ได้ผลักดันแนวคิดที่เชื่อมโยงการเติบโตทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันโดยนำเสนอวิสัยทัศน์ Sustainable Intelligence Transformation หรือ SI Transformation Modelเพื่อให้องค์กรสามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างการเติบโตควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าแก่สังคมอย่างยั่งยืนนายสุภชัยเจรวนนท์เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจกับภาคการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกท่านได้สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องโดยดำรงตำแหน่งกรรมการที่ปรึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรมสหสาขาวิชาหรือ CUTIP ปัจจุบันนายสุภชัยเจรวนนท์ดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆในเครือตลอดจนดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในองค์กรธุรกิจชั้นนำหลายแห่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการบริหารการกำหนดกลยุทธ์และการกำกับดูแลองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลายทางธุรกิจและยังได้อุทิศตนโดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างต่อเนื่องโดยเหตุที่นายสุภชัยเจรวนนท์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ทางธุรกิจเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและความต้องการของสังคมโดยนำประสบการณ์จากการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ไปสู่การริเริ่มและผลักดันแนวทางที่สร้างประโยชน์ในวงกว้างทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการพัฒนาคนและการศึกษาการส่งเสริมนวัตกรรมตลอดจนการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เพื่อเป็นเกียรติสืบไป

0: ความทรงจำที่มีค่าที่สุดในวันรับปริญญา
1: คือเรารู้สึกว่าวันรับปริญญามันเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในชีวิตเลยถ้าในอนาคตเราได้กลับมาเปิดดูอีกมันก็คงจะช่วยให้เราจดจำหรือนึกถึงเหตุการณ์ในรูปได้ง่ายขึ้นค่ะ
2: เราไม่ได้รับปริญญาบ่อยๆหรือนี่อาจจะเป็นแค่ครั้งเดียวในชีวิตด้วยซ้ำพอเราได้เห็นรูปตัวเองสวยๆแล้วก็จะรู้สึกแบบว่าเซลล์เอสตีมันพุ่ง
3: วันรับปริญญาเนี่ยเป็นวันสำคัญนะครับที่รวบรวมโมเมนต์ดีๆของเราไว้ภาพเหล่านั้นนะครับเมื่อเราย้อนกลับมาดูเนี่ยเราจะนึกถึงโมเมนต์ดีๆเหล่านั้นนะครับได้อย่างชัดเจนและภาพที่สวยก็จะอยู่กับเราไปตลอดกาลครับ
4: ครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะก็อยากเก็บรูปเอาไว้เป็นความทรงจำเมื่อเวลาผ่านไปจะได้คิดถึงวันที่เราประสบความสำเร็จในชีวิตวันหนึ่งค่ะ
0: มาร่วมบันทึกความทรงจำดีๆไว้ด้วยกันเพราะของขวัญที่เป็นความทรงจำที่ดีที่สุดของบัณฑิตคือภาพถ่ายที่มีรอยยิ้มของคนที่รักเราร
5: ับปริญญารอบเนี่ยเรามาทำเซอร์ไพรส์ใส่บัณฑิตกันไหมครับ
6: ทำยังไงอ่ะ
7: ก็ลองไม่เอาของขวัญมายินดีเขาสิโอ้ยเขาไม่ตกใจขนาดนั้นหรอกจะดีใจด้วยซ้ำที่รถขยะให้มหาวิทยาลัยและพี่ๆนักการเขาไม่ต้องเหนื่อยด้วยจริงๆจุฬาก็ทำหนังบอกกันทุกปีนะแล้วตัวเลขขยะก็ลดลงทุกปีเลยได้เห็นคนที่รักเรียนจบและเห็นโลกสะอาดยิ้มกันหน้าบานเลยช่วยกันครับจะได้มีความสุขทั้งเรื่องปริญญาทั้งเรื่องขยะและเรื่องสุขภาพให้งานรับปริญญารอบนี้มีแต่เรื่องดีๆในทุกๆมุม
8: วันสำคัญที่บัณฑิตทุกคนรอคอยรวมแสดงความยินดีกับบัณฑิตคนสำคัญในวันแห่งความภาคภูมิใจของครอบครัวมาร่วมกันสร้างโลกใบนี้ให้สวยงามด้วยการมอบของขวัญที่เรียบง่ายและประหยัดของขวัญที่แท้จริงคือสิ่งที่มอบจากใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568 30 กันยายนและ 1-2 ตุลาคมนี้ณหอประชุมจุฬา

สืบสานประเพณีดั้งเดิมก่อนเริ่มชีวิตนิสิตจุฬาการถวายราชสักการะและถวายสัตย์ปฏิญาณตนเข้าเป็นนิสิตใหม่ธรรมเนียมปฏิบัติภายหลังเสร็จสิ้นพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมีพิธีการถวายราชสักการะและถวายสัตย์ปฏิญาณตนเข้าเป็นนิสิตใหม่ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาในการรับน้องใหม่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหากจะกล่าวถึงที่มาคงต้องย้อนกลับไปถึงสมัยโรงเรียนมหาดเล็กและโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นต้นกำเนิดแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในครั้งนั้นมีการนำนักเรียนมหาดเล็กเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายตัวเป็นนักเรียนมหาดเล็กไปปฏิบัติราชการสนองพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จออกว่าราชการหรือทรงบริหารงานราชการแผ่นดินซึ่งเป็นการเรียนรู้การปฏิบัติราชการทักษะทางการบริหารจากประสบการณ์ที่ได้รับอันเป็นแบบแผนการศึกษาของนักเรียนมหาดเล็กในเวลานั้นและเมื่อสำเร็จการศึกษาก็จะต้องเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอีกครั้งหนึ่งเพื่อถวายบังคมลาไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานราชการต่างๆตามความรู้ความสามารถต่อมาในสมัยโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงการธรรมเนียมการถวายตัวของนักเรียนไว้เช่นเดิมหากแต่คงเหลือเฉพาะการถวายบังคมลาเมื่อสำเร็จการศึกษาเพื่อออกไปรับราชการในหน่วยราชการต่างๆเช่นในรัชกาลที่5เมื่อได้ประดิษฐานขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วแม้ว่าจะไม่มีการถวายตัวเป็นนักเรียนดังเช่นเมื่อครั้งรัชกาลที่5และรัชกาลที่6หากแต่เกิดประเพณีใหม่ขึ้นกล่าวคือการถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่5และรัชกาลที่6ประดิษฐานอยู่ณตึกบัญชาการอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ในปัจจุบันพร้อมกับการปฏิญาณตนต่อคณาจารย์และนิสิตรุ่นพี่เบื้องหน้าพระเกี้ยวอันเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและธงตราพระเกี้ยวอันเป็นธงประจำมหาวิทยาลัยเนื้อหาของคำปฏิญาณตนนั้นกล่าวโดยสรุปคือการยึดถือคำขวัญทั้ง5คือสามัคคีประเพณีอาวุโสระเบียบและน้ำ

0: พิธีปฏิญาณตนในรูปแบบนี้เวลาต่อมาได้เลือนหายไปจากความเปลี่ยนแปลงของการรับน้องใหม่อาศัยที่มาดังกล่าวแล้วนั้นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงสืบสานประเพณีอันสำคัญนี้ไว้เพื่อรักษาและส่งเสริมให้นิสิตได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระผู้พระราชทานกำเนิดผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยสำนึกในจุดเริ่มต้นที่พระราชาและประชาชนร่วมกันสร้างมหาวิทยาลัยแห่งนี้ทั้งรักษาประเพณีของนักเรียนมหาเล็กอันเป็นต้นกำเนิดของมหาวิทยาลัยรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางประวัติศาสตร์อันยาวนานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเชิญชวนตั้งปณิธานในการศึกษาเล่าเรียนของนิสิตใหม่เพื่อให้การศึกษานั้นเป็นหลักเฉลิมพระนครสมดังพระบรมราชปณิธานพิธีถวายสักการะและถวายสัตย์ปฏิญาณตนเข้าเป็นนิสิตจึงเริ่มต้นขึ้นในสมัยของศาสตราจารย์ดร.เทียนฉายกิรนันท์อธิการบดีในขณะนั้นได้จัดขึ้นครั้งแรกในปีการศึกษา2540เพื่อให้นิสิตใหม่ถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าผู้ก่อกำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกล่าวสัตย์ปฏิญาณแสดงความตั้งใจจริงในการเข้ารับการศึกษาในสถาบันแห่งนี้เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาตนพัฒนาชาติบ้านเมืองสมดังพระบรมราชประสงค์และปณิธานแห่งมหาวิทยาลัยพิธีดังกล่าวมีการปรับปรุงรูปแบบและจัดองค์ประกอบของพิธีเพื่อให้เป็นการสะท้อนภาพประวัติศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจนเป็นแบบแผนที่ยึดถือกันมาจนถึงปัจจุบันต่อมาในปีพุทธศักราช2558เริ่มมีการจัดพิธีของศาสนาพิธีต่างๆขึ้นเพิ่มเติมในเวลาเดียวกันสำหรับนิสิตผู้นับถือศาสนาที่มีข้อกำหนดในความเชื่อของแต่ละศาสนาโดยพิธีดังกล่าวชมรมศาสนศึกษาแผนกต่างๆได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับพิธีในส่วนกลางตามคตินิยมและจารีตของศาสนานั้นๆเป็นทางเลือกสำหรับนิสิตใหม่ที่ประสงค์จะเข้าร่วมตามคตินิยมในศาสนาของตนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกคนสามารถเข้าร่วมพิธีถวายสักการะและถวายสัตย์ปฏิญาณตนเข้าเป็นนิสิตใหม่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อันยาวนานของสถาบันอุดมศึกษาแห่งนี้ที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนทั้งบ่งบอกถึงความภาคภูมิใจในปณิธานและเกียรติภูมิของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในสำนึกถึงความกตัญญูที่นิสิตจะได้รับถ่ายทอดต่อเติมและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์นี้ร่วมกัน
1: ในตอนนี้10นาฬิกากับอีก56นาทีค่ะคุณผู้ฟังเป็นการถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2568ให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นวันสุดท้ายของการถ่ายทอดเสียงคุณผู้ฟังที่มีความภาคภูมิใจในตัวบัณฑิตและครอบครัวของบัณฑิตก็สามารถที่จะส่งต่อความรู้สึกนี้ด้วยหัวใจของคุณผู้ฟังผ่านมาทางหลายช่องทางของจุฬาเรดิโอพลัสกันได้นะคะพิธีในวันนี้อาจมีช่วงเวลาสิ้นสุดแต่ความหมายของการเป็นบัณฑิตนั้นคงจะไม่ได้สิ้นสุดไปพร้อมกับพิธีนะคะเพราะว่านับจากวันนี้เนี่ยความรู้ที่สั่งสมมาก็คงจะได้ออกเดินทางไปพร้อมกับบัณฑิตแต่ละคน

บางคนอาจนำความรู้ไปสร้างสิ่งใหม่แล้วบางคนก็แก้ปัญหาเดิมด้วยวิธีคิดที่ต่างออกไปบางคนอาจใช้วิชาความรู้ของตนเปลี่ยนแปลงชีวิตของใครสักคนหนึ่งให้ดีขึ้นแต่ไม่ว่าหนทางข้างหน้าจะนำพาไปสู่บทบาทใดของบัณฑิตก็แล้วแต่สิ่งสำคัญคงไม่ใช่เพียงว่าวันนี้บัณฑิตได้รับปริญญาอะไรแต่คือวันข้างหน้าบัณฑิตอาจจะต้องนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนค่ะทีมงานก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคนที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งในวันแรกวันที่สองและช่วงเช้าของวันนี้ส่งความยินดีไปถึงครอบครัวคณาจารย์ตลอดจนทุกคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในวันนี้ด้วยเดี๋ยวจะกลับมาเจอกันในช่วงบ่ายคือ13นาฬิกานะคะจะมีอีก7คณะที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 1,245 คนค่ะสำหรับในช่วงเช้าช่วงนี้อำนวยการถ่ายทอดเสียงโดยท่านศาสตราจารย์ดร.วิเริศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยควบคุมการถ่ายทอดเสียงโดยรองศาสตราจารย์ดร.ณัฏยางามโรจนวณิชควบคุมการออกอากาศโดยคุณวิรัตแววอารามควบคุมคิวโดยคุณอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์คุณพันธิดาหนูขาวและคุณธนกรวัชยานนท์ช่างประจำห้องถ่ายทอดเสียงในช่วงเช้าจะเป็นคุณโอชาสุนทรและคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์ปริณุชัยนี้จะกลับมาเจอกับคุณผู้ฟังในช่วงบ่ายขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการพบกับรายการปกติของทางสถานีได้นะคะสวัสดีค่ะ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ที่จบไปนั้นคือการถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยทีมถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการภาคปกติของทางสถานีครับ

0: CU Delight 101.5 FM
1: การบำเพ็ญประโยชน์ที่แท้จริงคือการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของหน้าที่ทำเพื่อมุ่งผลของงานทำด้วยจิตใจหวังดีต่อมนุษย์โลกทำโดยไม่คิดว่าผลประโยชน์นั้นจะมาสู่ตัวเราทำเพื่อประโยชน์ของหน้าที่และเพื่อผู้อื่นพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีเปิดงานบำเพ็ญประโยชน์ณศาลาไคเชกชนวันที่1มีนาคม2511เสด็จสู่สวรรคาลัยพ้องพระสงฆ์นิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz วันนี้พบกันวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่2ตุลาคม2569ทุกวันศุกร์ทางรายการนำเสนอเพลงประกอบภาพยนตร์ดังในอดีตเชื่อว่าพอเปิดเพลงเปิดรายการไปหลายท่านคงจำได้แล้วว่าวันนี้ CU Delight นำเสนอเพลงประกอบภาพยนตร์ดังในปี2007นะคะ Hairspray ค่ะหนังโรแมนติกคอมเมดี้กำกับและออกแบบท่าเต้นโดยอดัมแชงแมนนะคะเขียนบทโดยเลสลี่ดิกสันหนังเรื่องนี้ดัดแปลงมาจากละครเพลงฉบับปี2002ของมาร์คโอดอนเนลแล้วก็โทมัสมิฮันนะคะซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากภาพยนตร์ของจอห์นวอเตอร์สในปี1988อีกทอดหนึ่งแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้อำนวยการสร้างโดยผู้สร้างก็คือ Ingenious Media นะคะแล้วก็ Sadan Meron Productions ค่ะโดยมีซุปตาร์มาร่วมแสดงมากมายไม่ว่าจะเป็นจอห์นทราโวต้ามิเชลไฟเฟอร์คริสโตเฟอร์วอลเคนอแมนดาไบรท์แล้วก็เจมส์มาร์สเดนควีนลาติฟาบริทานีสโนว์แซคเอฟรอน

อาเลจาแคลลี่นะคะแล้วก็รวมไปถึงนักแสดงสมทบคนอื่นๆค่ะเรื่องราวของภาพยนตร์เกิดขึ้นที่เมืองบัลติมอร์รัฐแมริแลนด์ในปี1962นะคะเป็นการติดตามชีวิตของเทรซี่เทิร์นบัตค่ะที่ก็รับบทโดยบรอนสกี้นะคะวัยรุ่นสาวร่างท้วมผู้ร่าเริงสดใสในขณะที่เธอพยายามก้าวสู่การเป็นดาราด้วยการเป็นนักเต้นในรายการโทรทัศน์ท้องถิ่นแล้วก็ร่วมเคลื่อนไหวต่อต้านการแบ่งเชื้อชาตินะคะกระบวนการพัฒนาภาพยนตร์เริ่มต้นขึ้นในปี2004โดยดิกสันนะคะได้นำร่างบทภาพยนตร์ฉบับแรกของมิฮานแล้วก็โอโดนาลมาปรับแก้เพื่อให้ลดทอนความฉูดฉาดเกินจริงหรือว่าความโอเวอร์แบบละครเพลงนะคะแล้วก็เวลาต่อมาค่ะทางแชงแมนนะคะก็ตกลงรับหน้าที่เป็นผู้กำกับดังนั้นมาร์คชัยแมนแล้วก็สกอตต์วิทแมนนะคะก็มาทำหน้าที่เป็นผู้ประพันธ์เพลงแล้วก็เนื้อร้องของละครเพลงต้นฉบับก็ได้นำมาเป็นบทเพลงเรียกว่านำบทเพลงเดิมเนี่ยนะคะมาเรียบเรียงใหม่สำหรับใช้ในภาพยนตร์แล้วก็ยังได้แต่งเพลงใหม่ขึ้นมาอีก4เพลงด้วยกันนะคะเพลงใหม่ก็อย่างเช่น The New Girl in Town Big Blonde and Beautiful นะคะ Come So Far Got So Far To Go ค่ะแล้วก็เวอร์ชั่นที่ประกอบภาพยนตร์นั้นเนี่ยนะคะซึ่งเป็นก็นำเพลงที่เป็นเพลงดังๆแล้วก็ประกอบอยู่ในภาพยนตร์แล้วก็เป็นที่รู้จักนะคะมาประดิษฐ์ประต่อเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แล้วก็ที่ฉันว่าเป็นหนังที่ดูแล้วมีความสุขสนุกสนานมากเรื่องหนึ่งนะคะโดยอัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Hairspray นะคะก็เป็นอัลบั้มที่ปล่อยออกมาโดย New Line Cinema นะคะปล่อยเมื่อปี2007ค่ะมีเพลงที่ประกอบอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็เป็นเพลงที่ทำยอดขายนะคะในเชิงของอัลบั้มนั้นทำยอดขายได้อย่างงดงามมากๆเฉพาะในอเมริกาล้าน200,000ชุดนะคะแล้วก็ได้รับการรับรองระดับแพลตินัมจากสมาคมอุตสาหกรรมบันทึกเสียงของสหรัฐอเมริกาหรือ RIAA นะคะเปิดรายการไปด้วยเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้3เพลงด้วยกันนะคะเริ่มมาจากนิกกี้บรอนสกี้กับ Good Morning Baltimore นะคะส่งต่อด้วยเพลงนี้ค่ะ The Nicest Kids in Town นะคะจากเจมส์มาร์สเดนแล้วก็ It Takes Two จากแซคเอฟรอนนะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่ประกอบอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะอย่างเพลง It Takes Two นะคะก็เป็นเพลงเดียวของลิงนะคะที่ถูกย้ายจากฉากในละครเวทีในวันแรกที่เทรซี่ไปออกรายการนะคะแล้วก็ไปอยู่ในฉากของคอนนี่คอลลินส์ที่เก่าแก่กว่านั้นค่ะอันนี้ก็เป็นเพลงประกอบในภาพยนตร์เรื่องนี้ฟังกันต่ออีก3เพลงนะคะสำหรับเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Hairspray ฉบับปี2007นะคะ3เพลงต่อไปนี้ค่ะ I Can Hear The Bells นะคะโดย Nikki Bronski ค่ะแล้วก็ส่งต่อด้วย The Legend of Miss Baltimore Crabs นะคะแล้วก็อีกเพลงหนึ่ง Ladies Choice ค่ะ

Lady's Choice นะคะเพลงใหม่ที่ขับร้องโดย Zac Efron ค่ะก็เป็นซิงเกิลแรกจากอัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์ Hairspray ที่ปล่อยซิงเกิลนี้เมื่อ15พฤษภาคมปี2007นะคะแล้วก็มีมิวสิกวิดีโอค่ะซึ่งก็ยังมีวิดีโอที่สอนท่าเต้นประกอบเพลง Lady's Choice ด้วยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขสนุกสนานนะคะเพลงในภาพยนตร์เรื่องนี้นี่เป็นเพลงที่ออกแนวสนุกสนานมีชีวิตชีวาอย่างมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เปิดฉายรอบปฐมทัศน์ที่โรงภาพยนตร์ Marvel Theater นะคะเมื่อ10กรกฎาคมปี2007แล้วก็เข้าฉายในอังกฤษและอเมริกาเมื่อ20กรกฎาคมนะคะประสบความสำเร็จทั้งในด้านของคำวิจารณ์จากบรรดานักวิจารณ์นะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็ชื่นชมและที่สำคัญมากๆคือรายได้ค่ะสร้างสถิติเป็นภาพยนตร์เพลงที่ทำรายได้จากการเปิดตัวเนี้ยสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์แรกนะคะแล้วก็ครองอันดับ7ของภาพยนตร์ดัดแปลงมาจากละครเพลงซึ่งทำรายได้สูงสุดทั่วโลกด้วยยอดรายได้203.6 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะนอกจากนี้ค่ะ Hairspray ก็ยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นลูกโลกทองคำ3สาขาทั้งสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมประเภทเพลงหรือดราม่าแล้วก็รางวัล Critics Choice Awards 5สาขานะคะโดยได้รับรางวัล2สาขารวมไปถึงในเวทีอื่นๆด้วยนะคะซึ่งอัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์ชุดนี้ก็ประกอบด้วยเพลงจากภาพยนตร์ทั้งหมด19เพลงนะคะที่ประพันธ์โดยมาร์คชอยแมนแล้วก็สกอตต์เวธแมนค่ะมี3เพลงที่ไม่เคยปรากฏในเวอร์ชันละครเวทีมาก่อนนะคะซึ่งมาร์คชอยแมนก็ได้เคยซึ่งก็เคยเป็นโปรดิวเซอร์อัลบั้มเพลงจากละครเวทีบรอดเวย์ต้นฉบับนะคะก็ได้มารับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับเพลงในภาพยนตร์ปี2007ด้วยนะคะนี่คือเพลงประกอบภาพยนตร์ที่เราจะฟังกันต่อไป3เพลงด้วยกันนะคะท่านผู้ฟังคะ The New Girl in Town โดย Brittany Snow นะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่ประกอบอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ต่อด้วย Nikki Bronski กับJohn Travolta นะคะ Welcome to the 60s ค่ะแล้วก็ Run and Tell That นะคะโดย Alija Kelly ค่ะ

See You Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz พบท่านผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์นะคะตั้งแต่11 นาฬิกาถึง12 นาฬิกาโดยประมาณค่ะพบกับรายการนี้แล้วก็ท่านผู้ฟังมีส่วนสำคัญในการแนะนำเพลงเข้ามายังรายการผ่านไลน์แอดสถานี @jularadio@jularadio นะคะจันทร์ถึงพฤหัสบดีก็เป็นการนำเสนอเพลงทั่วๆไปส่วนวันศุกร์ก็เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์หรือละครเวทีละครเพลงที่โด่งดังในอดีตนะคะนำมาเสนอกันทุกวันศุกร์ค่ะวันนี้ก็นำเพลงประกอบภาพยนตร์ปี2007นะคะมาเสนอกับท่านผู้ฟังซึ่งก็เป็นภาพยนตร์ที่มีเพลงประกอบเพราะนะคะสนุกสนานออกแนวสนุกสนานมีชีวิตชีวามากๆนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้ Hairspray ค่ะซึ่งก็มีความยาว116นาทีนะคะแล้วก็ใช้ทุนสร้างไป75ล้านเหรียญสหรัฐกวาดรายได้มา 203.5 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะมีนักร้องที่มาร้องเพลงให้นี่นักร้องนักแสดงชื่อดังนะคะไม่ว่าจะเป็นนิกกี้บรอนสกี้ที่มารับบทเป็นเทรซี่เทิร์นบรัดนะคะแล้วก็มีแซคเอฟรอนค่ะซึ่งมารับบทเป็นลิงค์ลากินนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีมิเชลไฟเฟอร์มีบริทนีย์สโตร์มีจอห์นทราโวต้ามีอะไรจากแคลลี่แล้วก็ยังมีควีนลาติฟาคริสโตเฟอร์วอลเคนอเมนดาแล้วก็รวมไป

ถึงนักแสดงสมทบคนอื่นๆนะคะซึ่งก็ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยดิฉันมองว่าในแง่ของทั้งภาพยนตร์แล้วก็เพลงที่ประกอบเนี่ยดูได้เพลินมากๆไม่ว่าจะเป็นกี่รอบกี่รอบก็ตามนะคะโดยเมื่อปี1962ค่ะในเรื่องเนี่ยนะคะเป็นบรรยากาศของปี1962ที่เทรซี่เทิร์นบราดนะคะสาววัย16ปีที่มีรูปร่างอวบอ้วนอาศัยอยู่ในเมืองบัลติมอร์เธอแล้วก็เพนนีเพนกตันนะคะเพื่อนของเธอค่ะมักจะติดตามรายการซึ่งก็เป็นรายการสำหรับวัยรุ่นในท้องถิ่นนะคะรายการโทรทัศน์ซึ่งออกอากาศแล้วก็มีเรื่องของนักเต้นในรายการเธอก็ใฝ่ฝันที่จะเป็นนักเต้นแล้วก็ในท้ายที่สุดก็สู่ความใฝ่ฝันได้อะไรยังไงกันบ้างในหนังเรื่องนี้ก็มีคำตอบนะคะฟังเพลงประกอบหนังเรื่องนี้กันต่อนะคะ I Know Where I've Been โดย Queen Latifah นะคะส่งต่อด้วย You're Timeless to Me นะคะ Christopher Walken และ John Travolta แล้วก็Big, Brown and Beautiful จาก Queen Latifah ค่ะความกรุณานะคะแนะนำมาอย่างไรอัดสถานีแอดจุฬาเรดิโอแอดจุฬาเรดิโอค่ะวันนี้คุณสุนทรโอชาเทคนิครายการคุณวิรัตแววอารามคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์ควบคุมการออกอากาศดิฉันอินทนินดำเนินรายการพบกันใหม่วันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

0: โกแก้ววรางกู
1: รโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังคืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังคืออะไรโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือ Chronic Obstructive Pulmonary Disease เป็นโรคทางเดินหายใจเรื้อรังที่พบได้บ่อยโดยมีลักษณะเฉพาะคือการติดแคบของหลอดลมอย่างถาวรและไม่สามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติได้ค่ะก็จะส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซในปอดลดลงค่ะโดยสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคมักมาจากการรับสารระคายเคืองเป็นเวลานานโดยเฉพาะจากควันบุหรี่ทั้งผู้ที่สูบและผู้ที่อยู่ใกล้ค่ะรวมถึงการสัมผัสมลพิษทางอากาศฝุ่นสารเคมีหรือควันพิษในสิ่งแวดล้อมทำให้เนื้อเยื่อปอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลอดลมและถุงลมเกิดการอักเสบเรื้อรังจนอาจนำไปสู่ภาวะถุงลมโป่งพองและภาวะหลอดลมอักเสบเรื้อรังตามมาได้ค่ะโดยอาการของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือ COPD ค่ะ 1. ไอเรื้อรังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนเช้าโดยอาจจะมีหรือไม่มีเสมหะได้ 2. อาการหายใจลำบากหรือหอบเหนื่อย 3. อาการแน่นหน้าอก 4. อาการเหนื่อยง่ายกว่าปกติและ 5. ผู้ที่มีเรื่องของหลอดลมอักเสบเรื้อรังมักมีเสมหะเพิ่มและมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจค่ะโดยการวินิจฉัยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังค่ะก็จะอาศัยการประเมินร่วมกันหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็น 1. การซักประวัติเช่นพฤติกรรมเสี่ยงเช่นการสูบบุหรี่หรือการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นควันสารพิษ 2. การตรวจร่างกายโดยแพทย์จะฟังเสียงปอดตรวจดูลักษณะทรวงอกและอัตราการหายใจ 3. การตรวจสมรรถภาพปอดซึ่งเป็นการวัดปริมาตรอากาศที่ผู้ป่วยสามารถหายใจเข้าออกได้โดยใช้วินิจฉัยว่าเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือไม่ 4. การเอ็กซเรย์ทรวงอก 5. การตรวจด้วยเครื่อง CT สแกนของที่ปอดค่ะโดยค่าดัชนี BAP 65เป็นการประเมินความรุนแรงของการกำเริบเฉียบพลันของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโดยค่า BAP 65เป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความรุนแรงของโรคและความจำเป็นในการรับผู้ป่วยเข้าในโรงพยาบาลหรือในหอผู้ป่วยวิกฤตค่ะโดยจะพิจารณาจากตัวแปรสำคัญ4ตัวแปรดังนี้ 1. ค่า BUN หรือตัว B มีค่ามากกว่า25มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรจะเท่ากับ1คะแนน 2. ตัว A หรือ Alteration of Consciousมีอาการสับสนหรือไม่รู้สึกตัวผิดปกติคิดเป็น1คะแนน 3. ตัว P หรือ Pulse ชีพจรมากกว่าเท่ากับ109ครั้งต่อนาทีคิดเป็น1คะแนนและ65ก็คืออายุมากกว่าหรือเท่ากับ65ปีคิดเป็น1คะแนนค่ะโดยหากรวมคะแนน BAP 65แล้วหากผู้ป่วยมีคะแนนเท่ากับ0ถือว่ามีความรุนแรงต่ำสามารถดูแลที่บ้านได้และคะแนน 1-2 คะแนนอาจต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาลค่ะและคะแนนที่มากกว่าเท่ากับ3คะแนนผู้ป่วยมีความเสี่ยงสูงค่ะควรพิจารณาเข้ารักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตหรือมีการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดค่ะโดยการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังค่ะปัจจุบันโรคนี้ก็จะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ค่ะและเป้าหมายของการรักษาคือการควบคุมอาการชะลอการดำเนินของโรคและลดการกำเริบเฉียบพลันโดยมีแนวทางดังนี้ค่ะ 1. การใช้ยาขยายหลอดลมชนิดพ่น 2. การใช้ยาสเตียรอยด์แบบพ่นในกรณีที่มีการอักเสบมาก 3. การใช้ยาปฏิชีวนะในกรณีที่มีการติดเชื้อ 4. การหยุดสูบบุหรี่ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ช่วยชะลอการเสื่อมของปอดค่ะ 5. การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดเช่นการออกกำลังกายที่เหมาะสมการฝึกหายใจลึกและ6การใช้เครื่องช่วยหายใจและการให้ออกซิเจนในผู้ป่วยที่พร่องออกซิเจนค่ะ7การรักษาโดยการผ่าตัดซึ่งจะพิจารณาในกรณีที่มีปัญหาถุงลมโป่งพองอย่างรุนแรงหรือมีภาวะที่ตอบสนองต่อการรักษาแบบประคับประคองไม่ได้ค่ะโดยการป้องกันโรคค่ะ1ค่ะควรหลุดเลี่ยงการสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงการสัมผัสควันบุหรี่ค่ะ2หลีกเลี่ยงมลภาวะในอากาศฝุ่นละอองและสารเคมีระคายเคือง 3. การรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และปอดบวมเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อซ้ำและ 4. การตรวจสุขภาพปอดเป็นประจำโดยเฉพาะในผู้ที่มีความเสี่ยงค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่นำฝากกันในวันนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอรณนงค์โพแก้ววรางกูร
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาค่ะออกอากาศวันนี้ค่ะตรงกับวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569นะคะดิฉันชุตินันท์พันจรุงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHz ค่ะวันนี้มาพร้อมกับคุณสุวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุวัฒน
1: ์ครับผมสวัสดีครับคุณชุตินันท์ครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับวันศุกร์สุดสัปดาห์มาเจอกันเป็นประจำครับนี่ก็เป็นศุกร์ต้นเดือนนะครับวันศุกร์ต้นเดือนคร
0: ับ ใช่ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเรามาพร้อมกับทีมงานนะคะผู้อยู่เบื้องหลังนะคะคุณปาพจน์พันตาเอกแล้วก็คุณกิตติพลทุริวงศ์นะคะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นเช่นกันค่ะซึ่งเป็นผู้ควบคุมการออกอากาศทั้งสองท่านค่ะสำหรับรายการของเรานะคะออกอากาศทั่วประเทศค่ะโดยมีสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHz เป็นแม่ข่ายถ่ายทอดสดออกไปทั่วประเทศเลยนะคะผ่านความร่วมมือของ10สถานีวิทยุสถาบันอุดมศึกษาจากทั้ง4ภูมิภาคเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และก็ที่อีสานเราก็สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ
1: นอกเหนือจากนั้นก็มีสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่แล้วก็สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ล่าสุดมหาวิทยาลัยนครพนมด้วยนะครับคุณชุตินันท์ครับ
0: ค่ะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมานะคะก็เกิด อุทกภัยนะคะอยู่ที่บริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะคุณสุวัฒน์หลายท่านก็ประสบอุทกภัยค่ะประสบเป็นผู้ประสบภัยนะคะเราก็ส่งกำลังใจให้แล้วก็ขอใช้ช่วงต้นของรายการของเราเป็นช่องทางในการสื่อสารแจ้งเตือนภัยนะคะรวมไปถึงประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็มีเรื่องมีประกาศออกมาค่ะเรื่องการเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะซึ่งจะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคม2569นะคะในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ค่ะในช่วงวันที่4ตุลาคม2569ค่ะบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันตกขออภัยค่ะและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือค่ะภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงค่ะในวันที่7ตุลาคม2569นะคะด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะค่ะไม่ได้ยินเสียงคุณสุวัฒน์เลยนะคะ
1: ก็สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะฮะก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะฮะบริเวณฟ้าฝนคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับคุณชุตินันท์ครับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันควรจะตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับอันหนึ่งช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคมนี้บริเวณภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ยังคงจะมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในเวลานี้นะครับทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ขอให้ประชาชนวางแผนในการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังและก็ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาและก็สามารถติดตามข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้นะครับคุณชุตินันท์นะครับก็ถือว่าแจ้งให้ทราบกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้เลยนะครับ
0: ใช่ค่ะขออนุญาตเพิ่มเติมลงลึกในพื้นที่หน่อยนิดนึงนะคะอย่างใกล้ๆเนี่ยวันที่4ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะบริเวณภาคเหนือก็จะมีจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยและพิษณุโลกค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็จะมีจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะเอาละค่ะยังไงก็ฝากพี่น้องประชาชนนะคะได้ดูแลความปลอดภัยของทุกท่านนะคะรวมถึงทรัพย์สินของท่านด้วยทุกวันนี้ในยุคของภัยพิบัติและก็โลกสภาพอากาศสุดขั้วแบบนี้นะคะการรับทราบข้อมูลข่าวสารล่วงหน้าก็จะเป็นการลดความเสียหายได้ขอให้ท่านติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยารวมไปถึงข้อมูลต่างๆประกอบด้วยนะคะเราจะเข้าสู่ช่วงแรกของรายการของเราเลยค่ะไปที่ช่วงรอบรั้วทั่วไทยค่ะ
2: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
0: ในส่วนของช่วงรอบรั้วค่ะในส่วนของช่วงรอบรั้วทั่วไทยนะคะข่าวแรกวันนี้ค่ะมาจากคุณสุจิราโลหทัศน์นะคะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางค่ะต่อยอดโครงการพัฒนาระบบและกลไกการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังสูงอายุร่วมกับเรือนจำกลางลำปางศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปางค่ะเราไปติดตามรายละเอียดกันกับคุณสุจิราโลหทัศน์ค่ะ
3: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางต่อยอดโครงการพัฒนาระบบกลไกการดูแลสุขภาพชีวิตผู้ต้องขังสูงอายุร่วมกับเรือนจำกลางจังหวัดลำปางศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปางมุ่งสร้างโมเดลเตรียมความพร้อมนิเวศชีวิตผู้ต้องขังสูงอายุก่อนปล่อยเพื่อรองรับการคืนกลับและเชื่อมประสานก้าวแรกจากเรือนจำกลับสู่ครอบครัวและชุมชนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปุณิกาอภิรักษ์ไกรศรีจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางเปิดเผยถึงที่มาของโครงการว่าที่ผ่านมาการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขังในระบบทั่วไปมักเน้นหนักไปที่การฝึกทักษะอาชีพและการปรับตัวรายบุคคลแต่สำหรับกลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุมิติทางสังคมครอบครัวและสุขภาวะกลับเป็นปัจจัยชี้วัดที่สำคัญยิ่งกว่าสิ่งที่เป็นช่องว่างใหญ่ในของกระบวนการเดิมคือเรื่องของการเตรียมความพร้อมครอบครัวและชุมชนภายนอกผู้ต้องขังสูงอายุบางคนเมื่อถูกปล่อยตัวออกไปแล้วไม่มีครอบครัวไม่เหลือญาติมิตรบางคนไม่เหลือแม้กระทั่งบ้านที่จะกลับไปให้อยู่จากสถานการณ์ดังกล่าวโครงการนี้จึงเข้ามารวมพลังบูรณาการเพื่อเติมช่องว่างโดยเน้นการจัดเตรียมนิเวศชีวิตภายนอกเรือนจำให้กับผู้ต้องขังสูงอายุก่อนปล่อยได้แก่การเตรียมครอบครัวและชุมชนผ่านการประเมินสภาวะครัวเรือนของผู้ต้องขังสูงอายุและเชื่อมต่อสวัสดิการครัวเรือนเป็นฐานข้อมูลและส่งต่อข้อมูลกับภาคีเครือข่ายก่อนที่ผู้ต้องขังสูงอายุจะพ้นโทษเพื่อรองรับการคืนกลับของการมีชีวิตได้ลดภาวะเคว้งคว้างและป้องกันไม่ให้เกิดการกลับมากระทำผิดซ้ำหัวใจสำคัญของโมเดลนี้คือการทำงานร่วมกับพมจ.จังหวัดลำปางและสพส.ลำปางซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายหลักในการนำแบบประเมินทางสังคมเข้ามาเก็บข้อมูลเชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ต้องขังสูงอายุที่กำลังจะได้รับการปล่อยตัวราว90คนซึ่งจะช่วยจำแนกความ

0: เสี่ยงของชีวิตผู้ต้องขังออกเป็นระดับสีอย่างชัดเจนเช่นสีแดงจัดแดงเรือหรือส้มหากผู้ต้องขังสูงอายุอยู่ในกลุ่มสีแดงจัดมีความหมายว่าเสี่ยงไร้ที่พึ่งไม่มีครอบครัวรองรับทีมงานสหวิชาชีพจะลงพื้นที่ทำงานในเชิงรุกร่วมกับพมจ.สพส.ทีมปฏิบัติการโครงการเชื่อมโยงสิทธิสวัสดิการสังคมสิทธิผู้สูงอายุสิทธิการรักษาพยาบาลรวมถึงการเตรียมความพร้อมของคนในครอบครัวและชุมชนล่วงหน้าให้พร้อมรับกับการคืนกลับอย่างเข้าใจผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปุณณิการระบุว่าได้มีการนำเสนอแนวคิดการหารือเบื้องต้นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำผลลัพธ์จากโมเดลนี้ไปทดลองถอดบทเรียนพัฒนาเป็นมาตรฐานการปฏิบัติในการบริหารทางสังคมสำหรับผู้ต้องขังเปราะบางในที่นี้คืองานดูแลและเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังกลุ่มเฉพาะต่อไปในอนาคตเป้าหมายสูงสุดของการทำงานกับผู้ต้องขังไม่ใช่เพียงแค่ปล่อยตัวผู้ต้องขังออกไปแต่คือการทำให้สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีสุขภาพชีวิตที่ดีและไม่เกิดการกระทำความผิดซ้ำจึงมีการปรับการทำงานจากการเตรียมตัวผู้ต้องขังมาสู่มิติของการเตรียมครอบครัวและนิเวศชีวิตซึ่งบทเรียนจากลำปางนี้จะเป็นตัวอย่างมาตรฐานการทำงานกับผู้ต้องขังกลุ่มเฉพาะที่สะท้อนเจตนารมณ์ของธรรมศาสตร์ที่ใช้ศาสตร์ทางสังคมสงเคราะห์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนและสร้างอิมแพคจริงแก่สังคมสุจิราโลหะทัศน์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รายงานค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณสุจิราโลหะทัศน์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะไปกันต่อที่ข่าวที่2เลยค่ะคุณสุวัฒน
2: ์ครับผมเรามาต่อกันที่สถานีวิทยุสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดปัตตานีนะครับได้เชิญประสบนิกรร่วมเฝ้ารับส่งเสด็จในหลวงและพระราชินีเสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ10ตุลาคม2569นะครับเนื้อหาเป็นยังไงติดตามคุณพัชรายิ่งดำรุ่งโดยสถานีวิทยุสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีครับ
3: สวัสดีค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวที่น่าสนใจกับดิฉันพัชรายิ่งดำนนท์ค่ะจังหวัดปัตตานีร่วมกับเทศบาลเมืองปัตตานีเชิญชวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้สำหรับกำหนดจุดในการรับและส่งเสด็จทางจังหวัดปัตตานีได้กำหนดไว้3จุดได้แก่บริเวณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีและบริเวณลานศิลปะวัฒนธรรมโดยได้เชิญชวนประชาชนร่วมเฝ้ารับและส่งเสด็จโดยพร้อมเพรียงและขอความร่วมมือประชาชนในการแต่งกายด้วยชุดโทนสุภาพเรียบร้อยประดับธงชาติและธงพระนาบาพิไธยตลอดจนช่วยการดูแลความสะอาดตลอดเส้นทางเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้ตามที่เทศบาลเมืองปัตตานีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยในอุปถัมภ์ของจุฬาราชมนตรีได้จัดงานทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่19ประจำปี2569ระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคม2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามศรัทธาและมีใจรักในการศึกษาอัลกุรอานพร้อมนำหลักคำสอนในอัลกุรอานมาประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลามและพี่น้องที่นับถือศาสนาต่างศาสนิกการจัดงานมีกิจกรรมต่างๆโดยนายนิอันนุวาสุไลมานนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและนายกสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยได้ร่วมมอบเงินรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันระดับประเทศดังนี้ผลการทดสอบกอรีชายชนะเลิศได้แก่นายต่วนมูไฮมีนนิยามาจังหวัดปัตตานีรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่นายจิ

0: จะเข้ารับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่10ตุลาคมนี้ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและผู้โชคดียังได้รับตั๋วเดินทางไปทำอุมเราะห์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียจำนวน2รางวัลได้แก่นางสาวฮันนาเดียมูฮัมหมัดตำบลสะบรังอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและนางแม่เสาะและมีนาตำบลบาระฮะอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งโดยมีนักเรียนนักศึกษาประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเที่ยวชมบรรยากาศในการจัดงานเป็นจำนวนมากและทางเทศบาลเมืองปัตตานีขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ความร่วมมือจนการจัดงานได้เสร็จสิ้นลงไปเป็นที่เรียบร้อยพัชรายิ่งดำนุ่นสถานีวิทยุมอปัตตานีรายงาน
1: ครับผมขอบคุณคุณพัชรายิ่งดำนุ่นนะครับโดยสถานีวิทยุสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับคุณชุตินันท์ครับ
2: ค่ะก็เราไปกันที่ข่าวที่3เลยนะคะไปที่มอหาดใหญ่นะคะมีรายงานข่าวจากคุณกรองการสุขรักนะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นค่ะระดับภูมิภาคครั้งที่9รวมพลังเครือข่ายทั่วประเทศสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรไทยอย่างยั่งยืน 12-16 ตุลาคมนี้ค่ะฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณกรองการสุขรักกันค่ะ
3: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9รวมพลังเครือข่ายทั่วประเทศสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรไทยอย่างยั่งยืน 12-16 ตุลาคมนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับจังหวัดสงขลาและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรืออพสท.แถลงความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9ระหว่างวันที่12ถึง16ตุลาคม2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีนายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมแถลงข่าวถึงความพร้อมและรายละเอียดของการจัดงานผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับพระราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเป็นเจ้าภาพทั้งด้านสถานที่บุคลากรการจัดนิทรรศการระบบรักษาความปลอดภัยการจราจรการเดินทางและการอำนวยความสะดวกโดยมุ่งหวังให้งานครั้งนี้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเปิดโอกาสให้เยาวชนชุมชนสถานศึกษานักวิชาการและหน่วยงานต่างๆได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เห็นคุณค่าของทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
4: นำผลงานดีๆเด่นๆนะครับมาจัดนิทรรศการแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษานักวิชาการโรงเรียนสถานศึกษาต่างๆรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนได้เห็นความสำคัญได้มาดูของหลายๆอย่างซึ่งเราอาจจะไม่เคยเห็นได้ยินแต่ชื่อนะครับได้มาพูดคุยเกิดเครือข่ายในการที่จะร่วมกันดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของเราให้ยั่งยืนต่อไปนะครับ
3: นายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวว่าจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตั้งแต่ภูเขาป่าไม้พื้นที่เกษตรแหล่งน้ำไปจนถึงทะเลซึ่งล้วนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและควรได้รับการศึกษาอนุรักษ์และส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไปสำหรับการจัดประชุมครั้งนี้จะมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการการจัดนิทรรศการและมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเครือข่ายทั่วประเทศครอบคลุมทั้งงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตลอดจนการนำองค์ความรู้ด้านทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดสู่การเรียนรู้ การวิจัยนวัตกรรมและการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากร

0: และขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ให้เกิดความยั่งยืนทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมทั้งการประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานการจัดนิทรรศการและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเครือข่ายทั่วประเทศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลาและเครือข่ายอพสท.ขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9ระหว่างวันที่12ถึง16ตุลาคม2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อร่วมเรียนรู้เห็นคุณค่าและร่วมสืบสานการอนุรักษ์ทรัพยากรไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืนกรองการสุขรักสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน
1: ค่ะขอบคุณคุณกองการสุขรักนะคะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะ
2: ครับผมจากภาคใต้เดี๋ยวเราไปเหนือเลยนะครับไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันมีข่าวเรื่องราวเกี่ยวกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กางแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจเกษตรเร่งรับมือโรคระบาดกาแฟย้ำบูรณาการงบปี70พร้อมจัดระเบียบศูนย์บ้านพัก700ปีนะครับเนื้อข่าวจะเป็นอย่างไรมีการรายงานจากคุณปาริสากาญจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชิญครับ
3: รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สรุปภาพรวมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สรุปภาพรวมการขับเคลื่อนงานมิติเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาพร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยได้แสดงความขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและนายอำเภอทั้ง25อำเภอที่ร่วมมือกันผลักดันให้ราคาผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะมะม่วงปรับตัวดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาขณะเดียวกันก็สามารถประคับประคองสถานการณ์การท่องเที่ยวให้ยังคงเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจตัวหลักของจังหวัดทั้งในแง่จำนวนผู้เยี่ยมเยือนและมูลค่ารายได้หมุนเวียนอย่างไรก็ดีในมิติด้านการเกษตรและการส่งเสริมอาชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แสดงความห่วงใยต่อการขับเคลื่อนโครงการเชียงใหม่เมืองกาแฟเนื่องจากในปีงบประมาณ2570จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรงบพัฒนาจังหวัดและงบกลุ่มจังหวัดในมิติด้านอาชีพจึงได้มอบหมายให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดในฐานะฝ่ายเลขานุการเร่งรวบรวมระบบข้อมูลและบูรณาการแผนงานกิจกรรมร่วมกับงบประมาณปกติของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองกาแฟตามแผนที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง
4: มีเรื่องเชียงใหม่เมืองกาแฟนะครับที่ในปี2570เนี่ยเราไม่มีงบประมาณที่เป็นงบของงบพัฒนาจังหวัดเลยนะครับในมิติที่เกี่ยวกับด้านอาชีพเนี่ยปี2570เนี่ยเราไม่มีงบประมาณเลยแม้แต่บาทเดียวที่เป็นงบพัฒนาจังหวัดและงบกลุ่มจังหวัดดังนั้นก็ฝากทางท่านเกษตรและสหกรณ์ในฐานะที่เป็นเลขาเรื่องเชียงใหม่เมืองกาแฟนะครับเร่งเรื่องระบบอะไรนะ data ที่คุยกันไว้นะครับต้องเริ่มรวบรวมข้อมูลเพราะว่าการผลักดันเรื่องนี้ในปีงบประมาณ2570คงจะต้องอาศัยงบปกติงบของหน่วยงานเพียงอย่างเดียวต้องรีบบูรณาการงบประมาณแล้วก็แผนงานกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดให้มองเห็นภาพรวมว่าเราจะเคลื่อนกันไปยังไงตามแผนที่เราได้วางเอาไว้นะครับ
3: นอกจากนี้ยังได้กำชับหน่วยงานด้านการเกษตรและอารักขาพืชให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วนกับการควบคุมโรคระบาดในต้นกาแฟซึ่งกำลังแพร่ระบาดในหลายพื้นที่เนื่องจากหากไม่สามารถควบคุมได้อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อปริมาณผลผลิตกาแฟในภาพรวมนอกจากประเด็นด้านเศรษฐกิจและการเกษตรแล้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังเน้นย้ำถึงการบริหารจัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการ700ปีซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการจัดทำระเบียบฉบับใหม่หลังจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับเดิมถูกยกเลิกไปโดยขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัยช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดและตัดแต่งกิ่งไม้ใบหญ้าเพื่อไม่ให้รกร้างป้องกันอันตรายจากสัตว์พิษอย่างงูเหลือมที่อาจเข้ามาในห้องพักอาศัย
4: เรื่องของศูนย์บ้านพัก700ปีเนี่ยตอนนี้เรายังไม่มีระเบียบเนื่องจากว่ามีการยกเลิกระเบียบสำนักนายกฉบับเดิมที่ใช้บังคับอยู่ซึ่งมีผลทำให้ระเบียบของศูนย์บ้านพักถูกยกเลิกไปโดยปริยายด้วย ระหว่างที่รอระเบียบตัวใหม่นะครับเราได้ขอความร่วมมือไว้ว่าขอให้ช่วยกันดูแลบ้านช่องนะครับในบ้าน700ปีนี่ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวบ้านแฟลตทาวน์เฮาส์เป็นแฟลตนะครับเรื่องของความสะอาดสะอ้านความรกรุงรังทั้งหลายเนี่ยนะครับเราก็ขอกันมาหลายเดือนแล้วนะครับยังมีครับยังมีก็ยังมีบ้านพักหลายหลังที่ท่านไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็ท่านปล่อยให้รกร้างแล้วก็มีทั้งหญ้าทั้งงูมีวันหนึ่งผมเคยเล่าแล้วว่ามีงูเหลือมเข้าไปในห้องพักแล้วไปกินแมวอ่ะระวังให้ดีนะครับนอนอยู่ตื่นเช้ามาเนี่ยท่านอยู่ในท้องงูเหลือมนะครับถ้าท่านไม่ช่วยกันเดี๋ยวหาว่าไม่เตือนอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับอะไรที่รกรุงรังก็ช่วยกัน
3: พร้อมทั้งขอความร่วมมือข้าราชการที่ไม่ได้เข้าพักอาศัยหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วให้ส่งคืนบ้านพักและอาคารชุดแก่ส่วนกลางเพื่อนำไปจัดสรรให้แก่ข้าราชการรายอื่นที่กำลังยื่นความประสงค์ต่อคิวรอเข้าพักอาศัยอีกเป็นจำนวนมากเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการอย่างคุ้มค่าสูงสุดต่อไปปริศาการจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
2: ครับผมขอบคุณคุณปริศาการจนกุลนะครับโดยสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับคุณชุตินันท์ครับ
1: ค่ะคุณสุวัฒน์คะในช่วงรอบรถทั่วไทยค่ะสุดท้ายก็ปิดท้ายด้วยข่าวของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะจัดงานพิธีบายสีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการประจำปี2569เพื่อแสดงมุทิตาจิตและเชิดชูเกียรติบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ร่วมอุทิศตนสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่สถาบันพร้อมส่งต่อพลังใจในการดำรงชีวิตหลังเกษียณอย่างมีสุขค่ะปีนี้มขเกษียณ247ท่านนะคะบรรยากาศจะเป็นยังไงเราไปติดตามในรายละเอียดของข่าวกันค่ะมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงานพิธีบายสีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการประจำปี2569เพื่อแสดงมุทิตาจิตและเชิดชูเกียรติบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ร่วมอุทิศตนสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่สถาบันพร้อมส่งต่อพลังใจในการดำรงชีวิตหลังเกษียณอย่างมีสุขรวม247ท่านบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นเมื่อวันที่30กันยายน2569มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงานพิธีบายสีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการประจำปี2569เพื่อแสดงความขอบคุณและเชิดชูบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการจำนวน247ท่านโดยแบ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการจำนวน46ท่านและบุคลากรสายสนับสนุนจำนวน201ท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและสร้างสรรค์ผลงานให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัยพานทองวิริยกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ฮิรัญสาลีประธานชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมงานณศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัยพานทองวิริยกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่างานพิธีบายสีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการประจำปี2569จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความขอบพระคุณและแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการทั้ง247ท่านที่ได้ปฏิบัติราชการสร้างประโยชน์และอุทิศตนรับใช้สังคมและประเทศชาติมาอย่างยาวนานทุกท่านได้ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้และทุ่มเทแรงกายแรงใจสติปัญญาร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นในทุกๆด้านให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงวันนี้แม้ว่าท่านจะไม่ได้ปฏิบัติภารกิจในมหาวิทยาลัยแล้วแต่ทุกท่านยังคงเป็นชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในดวงใจของพวกเราเสมอและหวังว่าทุกท่านจะกลับมาถ่ายทอดประสบการณ์แก่คนรุ่นหลังเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
5: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาเฉาเรืองฤทธิ์ผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการสายวิชาการ

0: สังกัดคณะเทคโนโลยีกล่าวว่ามีความยินดีและซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นตัวแทนกล่าวความรู้สึกในวันนี้ดิฉันมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่อยู่ในฐานะนักศึกษาเมื่อปีพ.ศ. 2528และได้รับโอกาสเข้าเป็นบุคลากรสายวิชาการเมื่อปีพ.ศ. 2536ตลอดระยะเวลา30กว่าปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ทั้งองค์ความรู้โอกาสในการพัฒนาตนเองสภาพแวดล้อมที่ดีที่มีความห่วงใยเอื้ออาทรและไมตรีจิตให้แก่กันเสมอมานอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังดูแลคุณภาพชีวิตของพวกเราทั้งด้านการอยู่อาศัยสวัสดิการการรักษาพยาบาลผ่านโรงพยาบาลศรีนครินทร์ตลอดจนฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ดูแลเรื่องการออมเงินและเงินก้อนสิ้นสุดการทำงานซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของผู้เกษียณขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยและชมรมบุคลากรอาวุโสที่ให้การต้อนรับสมาชิกใหม่แม้วันนี้จะเป็นวันทำงานวันสุดท้ายแต่ผู้เกษียณทุกท่านต่างมีความภาคภูมิใจและพร้อมจะทุ่มเทสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไปด้วยความรักและผูกพันชุตินันท์พันจรุงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นรายงาน
1: ค่ะก็เป็นบรรยากาศของพิธีใบสีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการประจำปี2569ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะคุณสุวัฒน์ที่มมส.เป็นยังไงบ้างคะจัดงานในวันที่30ที่ผ่านมา
2: ใช่แล้วครับบรรยากาศคงจะไม่แตกต่างกันนะครับสำหรับงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการแต่ละปีนะครับเราก็จะได้เห็นภาพสวยงามนะครับในการแสดงออกถึงความมุทิตาจิตนะครับร่วมส่งแต่ละท่านนะครับในชีวิตอายุการเสียงราชการแตกต่างกันออกไปแต่ละพื้นที่นะครับปีนี้มหาสารคามก็ส่งความสุขกันได้ดีเหมือนเดิมครับ
1: ค่ะขออนุญาตนะคะบอกถึงคอมเมนต์ที่ทาง Facebook Live ของเรานะคะคุณสวัสดิ์คุณต้นน้ำปรมินนิรโสนะคะเขาบอกว่าสุขไหนเล่าจะเท่าวันสุขก็เป็นแฟนคลับของพี่ชุตินันท์และพี่สุวัสดิ์เป็น FC อยู่ที่มหาสารคามทั้งสองคนแล้วก็ตอนนี้รายงานสภาพอากาศมาจากสุราษฎร์ธานีนะคะบอกว่าอากาศที่สุราษฎร์ธานีอากาศดีฝนไม่ตกครับขอบคุณมากนะคะคุณต้นน้ำ
2: ขอบคุณครับครับผม
1: น่าจะมาจากสุราษฎร์ธานีนะคะ
2: ครับผมออกมาไกลเลยนะครับคุณชุตินันท
1: ์
2: คร
1: ับ ก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานไทยยูนิวเราทุกคนนะคะต่อไปค่ะเราจะไปกันต่อที่ช่วงของเล่าขานงานวิจัยค่ะ
3: เล่าขานงานวิจัย
1: ค่ะเล่าขานงานวิจัยสัปดาห์นี้นะคะมาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะมหาวิทยาลัยขอนแก่นต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.นะคะเยี่ยมชมนวัตกรรมเด่นตอกย้ำภาพวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ขับเคลื่อนอนาคตของประเทศค่ะรายละเอียดเป็นยังไงเราไปติดตามกันค่ะ
0: มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.เยี่ยมชมนวัตกรรมเด่นตอกย้ำศักยภาพวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ขับเคลื่อนอนาคตประเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่นต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในโอกาสเยี่ยมชมผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่นครอบคลุมทั้งเทคโนโลยีแบตเตอรี่และระบบกักเก็บพลังงานนวัตกรรมเภสัชกรรมและเทคโนโลยีเซลล์บำบัดสะท้อนศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการผลักดันองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงเชื่อมโยงภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเมื่อวันที่11กันยายน2569มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัยพันทองวิริยกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในโอกาสเดินทางเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมหนึ่งในจุดสำคัญของการเยี่ยมชมคือโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่หรือ KKU โวลต์ซึ่งสะท้อนศักยภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการวิจัยพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีด้านแบตเตอรี่และระบบกักเก็บพลังงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยคณะได้แลกเปลี่ยนแนวทางการผลักดันผลงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตและการใช้ประโยชน์ตลอดจนการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศจากนั้นคณะได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของบริษัทลินลี่ฟาร์มาจำกัดเพื่อรับฟังแนวทางการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเภสัชกรรมตลอดจนการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงซึ่งสะท้อนความสำคัญของการเชื่อมโยงระบบวิจัยของมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มจากองค์ความรู้ภายในประเทศอีกหนึ่งจุดสำคัญคือการเยี่ยมชมศูนย์เซลล์บำบัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นโครงการพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงโดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านเซลล์บำบัดและภูมิคุ้มกันบำบัดเพื่อผลักดันงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการไปสู่การประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ในอนาคตซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมการรักษายกระดับระบบสุขภาพและสร้างศักยภาพด้านอุตสาหกรรมทางการแพทย์ขั้นสูงของประเทศไทยการเยี่ยมชมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เชื่อมโยงตั้งแต่องค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีการพัฒนาการใช้ประโยชน์โดยมหาวิทยาลัยไม่ได้มุ่งเพียงสร้างผลงานทางวิชาการแต่ให้ความสำคัญกับการผลักดันองค์ความรู้ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประเทศทั้งด้านพลังงานสุขภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตขณะเดียวกันการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ยังต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยภาครัฐภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมในการเชื่อมต่อองค์ความรู้เทคโนโลยีเงินทุนโครงสร้างพื้นฐานและความต้องการของตลาดเข้าด้วยกันเพื่อให้ผลงานวิจัยสามารถก้าวข้ามจากห้องปฏิบัติการไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์บริการและนวัตกรรมที่สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างแท้จริงการลงพื้นที่เยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมในครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของบทบาทมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างผลกระทบต่อสังคมและประเทศผ่านการบูรณาการความเชี่ยวชาญจากหลากหลายศาสตร์และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเปลี่ยนองค์ความรู้ให้เป็นนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในมิติของการยกระดับอุตสาหกรรมการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพและการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวชุตินันท์พันจรงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นรายงาน
1: ค่ะก็จบไปนะคะสำหรับข่าวช่วงเล่าขานงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อเลยนะคะที่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคือช่วงสนทนาสถาบันค่ะ
3: สนทนาสถาบัน
1: นะคะสนทนาสถาบันของเรานะคะเราได้รับเกียรติจากวิทยากรนะคะจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะวันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วค่ะคุณสุวัฒน์นั่นก็คือเรื่องของ The Chi River Biobridge นะคะสำรวจสิ่งมีชีวิตเกาะเกิ้งนะคะ Ox Brown Lakeชวนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Citizen Science นะคะซึ่งวิทยากรของเราในวันนี้มีทั้งหมด4ท่านด้วยกันนะคะก็อยู่ใน Google Meet กับเรา

0: นะคะอาจจะมีเสียงแบบแทรกหน่อยนิดนึงก็เป็นบรรยากาศของรายการสดของเรานะคะค่ะท่านแรกนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกพจน์ศรีฟ้าประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามและท่านที่2อาจารย์ดร.นครประดิษฐ์รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ
1: ครับผมแล้วก็มีนิสิตอีก2ท่านสวัสดีท่านอาจารย์ด้วยครับแล้วก็มีนิสิตอีก2ท่านด้วยนะครับนางสาวอนุชาพร้อมเพรียงแล้วก็นายกนวัฒน์รจนาสมก็เป็นนิสิตในชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับจะร่วมคุยกันในวันนี้นะครับครับผมสวัสดีนะครับทุกท่าน
0: ค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะนะคะเสียงไม่ทราบว่าเสียงแบ็คกราวด์จากท่านไหนนะคะลองดูสิคะว่ามีเสียงสอดแทรกมาจากช่องทางไหนของแต่ละท่านบ้างตอนนี้ที่ห้องส่งเราจะได้ยินเสียงคลื่นแบบเหมือนเสียงรถ
1: เสียงลมใช่ไหมครับ
0: ใช่เสียงพัดลมหรือเสียงรถไม่ทราบเหมือนกันนะคะลองเช็คดูนะคะเอาละค่ะนี่คือบรรยากาศของรายการสดนะคะเราจะขออนุญาตสอบถามท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกพจน์ก่อนเลยนะคะอาจารย์คะไบโอบริดจ์มันคืออะไรคะคำนี้ฟังดูแล้วแปลกหูดีค่ะแล้วก็น่าสนใจด้วยอยากให้อาจารย์เล่าให้เราฟังเพิ่มเติมหน่อยค่ะ
2: ครับผมสำหรับไบโอบริดจ์นะครับก็เป็นกิจกรรมที่เป็นการช่วยกันค้นหาสิ่งมีชีวิตนะครับในพื้นที่หนึ่งในระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ครับว่าในพื้นที่ตรงนี้นะครับประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตทั้งหมดกี่ชนิดเนาะจะเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่แล้วก็จะเน้นให้มากันเยอะๆช่วยกันเพื่อช่วยกันค้นหาสิ่งที่อาจจะยังหลุดรอดสายตาของบางคนไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีการรายงานว่าพบกี่ชนิดแล้วมีอะไรบ้างครับนี่คือไบโอบริดจ์ครับเป็นกิจกรรมที่ก็ทำกันโดยทั่วโลกนะครับก็เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนซิติเซนซานนะครับหรือวิทยาศาสตร์ภาคประชาชนครับ
0: ค่ะ
1: ก็ฟังดูเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยว่าคำนี้ก็มีประโยชน์แล้วก็เล่นรู้สึกว่าจะใช้กันทั่วโลกแล้วอาจารย์ครับถามอย่างนี้ครับว่าที่เราเลือกแม่น้ำชีแล้วก็เกาะเกื้องทำไมต้องเป็นพื้นที่นี้นะคะที่เป็นพื้นที่ที่สำรวจในโครงการนี้ครับ
0: ค่ะท่านอาจารย์ดร.นครค่ะเชิญค่ะ
3: ก็ส่วนหนึ่งก็คือพื้นที่เกาะเกื้องครับผมเป็นส่วนหนึ่งที่เคยเป็นอดีตของแม่น้ำชีครับและเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าออกซ์บาวเลฟหรือกุดขึ้นมาเป็นเส้นทางน้ำที่เคยคดเคี้ยวครับแล้วก็ต่อมาแม่น้ำชีก็มีการตัดให้เป็นเส้นตรงตัดไปทำให้ตรงนี้เกิดเป็นแอ่งน้ำที่เรียกว่าออกซ์บาวเลฟหรือว่ากุดภาษาไทยอีกชื่อหนึ่งก็คือทะเลสาบลูกแอครับผมก็เลยทำให้ตรงนี้มีจุดที่สิ่งมีชีวิตจะเข้ามาอยู่อาศัยแล้วก็มีลักษณะระบบนิเวศที่ค่อนข้างเฉพาะตัวครับผมและที่สำคัญโครงการครั้งนี้ครับมันเป็นHome River Biobase หรือก็คือการสำรวจแหล่งน้ำใกล้บ้านใกล้ถิ่นที่อยู่ดังนั้นมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับแล้วก็เป็นมอแม่น้ำชีครับดังนั้นสิ่งที่สถาบันก็เลยสนอย่างมากครับในการสำรวจครั้งนี้ครับผม
0: ค่ะถ้าพูดถึงนะคะมหาสารคามเนี่ยดิฉันเคยอยู่ตรงนั้น4ปีนะคะหมายถึงว่าเป็นศิษย์เก่าของราชภัฏมหาสารคามก็จะอยู่ใกล้ๆกับมมส.ด้วยแม่น้ำชีนี่คือเอกลักษณ์เลยของมหาสารคามของเรานะคะนะคะแล้วก็พื้นที่เกาะเกิ้งค่ะแล้วก็แม่น้ำชีนี่มีความสำคัญทางนิเวศยังไงบ้างคะท่านอาจารย์ดร.นครค่ะ
3: พื้นที่แม่น้ำชีจริงๆแล้วเป็นแม่น้ำสายยาวครับแล้วก็ถือว่าเป็นหัวใจหลักของภาคอีสานโดยเฉพาะภาคอีสานตอนกลางเลยครับต้นน้ำจากจังหวัดชัยภูมินะครับนะครับแล้วก็ไหลผ่านเข้ามายังโคราชขอนแก่นมหาสารคามแล้วก็ไปบรรจบกับแม่น้ำมูลที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งทางนั้นจุดนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าเป็นแม่น้ำหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนอีสานโดยเฉพาะอีสานตอนกลางดังนั้นน่ะวิถีชีวิตของพวกเราชาวอีสานนะครับก็จะหากินใช้ชีวิตกับแหล่งน้ำชุมชนก็จะอยู่อาศัยหาปลาดังนั้นระบบนิเวศก็เลยมีความสำคัญอย่างยิ่งครับถ้ามีการได้ศึกษาว่าในพื้นที่ของเรามีความหลากหลายอะไรครับมีสิ่งมีชีวิตอะไรโดยเฉพาะนอกจากในแม่น้ำครับพื้นที่โดยรอบของแม่น้ำเองก็มีความสำคัญดังนั้นมันก็ส่งสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของตัวพื้นที่ของเรานั่นเองครับผม
1: ถามอาจารย์เอกพจน์นะครับว่าความหลากหลายที่อาจารย์ว่าไว้เนี่ยหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะที่เรามองข้ามไปที่คนทั่วไปอาจจะมองไม่เห็นว่ามีอะไรบ้างในพื้นที่ที่ว่าไว้เนี่ยครับ
2: โอ้โหจริงๆแล้วความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยก็ประกอบด้วย

0: ราดูส่วนหลักๆก็คือความหลากหลายของชนิดพันธุ์นะครับก็คือดูจำนวนชนิดนั่นเองนะอย่างแรกที่เห็นชัดๆเลยก็คือพืชนะครับพืชมีต้นใหญ่ต้นเล็กเนาะมีต้นยางนาที่ใหญ่ๆเนี่ยเราเห็นจนกระทั่งพืชเล็กๆที่เป็นไม้ล้มลุกซึ่งบางทีเราก็ไม่ได้ใส่ใจถ้าไม่มีกิจกรรมแบบนี้ที่เราพยายามจะหาให้ได้เยอะที่สุดเนี่ยเราก็มองข้ามไปหรือแม้แต่แมลงครับเราเข้าไปปุ๊บเราก็จะเห็นผีเสื้อเห็นแมลงปอซึ่งขนาดใหญ่เนาะแต่ในความเป็นจริงแมลงมีจนถึงตัวเล็กๆแมลงกลางวันที่เราเห็นกันประจำนี่แต่แมลงกลางคืนบางทีก็มีความแตกต่างกันด้วยนะครับหรือที่เราดูเนี่ยเด็กๆก็ลงไปเก็บตัวอย่างของของพืชน้ำนะครับพอเก็บพืชน้ำมาปุ๊บสิ่งที่ได้ขึ้นมาก็เป็นแพลงต้นพืชกับแพลงต้นสัตว์ตัวเล็กๆที่เห็นชัดมีลูกกุ้งติดมาด้วยมีแพลงต้นสัตว์ตัวเล็กๆซึ่งถ้าเราไม่ได้สังเกตจริงๆก็มองไม่เห็นความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคำใหญ่ที่เราอาจจะไม่ทันได้ไม่ทันได้สังเกตเพราะขนาดของตัวก็มีก็เป็นไปได้ซึ่งงานเนี้ยเรามองกันในหลายส่วนเนาะแต่ว่าก็ด้วยข้อจำกัดเวลาเราก็เลยยังไม่ได้ดูในส่วนที่เล็กๆหลายส่วนเลยครับถ้ามีเวลาเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะทำให้เราเนี่ยได้พบจำนวนชนิดมากขึ้นด้วยครับผม
1: ตอนอย่างนี้รู้อะไรว่าเยอะมากๆเลยใช่ไหมครับอาจารย
0: ์มีเยอะมากครับ
1: หลากหลายมาก
2: ค่ะแต่ถ้าพูดถึงประสบการณ์จริงเนี่ยถ้าเรื่องของการสำรวจเนี่ยสนุกแน่นอนคราวนี้เราไปที่น้องอโนชาบ้างก่อนมาร่วมกิจกรรมเนี่ยน้องรู้จักพื้นที่นี้ไหมคะแล้วก็อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้ตัดสินใจมาร่วมกิจกรรมนี้คะ
3: ก
2: ่
3: อนไปนะคะก็ร
2: ู้
3: จักสถานที่สถาปัตย์บังเกอร์มาอยู่แล้วเพราะว่าคือไปร่วมกิจกรรมแล้วก็ที่ไอ้เขาเรียกอาจารย์เอกพจน์ก็ชื่อทาง
2: โอ้โอเคสัญญาณน้องอโนชาอาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่นะคะขัดขาดหายๆนะคะโอเคค่ะพิสวัตไปต่อเลยค่ะ
1: ครับผมน้องกนวัฒน์นะครับวันนั้นเคยเดินเจออะไรบ้างครับเล่าบรรยากาศให้หลายๆคนได้เห็นภาพว่าเอ๊ะเราไปเดินบริเวณเกาะเครื่องเนี่ยภาพที่เราอาจารย์เล่ามาเนี่ยยังไม่เห็นน้องเห็นอะไรบ้างครับ
4: อ๋อชื่อผมนะครับก็เห็นเยอะมากเลยครับตั้งแต่แมลงตัวเล็กๆอย่างพวกของกลุ่มเพี้ยกระโดดนะครับไปจนถึงระดับนกเลยครับผมนกเราก็เจอเยอะเหมือนกันครับแต่ว่าในการไอเดนเราก็ยากอยู่ที่ในการถ่ายรูปแต่เราก็ได้จดบันทึกไว้เพราะว่าเราเจอนกอะไรเป็นพวกนกกานกกางเขนบ้านอะไรแบบประมาณนี้ครับผม
1: ความหลากหลายที่เห็นกันเลยนะครับแต่ครับคุณชุตินันท์ครับ
2: ค่ะอันนี้ในส่วนของสิ่งมีชีวิตหรือเหตุการณ์ไหนที่ประทับใจและก็ตื่นเต้นแบบว่าโอ้โหมันเหมือนที่เรายังไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยกันตอบได้เลยค่ะน้องอโนชาและน้องกนวัฒน์ค่ะ
4: ครับผมก็สิ่งที่ผมรู้สึกว้าวนะครับก็คือตอนไปสำรวจสิ่งมีชีวิตในน้ำครับตอนใช้แพลงก์ตอนเน็ตในการตักผิวน้ำขึ้นมาครับก็เจอแบบพวกกลุ่มสัตว์น้ำเล็กๆอย่างพวกกุ้งบางทีเราคิดว่าเป็นลูกกุ้งไงครับแต่ว่าพอมาดูดีๆมันคือกุ้งที่ตัวเต็มวัยนะครับแต่ว่ามีขนาดเท่ากุ้งเขาเรียกอะไรนะครับกุ้งเต้นครับ
1: ค่ะกุ้งเต้นกุ้งฝอยตัวเล็กๆไปเลยใช่ไหมฮะ
4: ใช่ครับแต่ว่ามันไม่ใช่กุ้งเต้นเขาจะเป็นกุ้งอีกสปีชีส์หนึ่งอย่างเงี้ยครับผม
1: ยกตัวอย่างให้ได้เห็นภาพว่าไอ้ความหลากหลายบนพื้นที่แถบนี้ของบริเวณเกาะเครื่องนี่มีความหลากหลายมากแล้วก็โครงการนี้ก็น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับถามอาจารย์อย่างนี้ครับว่าพิซซิเซนไซด์เนี่ยคืออะไรครับทำไมนักวิทยาศาสตร์ต้องการคนทั่วไปมาเก็บข้อมูลอะไรแบบนี้ครับอาจารย
2: ์ค่ะ
1: ถามอาจารย์ดร.เอกพจน์เลยครับ
0: ครับก็สำหรับ citizen science เนี่ยก็เป็นแนวทางเนาะที่ปัจจุบันเนี่ยเริ่มทวีความสำคัญมากขึ้นนะครับซึ่งก็แปลตรงตัวเลยว่าวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองนะครับปกติแล้วในการรับรู้ของคนทั่วไปเนี่ยเราทำนักวิทยาศาสตร์ก็จะทำงานวิจัยอยู่ในห้องปฏิบัติการเท่านั้นแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราไม่ได้ทำอย่างเดียวครับปกติแล้วอย่างเช่นผมทำงานวิจัยทางด้านเกี่ยวกับระบบนิเวศทางน้ำเนี่ยเราก็ต้องลงพื้นที่ไปเก็บตัวอย่างด้วยไปศึกษาธรรมชาติด้วยทีนี้ในการศึกษาของเราเนี่ยมันคงจะดีไม่น้อยครับถ้ามีส่วนร่วมเนาะมีแรงการร่วมแรงร่วมใจจากชาวบ้านจากภาคพลเมืองของเราสามารถช่วยเก็บข้อมูลได้ครับ Citizen Science เป็นการที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยครั้งเนาะเราขอให้พลเมือง

0: ในประเทศของเราเนี่ยช่วยกันเก็บข้อมูลและส่งข้อมูลเพื่อที่เราจะได้วิเคราะห์ต่อนะครับมีตัวอย่างอันหนึ่งครับที่อยากยกตัวอย่างให้ได้ฟังกันก็คือมีนักวิทยาศาสตร์ที่สนใจการศึกษาการกัดเซาะชายฝั่งเนาะแล้วเขาก็เลยตั้งเป็นกรอบไม้กรอบเหล็กเอาไว้อยู่ริมชายหาดขอเขียนเอาไว้เลยว่าถ้าใครมาตรงนี้ช่วยเอากล้องเนี่ยนะกล้องมือถือเนี่ยตั้งไว้ตรงนี้ถ่ายรูปกดถ่ายรูปให้หน่อยแล้วก็ช่วยส่งรูปเนี้ยมาให้เขาทางไลน์มี QR code สแกนให้เท่านี้นักวิทยาศาสตร์ก็จะได้ข้อมูลเยอะแยะมหาศาลและสามารถวิเคราะห์ภาพถ่ายในแต่ละช่วงแต่ละวันเพื่อศึกษาการกัดเซาะชายฝั่งได้ครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่เราใช้ภาคพลเมืองนะครับซึ่งอย่างในกรณีนี้เนี่ยก็เป็นนิสิตในชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและไม่ใช่แค่นี้ครับกิจกรรมนี้เนี่ยเราก็มีผู้เข้าร่วมเนาะเป็นบุคลากรนะครับทั้งจากมมส.เองแล้วก็นิสิตจากมหาวิทยาลัยอื่นๆนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนี่นะก็เข้ามาร่วมกันด้วยมีครอบครัวนะครับที่มาพาน้องๆพาลูกๆนะครับมาร่วมกันศึกษาด้วยก็ถือว่าเป็นการได้ประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายเลยนะครับ
1: ค่ะขออนุญาตถามไปที่เรื่องของการถ่ายภาพและบันทึกสิ่งมีชีวิตต้องมีพื้นฐานชีววิทยาไหมคะคนที่ไม่ได้เรียนมาสายวิทย์เนี่ยทำได้หรือเปล่าคะน้องกนวัฒน์ช่วยตอบหน่อยครับ
2: ก็สามารถทำได้เลยครับเราไม่ต้องเรียนลึกขนาดนั้นเขาเพียงแค่เราเห็นแล้วก็เราถ่ายลงเฉยๆครับผม
1: อ๋อต้องจดบันทึกอะไรไหมคะ
2: อาจจะเป็นจดวันที่ที่เราเจอแล้วก็สถานที่ที่เราพบครับผมแค่น
1: ี
3: ้
2: เลยคร
3: ับ
2: ผม
1: ค่ะ
3: ก็ข้อมูลของประชาชนนี้น่าเชื่อถือแค่ไหนครับอาจารย์เอกพจน์ครับ
0: โอ้โหคือต้องเล่าอย่างนี้ครับว่าในกิจกรรมนี้เราใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า iNatural Listเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้เพื่อโลกเลยซึ่งเวลาถ่ายภาพก็อย่างที่น้องกนวัฒน์ได้พูดมาเมื่อกี้นะก็คือเป็นใครก็ได้ถ่ายภาพได้ทีนี้แอปพลิเคชันนี้ก็จะสามารถพยายามประเมินผลและวิเคราะห์ว่ามันน่าจะจับอยู่ในวงจับอยู่ในกลุ่มทางชีววิทยากลุ่มไหนหมวดหมู่ไหนเห็นไหมซึ่งก็เป็นไปตามความน่าเชื่อถือของภาพถ่ายนั่นแหละทีนี้ประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับว่าข้อมูลที่เราส่งเข้าในเว็บไซต์ไปแล้วเนี่ยก็จะมีนักวิจัยจากทั่วโลกเลยเข้ามามองเห็นว่าภาพถ่ายที่อาจารย์เอกพจน์ส่งไว้นะอาจารย์เอกพจน์บอกว่านกที่พบชนิดเนี่ยเป็นนกในหมวดหมู่เอแต่เขาบอกเขามาดูแล้วนะอาจารย์เอกพจน์น่าจะเข้าใจผิดไม่น่าจะใช่หมวดหมู่เอนะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเขาน่าจะเป็นหมวดหมู่บีมากกว่าเขาก็จะแก้ไขให้แล้วโดยหลักการก็คือถ้ามีคนมายืนยันกันเยอะๆเนี่ยการค้นพบเนี่ยเขาก็จะอัปเกรดขึ้นเป็น research grade ครับสามารถนำข้อมูลเนี่ยถือว่าได้รับการรับรองและจากคนมาช่วยกันดูเนาะก็สามารถเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือระดับหนึ่งแล้วก็นำไปตีพิมพ์ในงานวิจัยได้นะครับในหลายที่งานครับ
3: เป็นข้อมูลที่ worldwide และจะดีมากในยุคปัจจุบันนี้ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามีส่วนร่วมด้วย
1: ขอถามไปที่ท่านอาจารย์ดร.นครนะคะในข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้จะนำไปใช้ต่ออย่างไรคะอย่างเช่นการทำฐานข้อมูลงานวิจัยหรือการจัดการพื้นที่ยังไงบ้างคะท่านอาจารย์ดร.นครค่ะ
4: ครับผมก็จริงๆปีแรกที่เราไปทำที่เกาะเกิ้งนะครับจริงๆท่านอาจารย์เอกพจน์เคยจัดโครงการนี้เมื่อ4ปีที่แล้วเนาะครั้งนึงแล้วแต่ว่าเราไปจัดที่ริมแม่น้ำชีใกล้กับมมส.ทีนี้เราก็เลยในฐานะที่เป็นสถาบันก็คุยกับท่านอาจารย์เอกพจน์ว่าเอ๊ะเรามาดูในพื้นที่เกาะเกิ้งแล้วมีการสำรวจดีกว่าซึ่งก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญเลยครับในการดูแนวทางในการที่ว่าในพื้นที่เรามีสิ่งมีชีวิตอะไรแล้วก็เราจะจัดการกับพื้นที่อย่างไรให้เหมาะสมครับทั้งเพื่อการอนุรักษ์และรวมทั้งดูว่าในพื้นที่นั้นจะมีการปรับเปลี่ยนยังไงที่จะเกิดขึ้นถ้ากิจกรรมนี้ยังมีการดำเนินขึ้นทุกๆปีซึ่งจริงๆทั่วโลกมีการดำเนินงานอยู่ทุกๆปีครับแล้วเราก็หวังว่ากิจกรรมนี้เราจะได้รับความช่วยเหลือทั้งจากนิสิตทั้งภาคชีวะหรือทั้งจากทุกๆคนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ในปีถัดไปตลอดครับมันจะเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลสำคัญมากสำหรับทางสถาบันแล้วก็ทางจังหวัดมหาสารคามโดยสัมไปครับผม
1: ค่ะ
3: น้องอโนชาได้เก็บข้อมูลเองครับ
5: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยทีมถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2568ในวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569ในรอบบ่ายจะมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งหมด7คณะด้วยกันนะคะก็จะมีบัณฑิตจำนวน 1,245 คนค่ะหากคุณผู้ฟังอยากเห็นภาพชัดๆนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปเกาะติดที่ Facebook Fanpage ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันได้เลยนะคะในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จถึงภายในหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วค่ะ

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงคมและประทับพระราชอาทค่ะลำดับต่อไปศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะได้กราบบังคมทูลเบิกคณบดีและผู้บังคับการวิทยาลัยกราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะ
1: ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะต่างๆเมื่อวันพุธที่30กันยายนวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมและวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569ในภาคเช้าและเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรอีกวาระหนึ่งในบ่ายวันนี้นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างยิ่งข้าพระพุทธเจ้าในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลอุดมฤกษ์แล้วข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาพระราชทานเหรียญรางวัลเงินรางวัลและทุนการศึกษาในเงินทุนภูมิพลตามที่คณบดีแต่ละคณะผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจและรองอธิการบดีจะได้กราบบังคมทูลต่อไปและขอรับพระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
0: ในขณะนี้คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์คณบดีคณะสหเวชศาสตร์และคณบดีคณะนิเทศศาสตร์กำลังกราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูงจำนวน684รายเสียงที่คุณฟังได้รับฟังอยู่นี้เป็นเสียงของท่านศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดร.พรชัยจันทร์สิทธยานนท์คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์กำลังเบิกบัณฑิตวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตค่ะ
2: พลอยสองแสงนางสาวขอขวัญจริยะธีระวงศ์นางสาวคณาพันธ์เล็บครุฑนายณัฐพัฒน์คงสิริสมบัตินายต่วนวานฟานนางสาวพลอยพิมพ์ไกรสินนายรัฐพงศ์โอวาสิทธิ์นายศิรภพเตชะพิรุณทองนายหมั่นเกืองหวงนางสาวหวีสายงอกชุยนายอุทัยอุมาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตนายกฤษดาอินทรประจักษ์นายขยอสินเทียนนางสาวชนทิชาจิตองอาจนางสาวชัญญกรภูมิผู้ทองนางสาวทิชากรจิตมณีนางสาวนัทนิชาพวงเพชรลาบนายตวนเยินห่วงนางสาวทอฝันเอี่ยมสุวรรณธาดานายธนภูมิรัตนดิลกณภูเก็ตนางสาวธนัญญาจงเจริญกิจนางสาวทันชนกสุขพัฒพงศ์นายปิยพงศ์อัศวะพรสกุลนางสาวพลอยไพรินจำปาทองนางสาวพิชยาอมราลิขิตนางสาวฟิโลมิน่าอาร์เอ็กเปโอกาเรืออากาศหญิงมนชนกกฤษณีไพบูลย์นายมินทูนางสาวลักษิกาสุวรรณโชตนายวลิตวัฒนวงวันนายวสุพลจึงกิจธนวัฒน์นายสัสวัตพุทธพินิษนายศิรัตพงษาลลักษนายสหรัตน์แจ่มใสนางสาวสิดารัตน์ชิโนกุลนางสาวสุกฤตดาทองสวัสดิ์นางสาวสุทธินีโตอนันต์นางสาวสุภัชชาสกลสุจินนางสาวอภิชยาอนุสิทธิ์นายเอ็ดวินเคอร์เนียดวานผู้แทนขึ้นรับพระราชทานประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูงนางสาวพัฒนิตคงเดชาทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนางสาวกุชกรศิลาวานิชยกุลนางสาวกุลเกศสุขผล นายเกียรติพงษ์ทิติธรรมเจริญนางสาวจิดาภา
0: ในขณะนี้แพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งกำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค
2: ่
0: ะก็ฟังคะรอยยิ้มหนึ่งรอยยิ้มอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการเกิดขึ้นแต่เบื้องหลังของการดูแลให้รอยยิ้มนั้นอยู่กับมนุษย์ไปเนิ่นนานคงจะต้องอาศัยศาสตร์อีกหลายศาสตร์ที่มากกว่าที่พวกเราคิดนะคะตั้งแต่โครงสร้างเล็กๆของฟันเนื้อเยื่อเส้นประสาทกระดูกขากรรไกรไปจนถึงการบดเคี้ยวการออกเสียงและสุขภาพของช่องปากทั้งหมดและนี่ก็คือพื้นที่ของการทำงานที่ดูเหมือนเล็กแต่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์แทบทุกช่วงเวลาและผู้ที่จะนำองค์ความรู้เหล่านั้นออกไปทำหน้าที่ต่อจากวันนี้ก็คือบัณฑิตที่กำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตของคณะทันตแพทยศาสตร์ปริญญาที่กำลังได้รับจึงไม่ได้บอกเพียงว่าคนคนหนึ่งเรียนจบทันตแพทย์หากแต่ยังบอกไปเพิ่มเติมด้วยว่าสังคมกำลังมีบุคลากรอีกกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้คนกินอาหารได้อย่างมีความสุขพูดได้อย่างมั่นใจใช้ชีวิตโดยปราศจากความเจ็บปวดและมีรอยยิ้มที่พร้อมจะส่งต่อไปถึงคนรอบข้างเพราะบางครั้งการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้คนก็อาจจะเริ่มต้นแบบนี้จากพื้นที่เล็กๆเพียงหนึ่งรอยยิ้มเท่านั้นเองค่ะคุณฟังและในขณะนี้ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งกำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะสำหรับคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการก่อตั้งขึ้นในฐานะแผนกอิสระเมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2483โดยจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งในสมัยนั้นท่านดำรงตำแหน่งอธิการบดีผู้มีคุณูปการสำคัญในการวางรากฐานและถือเป็นปูชนียาจารย์ได้แก่ศาสตราจารย์พันเอกหลวงวาดวิทยาวัฒน์ซึ่งในขณะนั้นท่านก็ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกท่านแรกด้วยและยังมีศาสตราจารย์พันโทศรีสิริสิงหะอดีตคณบดีทั้งสองท่านนี้ผนึกกำลังกันริเริ่มการศึกษาด้านทันตแพทยศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยค่ะปัจจุบันคณะนี้ดำเนินงานภายใต้ปรัชญาที่จะสร้างทันตแพทย์ผู้มีความสามารถและจริยธรรมเพื่อรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพและมีปณิธานในการเป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของประเทศโดยมีวิสัยทัศน์ที่ว่าคณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับโลกในด้านวิชาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนค่ะโดยคณะนี้ก็จะมีพันธกิจหลักของคณะคือการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เป็นเลิศทางวิชาการและเป็นศูนย์กลางการรักษาทางทันตกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากอย่างยั่งยืนด้วยค่ะในขณะนี้ภายในหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2กำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะ
2: นางสาวภัทราพรสงเคราะห์นางสาววรวรรณสุทธิจันทร์นางสาววรินทร์วราดิสัยนางสาววริตรดาตันติเอมอนนายสรวิทย์บรรยงนางสาวศิรดาจงอานนท์นางสาวศิรพิชยาจินตโรจน์นางสาวสุพิศลาศีลประชาวงศ์นายสหัสลพีมหาพัชราอรุณใหม่นายสนภพวานิชวิเศษกุลนางสาวสายน้ำพึ่งพิมพ์เกาะนางสาวโสรยากีรติเตชากรนายอัศดาอัศวนัดดาทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตนางสาวชนินาถบุพโพดมนางสาวนัทประพัฒน์วรกิจเจริญผลนางสาวทาราทิพย์ละลิศสุวรรณนายนนทพันธ์โลจนะหัสดินนายนวัตล้อประเสริฐกุลนางสาวณชนกรัตนแคล้วนายพัสธรบรรพตนางสาววีรดาธรรมลงปีชาชัยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม

0: ลำดับต่อไปท่านรัฐประดีคณะสาเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เทวินเทนคำเนาจะได้เบิกบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะ
1: นางสาวณัฐมนพันธ์วิทยาวิมลนางสาวนราวรรณแก้วทวีนายพัฒนาชาติเลิศพีรพันธ์นายพิทักษ์สิทธิ์ทรัพย์เจริญนางสาวพิญญาพัฒน์อรุณทองสวัสดิ์นางมาริเคอลิสันเนอร์ฟันเอฟนางสาววาสนาอยู่วัฒนะนางสาวสิริยากรจันเที่ยงนางสาวศศิภาสนแก้ววิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตนายชัยวัฒน์เนศว่างนายณัฐภูมิบุญถานางสาวนิชการชัยพฤกษ์มาลาการนายธนกรอังกุระสิริไพบูลย์นางสาวธนิดาวัชรเทศนายธีรพัฒน์ชนะเมืองคนนางสาวณัชนกชัยกิติพิพัฒน์นายพงพัฒน์แสงเนตรนางสาวภาขวัญเจริญวัฒนาสุขสมนางสาวพิมพ์พลอยคณิตทรัพย์นางสาวเพ็ญสุรัตน์อุ่ยพาณิชย์นางสาวเพมอนนางสาวภาวรินเอกนามนางสาวสิริกุลเหล่าศรีวิจิตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนางสาวกรันทรัตน์ขัดสิรินางสาวกัญญากรกมลคุณาเกษมนายการณภัทรอัตถวิวัฒน์นางสาวทิติมาวงดีนางสาวชนยาภาสุภาเวชปกรณ์นายธีรนาถวันประดิษฐ์นายพีรพลรัตนเฉษฐากุลวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2นางสาวจิตารีบุญยัตเทียน
0: ในขณะนี้วิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2กำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะผู้ฟังคะก่อนที่โรคหนึ่งโรคจะมีชื่อ

0: นายเพชรกล้าศรีนาควรพันธ์บุญธีรวัฒน์นายวัชรพลเลาะวิถีนายสิทธินนท์เตสพันธ์นางสาวอธิตาขิตเฉวงนางสาวออนนลินสุนัทโทนายอาทิตย์บุญแสวงวิทยาศาสตร์บัณฑิตเทคนิคการแพทย์เกียรตินิยมอันดับ2นางสาวกนกวรรณสุวรรณมณีนางสาวกมลชนกวรรณมานางสาวกมลทิพย์กลิ่นทองนางสาวกันนิกาบุญพิมพ์นางสาวกนกวรรณไก่แก้วนางสาวกัญญานัทสุปิตินางสาวชฎาภากุลลีลาชัยนางสาวชนิการบุญสุภานายชนินทร์ล้อนางสาวชบาเวทีวุฒาจารย์นางสาวชวพรแขมเขียวนางสาวชัญญาภักดิ์สิริมงคลนางสาวณภัทรอัสดรนิถีนางสาวนัทธิดาวิทยาโอชะนายธนกรฝั่งสาครนายธนพลพิชยมหุตนางสาวเนตรภาแสงเนตรนางสาวบุญธริกากิติธารานนท์นางสาวเบญจมาบรรหารนางสาวปราชลีเปรมปีดานางสาวปริณดาทองเทพนางสาวพรไพลินประยูนพงษ์นางสาวพิมมุกประพันธ์โรจน์นายพีรณัฐรัตนพรเพชรนางสาวรัตนพรตั้งจิตศิริโรจน์นายวชิรวิทย์จันทร์วัฒนากุลนายวสวัสสิริโพสกุลนางสาววิรดาเนตร
1: คุณฟังคะพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีหลายพระองค์เลยนะคะหนึ่งในนั้นจะเป็นสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7
0: นางสาวอธิชาพงษ์ภูทองนายอัฟนันกาเด
1: พระมหากรุณาธิคุณหรือเหตุการณ์สำคัญหลายเหตุการณ์ตั้งแต่พุทธศักราช2447ไปจนถึงพุทธศักราช2527ค่ะ
0: นายกิตติทัศน์พงพิสุทธิ์โกศล
1: มีครั้งหนึ่งพระองค์โปรดเกล้าให้นิสิตได้เข้าริ้วกระบวนเชิญพระบรมอัฐิรัชกาลที่7รับพระราชเสมาอักษรพระปรมาภิไธยปปร.เบื้องหน้าพระบรมอัฐิเมื่อพุทธศักราช2492
0: นายชัตราหมั่นเทศม
1: ันและทรงร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อปีพุทธศักราช2493ทอดพระเนตรงานนิทรรศการของสโมสรนิสิตเมื่อพุทธศักราช2515และทรงวางศิลาพระฤกษ์ตึกอักษรศาสตร์4เมื่อพุทธศักราช2516ซึ่งปัจจุบันก็เป็นที่ตั้งของอาคารมหาจักรีสิรินธรด้วยค่ะในขณะนี้วิทยาศาสตร์บัณฑิตเทคนิคการแพทย์กำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะ
0: นายปารเมศแผ่นสกุลนางสาวปิยมาศดิถีเพ็งนายปุณวิทย์อยู่พรมนางสาวพัชชนแตงหนูนายพฤษนีลพันธ์นางสาวพลอยนัทโยชินประภาสินนางสาวพัชราภาสงจันทร์นางสาวพิมพ์รพัฒน์สงรักนางสาวภคพรห้องโสภานางสาวพนิดาสันติชัยรัตน์นางสาวพัทรพรเทพธรรมนางสาวภูริชาสุขนิรันดร์นางสาวมัทนาปีรัตน์นางสาวมาริกาขาวพุ่มนางสาวเมธาสินีกิติลือนางสาวรุ่งทิพย์จันทร์วิเศษนางสาววาริพินโสภานายวีรพัฒน์วัฒนดิโลกวิทย์นางสาวศศิราเอียรินนางสาวสลิษาจังหวัดกลางนายศิษนันท์รัตดาแย้มนางสาวอภิภากาญจนาวงศ์นางสาวมิตรางวนกำแหงด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
2: ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทนิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนางสาวชนมนต์พรรณทรัพย์นายสราวุธทองแก้ว
1: ในขณะนี้ท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปรีดาอัครจันทโชตคณบดีคณะนิเทศศาสตร์กำลังเบิกนิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะ
2: นางสาวงอกคานลินทาน
1: สำหรับคณะนิเทศศาสตร์นั้นก่อตั้งครั้งแรกในปีการศึกษา2508ในชื่อแผนกอิสระสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์โดยมีศาสตราจารย์บำรุงสุขศรีหะอัมไพเป็นผู้บุกเบิกและผู้ก่อตั้
2: ง
1: คณะนิเทศศาสตร์เทิดทูนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะบิดาแห่งนิเทศศาสตร์ไทยผู้ทรงริเริ่มงานด้านการสื่อสารในประเทศไทยสัญลักษณ์ประจำคณะคือ

0: สังแตรซึ่งเปรียบได้กับการเป่าประกาศที่ต้องรู้จักกาลเทศะและการใช้ถ้อยคำที่ไพเราะเพื่อจูงใจให้ผู้คนคล้อยตามและเชื่อถือปัจจุบันคณะนี้ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ที่จะเป็นแหล่งอ้างอิงองค์ความรู้ด้านการสื่อสารที่มีคุณภาพทัดเทียมมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกควบคู่กับการยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณภารกิจหลักคือการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและส่งเสริมการวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติคณะนิเทศศาสตร์เปิดทำการสอนในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาโดยในระดับปริญญาตรีมีทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาการจัดการสื่อสารเพื่อสร้างบัณฑิตที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลค่ะและนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตกำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะ
1: นางสาวแอนเซลีน่านางสาวไฮจิงเฉินนิเทศศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนางสาวกนกวรรณกาญจนฤกษ์นายกฤตชนกมีลาภนางสาวกวิศลาเกี่ยวศรีกุลนางสาวกัญวราวงศาโรจน์นายคฤทธิ์มุ่งประสบพรนายจรณวัฒน์สังทองนายจอนลีนาร์ดเมเลซิโอเดอร์บี้นางสาวจำรัดลักษณ์พินโยมงคลนางสาวชยาภาเปลืองวิทยานนท์นางสาวชนนิชาเอกพงพิสิทธิ์นางสาวชนาการพุทธจันทร์นางสาวชนนิการพันธการกุลนางสาวชลพัฒน์อนันตพฤกษ์นางสาวซีซีแฮนแลนด์อาวิเลสนางสาวนัทยาโตมีนางสาวนัสิมาตันธิกุลนายนภัสจันหอมนางสาวนัชชลัยพัฒโนไทยนางสาวนิชาพัฒน์สลิงคการกุลนางสาวทรัพย์สิริพยัคฆ์หาญนางสาวนภัสสรสินธรนางสาวธนพรพรหมทิพย์นายทาดาพึ่งหัวนายปวริศยืนนานนางสาวปิยนุชกาญจนเวทินนางสาวนันทนัทกรุงศรีเมืองนางสาวนิธินันท์สุรพุทธลังกูลนางสาวนุชประวีรัตนเพียรชัยนางสาวปันทิตาปันทุลาธิกุลนางสาวบุญนิตาตั้งสุนทรธรรมนางสาวบุญยวีบุญยโรจน์เสรีนายรักษิตศรีเชียงรากนางสาวปรีชญาจันตรีนางสาวปวริษาหวังกิจไพบูลย์นางสาวปัญชลีเจนโสพลนางสาวปุญญาภาผสมทรัพย์นางสาวปุญญิสาจีรัตนางสาวพรณภัทรผู้พิทักษ์พงศ์นางสาวพรณพิมลรัศมีนางสาวพรมพรเพชรเพ็งนายพรหมบินกาญจนภวนาถนางสาวพราวฟ้ารัตนสมาหารนางสาวพลอยพันธ์หงทองนางสาวพิมมาดาผงปานานนท์นางสาวพิมมาดาเอี้ยวซิโปนางสาวแพรพลอยวิโรจน์ชัยยันนางสาวแพรวาขุนหมวกนางสาวพักจิลามิ่งขวัญปิยกุลนางสาวพัทธิชาทองช่วยนางสาวพัทรลภาพยุหเกียรตินางสาวพัทรานิชพันธ์สกุลวัฒน์นางสาวพัชราวลินรัตนนภาลัยนายพานุวิทย์เลาะมะนางสาวพินพลอยสิริพานุพงษานายมนัสวินศรีวรพันธ์นายรัตนินจัญญาประเสริฐนายวงศกรปัญญาโสนางสาววัฒนยาอภิพัทรกุลนายวรพผลบัณฑิตนายวรพวงรัตนายวริศพรสุวรรณภานางสาววริศลารัตกายนายสิทธิพัฒน์สิริพัฒน์ธนพลนางสาวสันสิตากิติทรัพย์เจริญนายศิรภพรินชุมพูนางสาวสุภชาลีรัตนขจรนางสาวองค์อ่อนแสงดีนางสาวอ่อนปรียาจันแดงนางสาวอลิสาคนแรงดีนางสาวอลิเซียเริงรนอาสานางสาวไอบุญจรัตพันธ์นางสาวอภัสสรประสงค์กิจนางสาวฮันนี่เตชทานิเทศศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2นางสาวกมลชนกพลสังนายกฤตนาปรุงวณิศิรินางสาวกันตาปุรินกุลนางสาวขวัญชีวันกฤตสนายุทธนางสาวคลองขวัญเฮาตวานิชนางสาวจิราพรลิลานายชัตพลนิพนธ์

0: จริญโชตนางสาวชยานิตตันติเมธนางสาวชนิดาวรกิจจานุวัฒน์นายชวกรแผ่นไทยสงนางสาวชุติมาศรีเมืองโชติกาขณะรัตนางสาวดารันดารากุลนางสาวที่คำพรคำคู
1: ในขณะนี้ท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปรีดาอัครจันทโชติคณบดีคณะนิเทศศาสตร์กำลังเบิกนิเทศศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะผู้ฟังคะขณะนี้เป็นเวลา 13:29 นาทีผู้ฟังกำลังรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นการถ่ายทอดเสียงวันสุดท้ายและในช่วงนี้เป็นภาคบ่ายผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังย้อนหลังกันได้ทางแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus หรือจะเป็นทางเว็บไซต์ของเรา www.curadio.jula.ac.th ก็ได้นะคะผู้ฟังคะทุกยุคสมัยมีเรื่องราวของตัวเองแต่เรื่องราวที่จะเดินทางไปถึงผู้คนได้ต้องมีใครบางคนทำหน้าที่มองเห็นมันทำความเข้าใจกับมันและถ่ายทอดมันออกไปอย่างมีความหมายนะคะภาพหนึ่งภาพเสียงหนึ่งเสียงข่าวหนึ่งชิ้นภาพยนตร์หนึ่งเรื่องหรือแม้แต่ข้อความเพียงไม่กี่บรรทัดอาจเปลี่ยนความคิดสร้างความเข้าใจและบางครั้งก็เปลี่ยนทิศทางของการตีความหมายของสังคมได้นี่เป็นทั้งพลังและความรับผิดชอบของผู้ที่เรียนรู้ศาสตร์ที่ชื่อว่าการสื่อสารในวาระอันทรงเกียรตินี้บัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด้วยใจมุ่งมั่นจากวันที่เคยเรียนรู้ว่าจะสื่อสารอย่างไรวันนี้อาจเป็นวันที่บัณฑิตจะต้องตั้งคำถามต่อไปด้วยนะคะว่าจะใช้พลังของการสื่อสารนั้นเพื่ออะไรล่ะเพราะในโลกที่ทุกคนสามารถเป็นผู้ส่งสารได้ความรวดเร็วอาจไม่สำคัญไปกว่าความถูกต้องความน่าสนใจก็อาจจะไม่สำคัญไปกว่าความรับผิดชอบและยอดการมองเห็นอาจไม่สำคัญไปกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้คนทุกคนค่ะปริญญาบัตรในวันนี้จะเป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จและเป็นหมุดหมายแห่งการเริ่มต้นบทบาทใหม่ของบัณฑิตนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่จะเป็นผู้บันทึกเรื่องราวของยุคสมัยเป็นผู้สร้างสรรค์ความหมายและเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดว่าสังคมไทยจะมองเห็นเข้าใจและจดจำโลกที่เราอยู่ร่วมกันไปต่อได้อย่างไรค่ะ 13:00 น.กับอีก32 นาทีจะให้รับฟังภายในบรรยากาศภายในหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ขณะนี้นิเทศศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2กำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะ
0: นางสาววรรณกมลอุ้ยอ่องนายวัชรากรผาเย็นสกุลนางสาวเวโรนิก้าเกรซปาทาเลนายสลันโรจนภาสนางสาวสรุดาศรีนรงค์นางสาวศิรดาเลิศลุมพรีพันธ์นางสาวศิโรรัตน์แก้วสมบัตินางสาวสุพิศราโลสกูลนางสาวสาธิสาปริมาณนางสาวสุรักษ์แสงสิริพงพันธ์สุนัยสินสวัสดิ์นางสาวสุรสดาโสจิตสิริกุลนางสาวสุวรรณดีอัศวสิริจินดานางสาวอภิชยาสิริโภคนางสาวออนเดียาแก้วเข้มนายอมรินทร์จิรจรัสกุลนายอิงครัตดำรงศักดิ์กุลนางสาวไอรินพวงกิจจานิเทศศาสตร์บัณฑิตนางสาวกรองการกุดันนายกล้านรงเลิศกิจไพศาลนางสาวกัญญภาตู้บันเทิงนางสาวกุลนันท์สีทองสุขนายจุนซังอันนายชนนลลิศเมธีนายชนันพูนวัตถุนางสาวชลสมีชัยสิทธิ์นางสาวชิชนกโปร่งสูงเนินนายชินกฤตธรรมลักษณ์นายเชงเชวูนางสาวโซเฟียกันนายธนพลตรีอมรเลิศนายณภัทรอุณนันท์นายณัฐภัทรประพานนท์นายธนตนสุขคงนายธนวัฒน์คงวิวัฒนากุลนางสาวทันชนิดพุทธสงฆ์นางสาวทันรดาวิวัฒนเตชานายทิติตรีบริลักษ์นางสาวนงณภัทรปีละผลนางสาวประสิตาจิตอีมันนายปองพลปัญญามิตรนายปองพบกิต

0: อำนาจสุขนายปนวัฒน์เสิร์ชสุวรรณกุลนางสาวพิรุณลักษณ์ศรีโฉมงามนายพิสัยทัศน์ชัยนายพีรวิทย์กิจการเจริญศิลป์นายพุทธิพงศ์ทวีชาติฟูศักดิ์สุขช่วงนายพักพลขันธบัพนายมณวัฒน์วรรัตน์นายมหิดลพิบูลสงครามนายยุทธิชัยบุญเรืองรอดนายวรสทรัพย์ลุ่งเรืองนางสาววรธิดาอัมพันแสงนายวรินตรีนุภาพนายวสินองค์สันติภาพนางสาววิชาภาอึ้งล่ำซำนายแวร์วาตอนมูซอนายศิระบูรณะศรีนายสุพนัทธรรมวิมลนางสาวสุพนิดาวิวัฒน์รุ่งเรืองดีนายสันทิติเปรียบปรางนายอเนรินทร์อัครเสรณีนางสาวอัจฉริยาศรีโสกุศลนายอัฟตอนสาและด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม
1: ในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกำลังเสด็จออกจากหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อเสด็จขึ้นชั้น2โดยลิฟต์และเสด็จไปยังห้องรับรองชั้น2เพื่อประทับพักพระราชอิริยาบถประมาณ10นาทีค่ะคุณฟังกำลังรับฟัง FM 101.5 MHz และ www.curadio.jula.ac.th รวมไปถึงทางแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus พวกเราวิทยุจุฬากำลังถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2568ให้กับผู้ฟังเป็นบรรยากาศสดๆภายในหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะในลำดับต่อไปจะพาผู้ฟังรับฟังคำประกาศเกียรติคุณของนายบุญชัยโชควัฒนานิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ค่ะ
2: คำประกาศเกียรติคุณนายบุญชัยโชควัฒนานิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้วยสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่916เมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ได้พิจารณาเห็นว่านายบุญชัยโชควัฒนาเป็นแบบอย่างของนักธุรกิจผู้พัฒนาอุตสาหกรรมโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของประเทศโดยประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ด้านนิเทศศาสตร์ในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างสังคมที่มั่นคงและยั่งยืนในระหว่างที่ศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประเทศสหรัฐอเมริกานายบุญชัยโชควัฒนาจำเป็นต้องยุติการศึกษาเพื่อกลับมาบริหารงานบริษัท Far East Advertising จำกัดซึ่งเดิมเป็นเพียงแผนกหนึ่งในบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดอันเป็นธุรกิจของครอบครัวบริษัท Far East Advertising จำกัดเป็นบริษัทเอเจนซี่โฆษณาแห่งแรกในประเทศไทยที่มีคนไทยเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้บริหารโดยนายบุญชัยโชควัฒนาเริ่มทำงานในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการท่านเป็นผู้ที่สนใจเปิดรับสื่อทั้งวิทยุโทรทัศน์และโฆษณาสินค้าจึงมีความหลงไหลในการทำงานด้านโฆษณามาโดยตลอดแม้จะทำหน้าที่เป็นผู้บริหารแต่ท่านก็ยังทำงานระดับปฏิบัติการด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นนักสร้างสรรค์โฆษณานักเขียนคำโฆษณาช่างภาพรวมถึงการสร้างนวัตกรรมการถ่ายภาพโฆษณาสิ่งพิมพ์เพื่อลดขั้นตอนการทำงานนายบุญชัยโชควัฒนาเห็นความสำคัญของกระบวนการวิจัยเพื่อนำมาใช้กับธุรกิจโฆษณาจึงริเริ่มให้จัดสร้างห้องทดลองวิจัยผู้บริโภคขึ้นในบริษัทนับเป็นบริษัทโฆษณาแห่งแรกในประเทศไทยที่มีห้องทดลองวิจัยรวมถึงการวัดผลจากการโฆษณาเพื่อสำรวจว่าผู้ชมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสามารถจดจำโฆษณาสินค้าหลังจากที่ได้ออกอากาศได้มากน้อยเพียงใดและการออกอากาศโฆษณาดังกล่าวส่งผลต่อการขายสินค้าอย่างไรนอกจากนี้นายบุญชัยโชควัฒนายังเป็นนักสื่อสารตราสินค้าท่านได้สร้างนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคที่เรียกว่า Brand Switching Matrix และการคิดข้อความโฆษณาที่เรียกว่า Brand Switching Words เพื่อเป็นตัววัดว่าผู้บริโภคจะเปลี่ยนพฤติกรรมจากสินค้าอื่นมาเลือกสินค้าที่สื่อสารตราสินค้าด้วยการโฆษณาได้มากน้อยเพียงใดต่อมา บริษัท Far East Advertising จำกัดได้ขยายและรวมกิจการจนกลายเป็นบริษัท Far East DDB Frameline จำกัดมหาชนโดยนายบุญชัยโชควัฒนาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการท่านได้ส่งเสริมให้บริษัทมีศักยภาพในการสร้างแนวคิดและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สดใหม่เพิ่มประสิทธิภาพของการโฆษณาโดยใช้ระบบติดตามเพื่อวัดผลการโฆษณามีการวางแผนจากข้อมูลเชิงลึกนอกจากนี้บริษัท Far East ยังเป็นผู้บุกเบิกการตลาด Immersive เป็นรายแรกของประเทศไทยด้วยนอกเหนือจากบทบาทการเป็นนักบริหารองค์กรวิชาชีพการสื่อสารแล้วนายบุญชัยโชควัฒนายังมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนท่านให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ซึ่งเป็นพื้นฐานของการสร้างสังคมเข้มแข็งที่ยุติธรรมและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายท่านได้รณรงค์ให้สังคมตระหนักว่าการทุจริตนั้นเป็นเครื่องบ่อนทำลายตนเองและเป็นสิ่งฉุดรั้งโอกาสในการพัฒนาประเทศอย่างร้ายแรงในการสื่อสารแนวคิดเรื่องความซื่อสัตย์นี้สะท้อนให้เห็นชัดเจนตั้งแต่การตั้งชื่อตราสินค้าผงซักฟอกเป่าบุญจินรวมถึงการสร้างสรรค์คำขวัญโฆษณาว่าคุณภาพซื่อสัตย์ราคายุติธรรมนายบุญชัยโชควัฒนาให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวโดยสนับสนุนการผลิตรายการรักลูกให้ถูกทางออกอากาศทางโทรทัศน์เป็นระยะเวลายาวนาน33ปีดำเนินการผลิตรายการมากกว่า 6,000 ตอนและขยายวงไปสู่การสร้างสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมผ่านโครงการต่างๆจำนวนมากนายบุญชัยโชควัฒนามีความมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของตนสู่คนรุ่นหลังทั้งในรูปแบบการสอนการบรรยายพิเศษการเป็นที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีแนวคิดเชิงบวกมีความคิดสร้างสรรค์มีภาวะผู้นำและดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมโดยมีการสื่อสารเป็นหัวใจสำคัญของการบรรลุเป้าหมายโดยเหตุที่นายบุญชัยโชควัฒนาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีวิสัยทัศน์สร้างความก้าวหน้าแก่อุตสาหกรรมโฆษณาประชาสัมพันธ์ของไทยเป็นนักบริหารองค์กรธุรกิจการสื่อสารที่มีคุณธรรมจริยธรรมและเชื่อมั่นในการใช้คุณธรรมเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อสร้างสังคมที่มั่นคงและยั่งยืนสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับพระราชทานปริญญานิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เพื่อเป็นเกียรติสืบไป

0: ข้าพเจ้านางสาวสวิตาสันติวิภารัตน์ผู้เป็นบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: ผู้เป็นบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0: ขอให้คำสัตย์ปฏิญาณต่อพระพักผู้แทนพระนฤบาลสยามมินว่าจะมีใจมุ่งผดุงชาติ
1: และพระศาสนาอ
0: ัน
1: ส
0: ู
1: งส
0: ่
1: ง
2: และนี่คือคำสัญญาจากบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมเป็นสักขีพยานนี้ด้วยการร่วมแสดงความยินดีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0: และชูเชิดชื่อจุฬานี้ไว
2: ้ปริญญาบัตรจุฬาประทับตราคุณค่าจามจุรี
0: ให้คงอยู่ตลอดไปชั่วดินฟ้า
3: วันสำคัญที่บัณฑิตทุกคนรอคอยร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตคนสำคัญในวันแห่งความภาคภูมิใจของครอบครัวมาร่วมกันสร้างโลกใบนี้ให้สวยงามด้วยการมอบของขวัญที่เรียบง่ายและประหยัดของขวัญที่แท้จริงคือสิ่งที่มอบจากใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568 30 กันยายนและ 1-2 ตุลาคมนี้ณหอประชุมจุฬา

0: ผู้ฟังได้ติดตามรับชม Facebook Fanpage ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็คงจะได้เห็นในช่วงจังหวะที่บัณฑิตได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะก็จะมีการถวายคำนับถอนสายบัวจริงๆการแสดงความเคารพด้วยความกตัญญูกตเวทีแบบนี้ถือเป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ทั่วไปที่มีความสำนึกในคุณค่าของผู้กระทำคุณมาก่อนคือเมื่อเรามีความกตัญญูกตเวทีเราก็จะระลึกถึงคุณค่าของความดีที่คนที่ผู้มีอุปการะคุณกระทำมาก่อนก็เท่ากับว่าเราเป็นอนุชนผู้มีสำนึกต่อบุพการีและมีความเจริญสุขในชีวิตของบัณฑิตก็จะเกิดขึ้นด้วยดังนั้นมหาวิทยาลัยของเรานะคะจึงพยายามที่จะปลูกฝังคุณค่าเหล่านี้มาตั้งแต่แรกของการสถาปนาในบางยุคบางสมัยการเข้ามาเป็นบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแม้ไม่ได้มีการถวายบังคมหรือถวายตัวต่อพระบรมราชานุสาวรีย์แต่ว่าก็ยังมีการปฏิบัติการปฏิญาณตนในหอประชุมหรือในงานไหว้ครูต่างๆด้วยนะคะผู้ฟังคะในลำดับถัดไปจะเป็นการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะซึ่งถ้ากล่าวถึงคณะนี้ก็เป็นคณะที่ได้รับการก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช2478โดยมีรากฐานจากการริเริ่มของบุคคลสำคัญหลายท่านนำโดยพลตรีหม่อมเจ้าทองทีคายุทองใหญ่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์ค่ะในขณะนี้13นาฬิกากับอีก46นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จเข้าสู่ภายในหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและอีกสักครู่หนึ่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจจะได้กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน561รายค่ะในขณะนี้ท่านคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.เกวลีฉัตรดรงค
1: ์
0: จะได้เบิกบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะ
1: วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนางสาวกฎชกรสวัสดิ์ภักดีนางสาวคณนารังประเสริฐนายจักรวัฒน์ร่วมพัฒนานายชวินลีลาภสวัสดิ์นางสาวดิตยาเวนเกศวารันนางทวันรัตน์เกียรติยิ่งอังสุรีนางสาวหนึ่งฟาร์มทีแคมนายประกิตบุญพละนายปรีชาพลเตชะเมธีกุลนายปันวัตรสุภาพันชาตินายพงษนันท์ขำตานางสาวพนิดาภูลศิลป์นางสาวพันธิพาบริกับประกุลนางสาวภูพวินพวินชูนางสาวเฟื่องรัตนบรรจงนางสาวภาสิกาเฉลิมพรหมมานางสาวมนศิชานิจรันนายวรุษเก่งกิตติพัฒน์นางสาวศิวพรตวงเพิ่มทรัพย์นายสตีเฟนดีเบอร์บานโทโรนายสุรวิทย์เชื้อฮิรันวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตนางสาวคารีนากุณาวานนางสาวง็อกอานแวนฟาร์มนางสาวชมนาสตาพรนางสาวชุนเลมูนางสาวชาวานาแอนนิสารามานางสาวทิติมาเลิศศรีสถิตนางสาวทิกือทรินไมนางสาวทูเลทิอานนายเมียวทูรานางสาวแมกดาเลนาโนเวียนางสาวโมลิดาเซลมาฮานิมนางสาวไมซาชุนฮานิสยูซุฟนายวินฮูเลอนายเวเรนฟิดัสโคโนเล็กนายสิริกรพิบูลพงศ์นายสังกาธยาดีนายอภิชาติประพัฒนะอุ่นวงศ์นายอภิสิทธิ์วังเหลิมนายอ่องคยอนายฮุนเหวียนสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนายกีรติสุภานายจิรวิทย์แสงผู้นิธิไพศาลนางสาวชนิสรา

0: ตันทองแท้นายชยุทธบุญเอกรัตน์นางสาวชูขวัญทองสุขนายณัชนนท์เรืองโชติวิทย์นายณัฐพงษ์หน่อแก้วนายธนโชติชัยการนางสาวธนัฏฐาลดาพรวิทยานางสาวธนาพรกัมมานายธีรพัฒน์คงเรืองนางสาวบุญธริกาฉันทองนางสาวประพิชยาอัฐพรพิทักษ์นางสาวประพัสราแก้วเกตนางสาวพัดสวงอินทปัญญานางสาวพิมาดาวงเสานายภูวนัทรุ่งพุทธิเศษนางสาวปนัสนันวัชระสิริธรรมนางสาวรดาวิจารวงนางสาววาสินีมณีวิหกนางสาวสรันเกิดโรจน์วงกุลนางสาวสิริยากรณรงค์ชัยรังสีนางสาวสุรัมภาด่านนรเวศสนธินางสาวอภิญญาฉัตรชัยสุริยานางสาวอทิตยารัตนเจริญสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2นางสาวกฎชกรช้างชูนางสาวกริติกาโนจานายกสิดิตลาดโคกสูงนายกสิดิตเอี้ยวสกุลรัตนายจารุกิจคุณากรเรืองกิจนางสาวจุธามาศโอราริกโยธินนายชินวัตรจามอนจินดามณีนางสาวนัทกริตาบ่ายค้อยนายณัฐภาสเลิศการวิจัยนางสาวนัสินีปุณณิธิวงศ์นายธนกรงามสวัสดิ์นายธนชนกวงสวัสดิ์นางสาวธนวรรณพันธุมาโอภาสนางสาวธันรดานิธิกรธัญวัฒน์นายธีรนัยวาทินนายธีวดลปทุมาสูตรนายนนทกรขวัญเมืองนายณัฐวัฒน์เพิ่มต่อศักดิ์นางสาวนิชาดาเลิศเลอพงนางสาวนิสากรปุ๋ยรักษานางสาวบุญยวีธีระวัฒนชัยนายปรัชญานรินนอกนางสาวพัชราพรรัตนเรืองนางสาวพิมนารามเรืองยวีนางสาววริศราแก้วชัยยะนายวริศมัตสมพงษ์นางสาวส
1: วดบัณฑิตในระดับปริญญาบัณฑิตกำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะผู้ที่เบิกบัณฑิตคือท่านรองศาสตราจารย์พันตำรวจเอกหญิงดร.ทิพย์คำพรเกตโกมลซึ่งท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มงานอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลตำรวจวิชาการค่ะ
2: นางสาวกมลพัฒน์ศรีชาเยศชินพัฒน์นางสาวเกษินีมังคลาศนางสาวขวัญข้าวภูมิสถานนางสาวจิดาภาปุลยพัสกุลนางสาวจุธามาตันติวิชานันนางสาวทิติวรดาแงวกุดเรือนางสาวนัทธิกาแจ้งสว่างนางสาวนัทธิดาผันยอดนางสาวนัทนิชากันทะปานางสาวนันทัชพรผลบุญนางสาววันนิดาวันนเผือกนางสาวสรินสาทิพนางนางสาวสรุตาทิพนางนางสาวสุพิศราเทพอินนางสาวสุชัญญาดอนแก้วนางสาวสุธาสินีสีแสงนางสาวอริสดาโสดานางสาวอาริยาฤทธิ์หมุนพยาบาลศาสตร์บัณฑิตนายกิตตวัฒน์สังขาวนางสาวกัทมณีสอนศรีนางสาวกัญญกรชำนาญราชนางสาวกัลยาศรีนวลนางสาวกุลวดีพุทธวงศ์นางสาวกุลสตรีไหลคอนบุรีนางสาวเกศสิริพลรักษณะนางสาวจิรัชยาใจกล้านางสาวชนัญชิดาบุญคำป๊อกนางสาวชรินรัตน์ปุ๋ยรักษานางสาวชนทิชาโปร่งจิตนางสาวชนทิชาแก้วสว่างนางสาวนัทนิชานาคราชนายณัฐนนท์พิรมคำนางสาวนิชาพัฒน์อมรจิรภานุพงศ์นางสาวนิชากรแก้วกลดนางสาวทิพย์เกษรแสนหารนางสาวธิดารัตน์อ่อมฤทธิ์นางสาวเนติยาวาสิงห์หนนางสาวเบญจทิพย์ชยพรอุปถัมภ์นางสาวปิยธิดารอดศาสตรานางสาวปิยเพชรคงทองนางสาวปุญญภาเซ้งมณีนางสาวพันนิพาสมบูรณ์

0: นางสาวพัชรพรจันตะกูลนางสาวพัชรีตั้นหุ่ยนางสาวพัทธีราตุ้ยยวงนางสาวพีรดากันธานางสาวเพ็ญพิชาบุตรสีน้อยนางสาวรสนันท์พุ่มพวงนางสาววชิรยาโสกันทัตนางสาววันเพ็ญชัยธนุนางสาววรรณสาหนูแสงนางสาวสสิการสุมมาศนางสาวสสิวิมลสุมมาศนางสาวสิริยากรสาเสงนางสาวสิริวิมลกองรถนางสาวอภิสราผันดอนนายอมเรศบัวล้อมใบนางสาวอรยาโหราจันนางสาวอิงครัตโชติสถิตโพคินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม
1: ขอพระราชทานกราบบังคม
2: ผู้ฟังคะในขณะนี้ท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุกัญญาสมภิพไพบูลย์รองอธิการบดีด้านกิจการนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังเบิกบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะ
1: พระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้แทนนิสิตที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอนุปริญญาเข้ารับพระราชทานอนุปริญญาบัตรได้แก่อนุปริญญานิติศาสตร์นายพลเอกคงคาไลในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตรข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้ได้รับเหรียญรางวัลในหลักสูตรปริญญาบัณฑิตคือผู้ได้คะแนนสูงสุดในการศึกษาตลอดหลักสูตรประจำปีการศึกษา2568เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลตามลำดับดังนี้คณะเกษตรศาสตร์บูรณาการสาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรนางสาวจุติมนบานเย็นคณะครุศาสตร์สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียนนางสาวรตาแสวงสินสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนางสาวพิชญนิชูเลิศสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนวและการศึกษาพิเศษนางสาววสินีวงสาวิทสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาการแนะแนวและการศึกษาพิเศษนางสาวสิรินภาโภคานันสาขาวิชาดนตรีศึกษานายพลวัฒน์ชาวรานนท์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษานางสาวใกล้รุ่งอุ่นวิเศษสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษานางสาวชยานิษฐ์เชียงทองสาขาวิชาประถมมาศึกษานางสาว
2: ในขณะนี้ท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุกัญญาสมภัยบูรณ์รองอธิการบดีกำลังกราบบังคมทูลเบิกผู้แทนผู้สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาผู้ได้รับเหรียญรางวัลในหลักสูตรปริญญาบัณฑิตเงินรางวัลและทุนการศึกษาในเงินทุนภูมิพลเข้ารับพระราชทานอนุปริญญาบัตรเหรียญรางวัลเงินรางวัลและทุนการศึกษาในเงินทุนภูมิพลจำนวน158รายค่ะ
1: นายเอกวิทย์โอภาสพินิจสาขาวิชาศิลปะศึกษานายกิติภพครูสว่างศรีสาขาวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานายภูมิพัฒน์แก่นสากลคณะจิตวิทยาสาขาวิชาจิตวิทยานายสุภชาติเวียงโอสถสาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยานางสาวสิริกัญญามนูสุขคณะทันตแพทยศาสตร์สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์นางสาวฤทธมนต์กาบตุ้มคณะนิติศาสตร์สาขาวิชานิติศาสตร์นางสาวชยานิจจงใจลานสาขาวิชานิติศาสตร์นางสาวสุพิศราเตชะเกษมบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์นางสาวอ่อนนิชาเต็มสุขสรรคณะนิเทศศาสตร์สาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสารตราสินค้านายณภัทรจันหอมสาขาวิชาการจัดการการสื่อสารนายจอร์ลีนาดเมเลซิโอเดอร์บีสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์นางสาวนิชาทัศริงคานสกุลสาขาวิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่งนางสาวนุชประวีรัตนเพียรชัยสาขาวิชาการออกแบบและผลิตสื่อนายวรภพวงรัตน์สาขาวิชาวาทนิเทศนางสาวณัชลัยพัฒโนไทยสาขาวิชาวาทนิเทศนางสาวองค์อ่อนแสงดีสาขาวิชาวารสารสนเทศและสื่อใหม่นางสาวปุณภาผสมทรัพย์สาขาวิชาสื่อสารการแสดง

นางสาววริศรารัฐกายคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศนางสาวพรวรินทร์หล่อกิตยกุลสาขาวิชาการจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจทิตินัชยาสิงห์คำโลสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกระหว่างประเทศนางสาวนิรนุชชัดชัยศิรกุลสาขาวิชาการตลาดนางสาวนนทศรวงศิริเลิศสาขาวิชาการตลาดนางสาวสุชาพิษกลั่นกล้าสาขาวิชาการธนาคารและการเงินนางสาวภาวินีอริยะไพศาลกุลสาขาวิชาการบัญชีนางสาวอันนาเบญจาภิบาลสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการจัดการนายชยุทธจันพรสาขาวิชาการบัญชีนายพงพลสีม่วงสาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูลนายวิสรุตพีระชัยเดโชคณะแพทยศาสตร์สาขาวิชาแพทยศาสตร์นางสาวกัญญพัฒน์ริ้วรุจาสาขาวิชาแพทยศาสตร์นายกฤษดาตั้งอมตะกุลสาขาวิชาแพทยศาสตร์นางสาวณัฐวรัญยงเกียรติการสาขาวิชาแพทยศาสตร์นายธีทรอวิสิงหานนท์สาขาวิชาแพทยศาสตร์นางสาวอริสาชูกลิ่นคณะเภสัชศาสตร์สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรมนายอลงกรกุลธรรมเนียบสาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการนายชยาพิเชียรวงศ์คณะรัฐศาสตร์สาขาวิชาการปกครองนายปิลันธนนท์ตันติประสบลาภสาขาวิชาการเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษานายวิทย์วัยวุฒิสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์นายเลิศภูมิทองจำรัดสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยานางสาวลักษมีศรีใหม่คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมีนางสาวชนิศราสมัยกลางสาขาวิชาเคมีประยุกต์นายเอกอมรศรีจอมขวัญสาขาวิชาเคมีวิศวกรรมนางสาวอรนันท์วรเวทธนกุลสาขาวิชาจุลชีววิทยานางสาวพนิดาศรีประล่ำทองสาขาวิชาชีวเคมีนางสาวระดาทองสืบแสงสาขาวิชาชีววิทยานายชินติสันโชติจิระอนันต์สาขาวิชาธรณีวิทยานายตะวันตาคำสาขาวิชาพฤกษศาสตร์นายปนัดใบไพศาลสาขาวิชาพันธุศาสตร์นางสาวฐานิชคันธสาลีสาขาวิชาฟิสิกส์นายอนุพัฒน์เจริญพักสาขาวิชาวัสดุศาสตร์นางสาวนพนิชาสุทธิพงศ์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์นายพิรดลสารแก้วสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลนางสาวธีรินสุวรรณรดาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนายกฤตเมษช้างเผือกคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายนางสาวกัญญาวีชัยทองคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นายฉันทัศน์นรเศรษฐพันธ์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นายวรพันธ์ตรีภูนทรัพย์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีนางสาวอ่อนปรียาจันทนาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการนายภวัตตันติเสรีสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลนายกันตนัทโภชนะสมบัติสาขาวิชาวิศวกรรมนาโนนายอินทัศน์พงษ์วัฒนาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้านายธีรพัฒน์วงมณีโรจน์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธานายการนุสรโพพิจารณ์สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวัสดุนายพัศนนท์นุชชุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารนายธนฤทธิ์ตรีมหาฤกษ์สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนางสาวพินทัชระธนสารสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจนางสาวพีทพันคำสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์นายคณิศรแสงชัยสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการนายชดินประพังกรกิจคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทยนางสาวภูสนิสาช่อฉัตรมงคลสาขาวิชาทัศนศิลป์นางสาวปิ่นปิณัฐประสิทธิ์วรนันท์
สาขาวิชานรมิตรศิลป์นางสาวพรนิชากุมมานันสาขาวิชานาฏยศิลป์นางสาวโชติกาสงวนไซคณะเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นางสาวชดาพจน์พาณิชย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นายพงกรแสงทองสวัสดิ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์นางสาววริษาเลิศสถิตพงษ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมนางสาวสรรสรสบุญวันสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมนายชินนาทีวิไลวันสาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมนางสาวสวิตาฉันทาธิคุณสาขาวิชาสถาปัตยกรรมนางสาวอัญมณีองค์

รักดีสกุลคณะสหเวชศาสตร์สาขาวิชากายภาพบำบัดนางสาวธัญญาพรไกรศรีสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์นายธีรวัฒน์โพตุลสาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหารนางสาวกัญญากรกมลคุณาเกษมสาขาวิชารังสีเทคนิคนายการณภัทรอัตถวิวัฒน์คณะสัตวแพทยศาสตร์สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์นางสาวมนัสนันท์วัชระสิริธรรมคณะอักษรศาสตร์สาขาวิชาประวัติศาสตร์นายสุภวิทย์ลีลาภาสุสาขาวิชาภาษาเกาหลีนางสาวเขมิกาวัยพ่อค้าสาขาวิชาภาษาจีนนางสาวสุพิศราแซ่เกาะสาขาวิชาภาษาจีนนางสาวสุชัญญาจินะเสนาสาขาวิชาภาษาไทยนางสาวปุญญนุชมงคลฉายาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสนางสาวนรัตน์พันภักดีสาขาวิชาภาษาเยอรมันนางสาวชยาพรอิทธิสมบูรณ์สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมนางสาวสารชาเติมสินวานิชสาขาวิชาภาษาอังกฤษนางสาวชวัญลัตฤทธิทิพพันธ์สาขาวิชาภาษาอิตาเลียนนายรัฐวิทย์อังกูลสิทธินนท์สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้นายกฤตสุวรรณพงศ์สาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศนายธเนศวุฒิวรรณสาขาวิชาศิลปะการละครนางสาวปุณณิยาเฮงเจริญสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิชานวัตกรรมบูรณาการนางสาวณัฐพัชพรทิพยจินดากุลสาขาวิชานวัตกรรมบูรณาการนายชยานนท์สัจพงศ์สาขาวิชานวัตกรรมบูรณาการนางสาวปิ่นชนกปิยวงศ์วานิชสาขาวิชานวัตกรรมบูรณาการนางสาวลี่หลิงชานวิทยาลัยพยาบาลตำรวจสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์นางสาวปุณรวีคำแปงอันหนึ่งด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งเงินทุนภูมิพลขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้จัดเงินรางวัลเรียนดีเยี่ยมแก่นิสิตของคณะรัฐศาสตร์และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีสุดท้ายที่สอบไล่ได้ที่1และได้เกียรตินิยมอันดับ1หรือ2ตามหลักสูตรปริญญาตรีคณะละ1รางวัลนั้นสำหรับปีการศึกษา2568ผู้ได้รับพระราชทานเงินรางวัลได้แก่วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1นายฉันทัศน์นรเศรษฐพันธ์ส่วนการประกวดเรียงความชิงรางวัลในเงินทุนภูมิพลประจำปีการศึกษา2568กำหนดให้นิสิตเขียนเรียงความเรื่องจริยธรรมกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์คณะกรรมการตรวจคัดเลือกเรียงความได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานรางวัลดังนี้รางวัลที่1ได้แก่นายพิชยาวุฒิกุมพิโรคณะอักษรศาสตร์รางวัลที่2ได้แก่นางสาวสุธีราบุญนาคคณะครุศาสตร์ส่วนการประกวดบทความวิชาการชิงรางวัลในเงินทุนภูมิพลในปีนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดประกวดบทความวิชาการเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อสังคมไทยคณะกรรมการตัดสินได้พิจารณาบทความวิชาการแล้วเห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานรางวัลดังนี้รางวัลที่1ผู้แทนกลุ่มนิสิตเข้ารับพระราชทานรางวัลนายการเตียสกุลคณะอักษรศาสตร์รางวัลที่2ผู้แทนกลุ่มนิสิตเข้ารับพระราชทานรางวัลนายอภิวัฒน์กุมพิโรคณะครุศาสตร์นอกจากนี้ในปีการศึกษา2568มีนิสิตได้รับพระราชทานทุนการศึกษาในเงินทุนภูมิพลคณะละ1ทุนได้แก่คณะเกษตรศาสตร์บูรณาการนายจักรีนเรศสุขใสแก้วคณะครุศาสตร์สตายุองอาจคณะจิตวิทยานายพัชรพลสัมมาขันคณะทันตแพทยศาสตร์นายณภัทรนนท์รัตนินคณะนิติศาสตร์นายพัศกรพีระเมธางกูลคณะนิเทศศาสตร์นายบรรณรสวิโรจน์แดนไทยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีนายกนกนกอำนาจยุติธรรมคณะแพทยศาสตร์นายนันทวัฒน์จันทวงศ์

0: เภสัชศาสตร์นางสาวณภัสวรรณภวะคณะรัฐศาสตร์นางสาววิภารัตน์หอยสังคณะวิทยาศาสตร์นายพงพิทักษ์รอดพุทธคณะวิทยาศาสตร์การกีฬานายสรันพงษ์วงอภัยคณะวิศวกรรมศาสตร์นายอภิชัยเมืองแก้วคณะศิลปกรรมศาสตร์นายธัญทรทรัพย์สมบูรณ์คณะเศรษฐศาสตร์นายกมลวุฒิผู้รัฐคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นายวงศธรยืนยงเลิศสวัสดิ์คณะสหเวชศาสตร์นายอชิระโคตรแสนลีคณะสัตวแพทยศาสตร์นางสาวประภาวรินจางเจริญคณะอักษรศาสตร์นายนวพลภูศรีสถาบันนวัตกรรมบูรณาการนางสาวเฉิงฟางหยางด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม
1: ในลำดับถัดไปผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจะได้กล่าวคำปฏิญญาค่ะ
2: ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสนำบัณฑิตผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้กล่าวคำปฏิญญาข้าพเจ้านายจักรวรรดิร่วมพัฒนาผู้เป็นบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอให้คำสัตย์ปฏิญาณต่อพระพักผู้แทนพระนฤบาลสยามมินและท่านผู้มีเกียรติทั้งสิ้นณที่นี
3: ้
2: ว่าจะมีใจมุ่งพดุงชาติ
3: และพระศาสนาอ
2: ัน
3: ส
2: ู
3: งส
2: ่
3: ง
2: อีกองค์พระมหากษัตริย
3: ์
2: เพื่อความวัฒนาสถาพรแห่งประชานิกรชาติไทย
3: จะร
2: ัก
3: ษาไว
2: ้
3: ซ
2: ึ่
3: งความสาม
2: ั
3: คค
2: ี
3: ให
2: ้
3: ม
2: ี
3: ในหมู่คณะและส
2: ัง
3: คม
2: อบรมใจให้มั่นคง
3: ดำรงอย
2: ู่
3: ในค
2: ุ
3: ณธรรม
2: ใช้ความรู้นำให้เกิดประโยชน
3: ์
2: ยังความรุ่งโรจน์ไพศาลมากประมาณคุ
3: ณค
2: ่
3: า
2: แก่ประชาชาวไทยให้สมกับที่ได้เรียนมา
3: จาก
2: จุด
3: อ
2: ันทรงไว้
3: ซ
2: ึ่
3: งเก
2: ีย
3: รติ ศ
2: ัก
3: ด
2: ิ์
3: จ
2: ะขอรักษาความเป็นบัณฑิต
4: มันยังลันมันยังไม่ได้ลามากนักอะครับผมแล้วตารางชีวิตปรับใหม่หมดเลยช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบแทบจะไม่ค่อยได้เจอเพื่อนนอกจากกินข้าวแล้วก็มาไปเที่ยวบ้างมันบางครั้งอะไรแบบนี้ครับมันก็เลยกลายเป็นความท้าทายที่ว่า2ปีนี้เราจะต้องอยู่กับมันแล้วเราจะต้องโฟกัสมันมันเลยปรับพฤติกรรมเราหลายๆอย่าง1พฤติกรรมเลยที่น่าจะเปลี่ยนไปมากๆเลยคือเรารู้จักการรอมากขึ้นแล้วก็จัดสรรเวลาต่างๆได้มากขึ้นรวมถึงเราปั่นจักรยานมากขึ้นด้วยก็เป็นการออกกำลังกายไปในตัวด้วยเหมือนกัน
5: เรียกว่าได้ประโยชน์หลายอย่างเลยนะครับพอเรามาเรียนปริญญาโทเนี่ยและเรียนภาคนอกเวลาด้วยเวลาในการพักผ่อนเนี่ยบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเราจะหาเวลาที่ไหนในการจะ work life balance กับชีวิตของเราเองเพราะเราก็ต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยครับ
4: โอ้จริงๆตอนแรกอะช่วงเดือนแรกมันไม่สามารถจัด work life balance ได้เลยมันเป็นช่วงแบบอธิบายง่ายเหมือนปลานกน้ำอ่ะเจอในสภาพแวดล้อมที่เราไม่คุ้นเคยเนาะแต่พอผ่านไปสักพักนึงอ่ะมันจะเริ่มอยู่ตัวเองจนตอนเนี้ยเราเหมือนมีเวลาชัดเจนเลยว่าเราจะต้องนอนกี่โมงจะต้องตื่นกี่โมงช่วงเวลาไหนจะต้องทำอะไรพอมันทำไปเรื่อยมันจะเปลี่ยนนิสัยไปโดยอัตโนมัตินะครับตอนนี้กลายเป็นตื่นก่อนนาฬิกาปลุกไปแล้วอ่ะเออมันเห็นชัดอยู่นะ
5: เป็นการสร้างวินัยให้กับตัวเราด้วยไหมครับ
4: อืมใช่นอกจากจัดวินัยในเรื่องของการทำงานนะครับมีเรื่องของการเรียนโอเคบางครั้งเรารู้สึกว่ามันก็โอเวอร์โหลดเนาะเพราะว่าเราต้องทำงานด้วยเรียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ผสมผสานกันไปทีเนี้ยเราก็ต้องวางแผนว่าเออแล้วเราจะบริหารความสัมพันธ์และบริหารหน้าที่ยังไงเราก็มีการปรึกษาหัวหน้าว่าเออเนี่ยช่วงเนี้ยมันจะหนักค่อนข้างหนักนะฉะนั้นเราก็จะแจ้งหัวหน้าไปก่อนว่าเรามีเรียนนะเรามีสอบนะเรามีพรีเซนต์งานนะเขาก็จะเข้าใจคืออย่างน้อยครับเราบอกเขาไปก่อนเพื่อที่จะทำให้ทางหัวหน้าเองก็ต้อง

0: จัดสรรอะไรหลายๆอย่างกับเราด้วยแล้วเราเองก็จะต้องทำการบ้านให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องงานพอเจอแบบนี้มันก็จะเจอจุดที่ลงตัวครับ เรื่องของชีวิตส่วนตัวก็เหมือนกันมันก็จะต้องเข้าใจในความรับผิดชอบเข้าใจในความวุ่นวายของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่เนาะมันก็จะเป็นการฝึกให้เราอ่ะมีวินัยแล้วก็มันจะถูกมองหลายเลเยอร์มากขึ้นแล้วเราก็จะเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคนอื่นมากขึ้นด้วย
1: คราวนี้มากันที่เรื่องของวิชาเรียนกันบ้างอาจารย์ที่นิเทศจุฬาเองเนี่ยเขาสอนอะไรกับพี่แฮมบ้างตลอดช่วงเวลาของการเรียนรวมไปถึงภาคนอกเวลาเนี่ยเขาจะเรียกว่าการทำรายงานค้นคว้าอิสระหรือที่เราเรียกกันว่า IS ใช่ไหมครับพี่แฮม
0: ใช่ครับพอภาคนอกนี่ก็คือเราเลือกได้ว่าเราจะทำ thesis หรือเราจะทำ IS แต่เพื่อทุกอย่างให้มันแบบมันสมบูรณ์อะเรารู้สึกว่ามันไม่กินพลังงานมากด้วยเราก็เลยเลือก IS ไปเพราะว่ามันคือโครงการวิชาชีพเนาะแล้วเราทำงานด้วยสิ่งนี้มันจะถูกเอาไปต่อยอดกับการทำงานได้จริงใน crosswork อะอาจารย์แต่ละคนของนิเทศศาสตร์บอกเลยว่าเขาคือตัวจริงอ่ะเขา energy สูงมากเขาก็ค่อนข้างทุ่มเทกับเรามากๆเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งวิชาเอกเองคืออันนี้เรียน ICM เนาะก็คือ Integrated Communication Management แล้วบางวิชาจะต้องไปเรียนกับ CRI Creative Industry นะครับพอเรามาผสมผสานกันได้อ่ะเราก็จะเจอวิชาที่เราชอบแล้วงาน assignment อะไรหลายๆอย่างส่วนใหญ่อ่ะเราก็จะทำเรื่องรถไฟเพราะมันคือสิ่งที่เราสนใจด้วยแล้วก็เป็นอาชีพของเราด้วยครับอาจารย์แต่ละคนให้คำแนะนำดีมากเขาก็สามารถทำให้เราอ่ะ apply ทั้งทฤษฎีสิ่งที่เป็น assignment แล้วก็เราจะมองภาพไกลออกไปว่าเราจะเอางานเนี้ยไปต่อยอดกับงานของเราได้ยังไงส่วนช่วงตอนทำเล่มเนี่ยก็ได้อาจารย์ที่ปรึกษาที่ละเอียดมากอาจารย์จอยรองศาสตราจารย์ดร.ประภาพรชัยหันชันชัยอาจารย์จอยเนี่ยนอกจากจะเป็นคนที่ละเอียดมากๆแล้วเนี่ยยังเป็นคนที่ใส่ใจทุกรายละเอียดทำให้เราฝึกตัวเองว่าเฮ้ยเราต้องทำงานละเอียดกว่าเดิมนะเราต้องค้นหาอะไรที่ชัดเจนมันมีความถูกต้องเราเตรียมข้อมูลเอาไว้อะแล้วไปดิสคัสกับอาจารย์การที่เราเตรียมตัวมาดีมันจะทำให้เราอะทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วอีกอย่างคาแรคเตอร์ของเราจริงๆบางอย่างมันคล้ายกันมันก็เลยจูนกันได้ง่ายขึ้นแล้วงานก็แบบว่าออกมาแบบค่อนข้างดีทีเดียวในความรู้สึกของเราคือเรารู้สึกว่าเราประทับใจในงานนี้มากแล้วมันเป็นวิจัยเชิงคุณภาพด้วยก็ค่อนข้างตรงกับคาแรคเตอร์เราที่เราชอบเอาไปเจาะแจ๊ไปคุยกับชาวบ้านชาวช่องเขาครับผมก็ค่อนข้างเป็นความประทับใจแล้วก็โหเป็นอีกสิ่งนึงที่รู้สึกว่าเราเคยคิดมาว่าเราไม่น่าจะทำสามารถทำอะไรได้ดีขนาดนี้แต่แบบเราก็ทำออกมาได้ดีจริงๆก็ภูมิใจในตัวเองเหมือนกันครับ
1: หัวข้อการทำ IS เนี่ยเป็นหัวข้อเกี่ยวกับรถไฟด้วยไหมครับ
0: โอ้ใช่เลยครับก็คือชื่อเรื่องว่าคุณค่าเชิงประสบการณ์และคุณค่าของการบริโภคในขบวนรถไฟ Royal Blossom ซึ่งเป็นรถไฟนำเที่ยวของการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยตัวล่าสุดเนาะแต่ทีเนี้ยมันก็มีคำถามกับตัวเองเหมือนกันว่าทำไมรถไฟที่มันดูน่าสนใจแล้วมันดูว้าวเนี่ยมันช่วงแรกมันแบบคนนั่งเยอะมากเลยแต่ช่วงหลังอ่ะเรารู้สึกว่ามันกระแสมันตกลงมันดรอปลงเราก็เลยอยากหาคำตอบว่าคนที่เขาไปนั่งรถไฟขบวนเนี้ยเขามีการบริโภคเชิงประสบการณ์ยังไงและการรับรู้คุณค่ายังไงเพื่อที่เราจะได้มาหาจุดแข็งและจุดอ่อนแล้วก็ไปพัฒนาโปรดักต์ต่อในอนาคตรวมถึงพัฒนากลยุทธ์ในการสื่อสารด้วยครับว่าเราจะสื่อสารยังไงเพราะณปัจจุบันจะเห็นได้ว่าคนที่นั่งรถไฟส่วนใหญ่อ่ะก็จะเป็นเจนเบบี้บูมเมอร์เนาะหรือไม่ก็เจน X แต่เราอ่ะโฟกัสไปที่เจน Y เพื่อที่จะทำให้เรารู้ว่าเจน Y รู้สึกยังไงเจน Y คิดยังไงแล้วก็เปิดรีเสิร์ชแกปเอาไว้ให้ไปศึกษากับเจนอื่นต่อเราจะได้ดูว่าเฮ้ยคนที่เขาอยากนั่งรถไฟจริงๆแล้วอ่ะแต่ละเจนอ่ะมันแตกต่างกันยังไงเขารู้สึกยังไงเขารับรู้คุณค่ายังไงเราจะได้สามารถหาทางออกได้แล้วก็ปรับกลยุทธ์ทางการตลาดกลยุทธ์ทางการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนมากขึ้นครับ
1: มีหลายคนถามมาอย่างนี้ครับพี่แฮมว่าเวลาที่เราจะเรียนให้จบและทำเล่มให้ผ่านเนี่ยมันจะมีเคล็ดอะไรบ้างที่เราจำเป็นที่จะต้องทำในสิ่งนั้นเพื่อให้การเรียนปริญญาโทหรือแม้กระทั่งถ้าหากว่าใครคิดจะไปเรียนปริญญาเอกในอนาคตเนี่ยเขาจะได้สามารถผ่านจุดนี้ไปได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จในการเรียนของเขาครับพี่
0: อันดับแรกเนี่ยเราอาจจะต้องมองก่อนว่าการเรียนมันเหมือนการเปิดโลกใบใหม่คือปริญญาตรีเราก็ผ่านมาแล้วเนาะแล้วพอปริญญาโทเนี่ยมันก็คือโลกใบใหม่สำหรับเราถ้าใครข้ามสาขามาแล้วมันคือโลกใหม่ที่มันว้าวมากแต่ถ้าใครที่เคยเรียนสาขาเดียวสาขาเดิมแล้วมาต่อในสาขาเดิมมันก็จะเป็นการต่อยอดความรู้ไป

0: เราเรียนรู้ทฤษฎีมาแล้วเราเรียนรู้เบื้องต้นมาแล้วเรามารู้ในหลักของการบริหารแล้วก็ในมิติและเลเยอร์ที่มันลึกกว่าเดิมเรื่องต่อมาคือวันที่เราตัดสินใจที่จะเรียนนะครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีแพชชั่นประมาณนึงอยู่แล้วในการที่จะเข้ามาเรียนเราก็จะต้องซื่อสัตย์กับแพชชั่นของเราอะในวันที่เรายังตอบคำถามตัวเองได้ว่าวันนั้นทำไมเราถึงตัดสินใจมาเรียนมันจะพาเราไปถึงฝั่งแล้วก็ปลายทางได้นะครับที่สำคัญคือเราต้องมีวินัยให้กับตัวเองเราจะต้องเคารพตัวเองด้วยนะครับมันก็จะทำให้เราผ่านไปได้คือดูมันอาจจะเป็นคำตอบที่มันคลีเช่อะแต่ว่ามันคือหลักในการเรียนของเราเลยคือตอบคำถามตัวเองให้ได้ว่าจุดเริ่มต้นเราคิดอะไรและปลายทางเราคืออะไร2คือเราต้องการเปิดโลกใบใหม่3คือเราต้องการสร้างคุณค่าให้กับตัวเราเองเนี่ยแหละมันก็คือสิ่งที่พาเราจบมาได
1: ้และพอเราจบแล้วความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับในที่สุดเราก็จะได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงปลายเดือนกันยาถึงต้นเดือนตุลานี้แล้ว
0: อันดับแรกเหงาครับเคยกลับบ้านตอนแบบค่ำคืนดึกดื่นท้องฟ้ามืดแต่ตอนนี้กลับบ้านตอนพระอาทิตย์ยังไม่ตกรู้สึกแปลกแล้วก็มันมีสิ่งหนึ่งที่แบบมันชัดเจนมากเลยนะคือเรากลายเป็นคนที่ชอบอ่านงานวิจัยแล้วก็ชอบแบบเรียนรู้อะไรไปเรื่อยชอบคุยกับคนอื่นไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันจบแล้วจริงๆก็มันก็ใจหายเหมือนกันเนาะ2ปีที่ผ่านมาแบบมันเร็วมากแล้วหลังจากนี้ไปก็คงคิดว่าน่าจะเอาสิ่งที่เรียนอะไปใช้ประโยชน์ในอนาคตให้มันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ
1: ครับสุดท้ายนี้พี่แฮมอยากฝากอะไรถึงคนที่คิดว่าอยากจะเรียนปริญญาโทหรือแม้กระทั่งคนที่กำลังวางแผนเรียนปริญญาโทอยู่ในตอนนี้หรือแม้กระทั่งคนที่ณตอนนี้กำลังเป็นนิสิตหรือเป็นนักศึกษาปริญญาโทอยู่ครับพี่แฮมอยากจะฝากอะไรไหมครับ
0: ขอฝาก2เป็น2แบบก่อนแล้วกันเนาะสำหรับคนที่ยังเป็นนิสิตอยู่นะครับก็ขอให้เราระลึกไว้แหละว่าการเรียนเนี่ยมันจะทำให้เป็นการสร้างคุณค่าให้กับตัวเราเองแล้วก็จะเป็นการสร้างทักษะให้กับเราเองเราจะมีเสน่ห์มากแล้วเราจะเป็นคนที่สมาร์ทมากเมื่อเรามีความรู้แล้วก็เมื่อเราเนี่ยสามารถแอพพลายสิ่งที่เราเรียนมาใช้กับชีวิตประจำวันและการทำงานได้สำหรับคนที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าอยากจะเรียนไหมหรืออะไรยังไงครับก็อยากให้เราลองมองภาพในอนาคตไว้ว่าทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนเร็วมากแล้วเราอาจจะต้องตามโลกให้ทันเพราะพลวัตมันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วอะเราจะต้องเป็นคนที่มัน run the world ต่อในโลกข้างหน้าใน3ใน5หรือใน10ปีข้างหน้าแบบนี้เราอยากจะให้ทุกๆคนสามารถมีคุณค่าในตัวเองแล้วก็เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเฉพาะสาขาวิชาต่างๆครับเพื่อทำให้ประเทศของเราอ่ะมันพัฒนาต่อไปได้จากตัวเราเองที่เป็นฟันเฟืองครับ
1: ครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าได้แง่มุมของพี่แฮมเนี่ยครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับถ้าหากว่าเราซื่อสัตย์กับแพชชั่นของตัวเองและเต็มที่กับมันเราก็จะประสบความสำเร็จในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่างแน่นอนวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณพี่แฮมเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ให้เกียรติกับรายการแชร์มุมคิดบัณฑิตจุฬาทางจุฬาเรดิโอพลัสในวันนี้ครับ
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับคุณผู้ฟังครับและนี่ก็คือแชร์มุมคิดบัณฑิตจุฬาปี3ใน EP นี้นะครับผมธนกรและพี่แฮมวันวิทย์ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: แชร์มุมคิดบัณฑิตจุฬาปี3

คำประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.อัจฉริยาไสยสูตรศาสตราจารย์กิติคุณคณะสัตวแพทยศาสตร์ด้วยสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่916เมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ได้พิจารณาเห็นว่าศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.อัจฉริยาไสยสูตรเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการสัตวแพทย์เป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับในวงวิชาการและวงวิชาชีพด้านการสัตวแพทย์ไม่อย่างต่อเนื่องศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.อัจฉริยาไสยสูตรสำเร็จการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปีพุทธศักราช2520

0: 23ได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาพยาธิวิทยาคณะสัตวแพทยศาสตร์ในปีพุทธศักราช2525ต่อมาได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาพยาธิวิทยาทางการสัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แห่งสวีเดนและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาพยาธิวิทยาทางการสัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยคาโกชิมะประเทศญี่ปุ่นได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในปีพุทธศักราช2557ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์และศาสตราจารย์เงินเดือนขั้นสูงในปีพุทธศักราช2564ท่านได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งบริหารสำคัญอาทิรองคณบดี2วาระหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยากรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในองค์กรระดับชาติภูมิภาคและนานาชาติยังต่อเนื่องศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.อัจฉริยาไสยสูตรเป็นผู้บุกเบิกและเป็นผู้นำทางวิชาการด้านพยาธิวิทยาโรคมะเร็งทางการสัตวแพทย์ระดับอนุชีววิทยาของประเทศเป็นผู้ก่อตั้งคลินิกเฉพาะทางโรคมะเร็งณโรงพยาบาลสัตว์เล็กคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพุทธศักราช2546ซึ่งเป็นคลินิกมะเร็งสัตว์แห่งแรกในประเทศไทยก่อนจะต่อยอดสู่อาสมความคิดศูนย์มะเร็งสัตว์นวัตกรรมหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็งในสัตว์เลี้ยงท่านมีผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการและการนำเสนอในระดับนานาชาติกว่า100เรื่องจนได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานชมรมพยาธิวิทยาทางการสัตวแพทย์แห่งเอเชียและได้รับรางวัลระดับนานาชาติ Distinguished Professor Award 2008จาก AFA VAS ประเทศเกาหลีตลอดจนรางวัลผลงานวิจัยแห่งชาติระดับดีมากสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวช.ประจำปี2564ในด้านวิชาชีพและการบริการสังคมศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.อัจฉริยาไสยสูตรได้อุทิศตนเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพทั้งการสัตวแพทย์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติท่านได้ดำรงตำแหน่งนายกสัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พุทธศักราช2553ถึง2555อุปนายกสัตวแพทย์สภาคนที่1เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมสัตวแพทย์แห่งเอเชีย FAVA ติดต่อกันถึง5วาระประธานเครือข่ายสภาวิชาชีพสัตวแพทย์แห่งอาเซียนและก้าวสู่ผู้นำระดับโลกในตำแหน่งนายกสมาคมเวชศาสตร์ชนสูตรทางการสัตวแพทย์โลกเมื่อปีพ.ศ. 2562ถึง2566นอกจากนี้ยังเป็นผู้ริเริ่มศูนย์สัตวแพทย์อาสาโครงการสัตวแพทย์อาสาจส.100และร่วมด้วยช่วยกันเพื่อช่วยเหลือสัตว์ประสบอุบัติเหตุและส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์สู่สังคมวงกว้างจนได้รับรางวัลสัตวแพทย์ตัวอย่างสาขาบริการสังคมและรางวัลเชิดชูเกียรติจากหลายองค์กรศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.อัจฉริยาไสยสูตรเป็นบุคคลต้นแบบผู้เปี่ยมด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพท่านได้ปลูกฝังกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและความรับผิดชอบต่อส่วนรวมแก่นิสิตเป็นที่ปรึกษากิจกรรมสโมสรนิสิตและชมรมต่อต้านโรคพิษสุนัขบ้าไม่ยังต่อเนื่องและดำเนินรายการสัตวแพทย์สนทนาทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อเนื่องยาวนานกว่า40ปีเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการสัตวแพทย์สาธารณสุขแก่ประชาชนแม้เกษียณอายุราชการแล้วศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.อัจฉริยาไสยสูตรยังคงปฏิบัติงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญพิเศษท่านได้ถ่ายทอดความรู้ด้านโรคมะเร็งในสัตว์เป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยระดับนานาชาติ SET Labs ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นและเป็นผู้นำโครงการจัดตั้งองค์กรประกันคุณภาพการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์และเป็นผู้นำโครงการจัดตั้งองค์กรประกันคุณภาพการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียนด้วยเหตุที่ศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.อัจฉริยาไสยสูตรเป็นผู้มีความมุ่งมั่นและมีผลงานอันทรงคุณค่าทั้งด้านการเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการและการยกระดับวิชาชีพสัตวแพทย์ไทยสู่เวทีสากลสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณคณะสัตวแพทยศาสตร์เพื่อเป็นเกียรติสืบไป
1: คำประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.อัจฉริยาไสยสูตรศาสตราจารย์กิตติคุณคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปิดท้ายในวันนี้ และแล้วการถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรตลอดทั้ง3วันก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายเป็น3

วันที่เราได้ร่วมชวนคุณผู้ฟังเป็นสักขีพยานแห่งความสำเร็จได้เห็นรอยยิ้มของบัณฑิตทุกๆคนค่ะเจอกันใหม่ในปีการศึกษาหน้านะคะอำนวยการถ่ายทอดโดยท่านศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยควบคุมการถ่ายทอดเสียงโดยรองศาสตราจารย์ดร.ณัฏฐยางามโรจนวณิชควบคุมการออกอากาศโดยคุณวิรัตแววอารามควบคุมคิวโดยคุณอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์คุณพันธิดาหนูขาวและคุณธนกรวัชยานนท์ช่างประจำห้องถ่ายทอดในช่วงบ่ายนี้คือคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์และคุณโอชาสุนทรปริณุชัยนี้จะกลับมาเจอกับคุณฟังในปีการศึกษาหน้าขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการพิเศษของทางสถานีใน3วันนี้ตลอดเลยนะคะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ที่จบไปนั้นคือการถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยทีมถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการภาคปกติของทางสถานีครับ

0: ราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ
2: ์อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเธอเราวิทยุจุฬา
3: เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพย์พิมานพระมงกุฎ

เมื่อหวังยังมีส่งกำลังใจให้ทุกคนเลยนะคะยังไงก็ยังมีความหวัง

เริ่มขอเพลงมาบ้างแล้วทางไลน์แอดจุฬาเรดิโอนะคะยังมีเวลาฟังเพลงยังได้ผ่อนคลายกันค่ะค่อยคิดค่อยๆทำนะคะไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามสติสมาธิก็สำคัญอยู่เสมอแล้วนะคะนั้นก็รวบรวมเอาไว้ให้อยู่กับเนื้อกับตัวบางคนบอกว่าใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพยายามรวบรวมกลับมาฟังคุณดวงทองทองนั้นโทมศิลปินแห่งชาติ

คุณภูนสุขก็บอกว่าร้องคลอลานลั่นทมมีความสุขใจหวังว่าคุณภูนสุขก็คลี่คลายไปแล้วและทุกๆอย่างนะคะจำได้ว่าคุณภูนสุขบอกว่าอยู่บางเขนก็ค่อนข้างจะเป็นห่วงคุณอรุณศรีส่งภาพมาให้ดูปลอดภัยดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยจริงๆค่ะก็หลายๆท่านก็คงจะข้อยังชั่วขึ้นพูดคำนี้ข้อยังชั่วขึ้นนะคะแล้วก็มีเพลงที่ติดค้างเดี๋ยวก็จะค่อยๆจัดให้ได้ฟังกันนะคะตอนนี้ชวนกันไปรับประทานอาหารกันค่ะที่ Reno All Day Dining Cafe ปลอบใจกันสักหน่อยด้วยอาหารอร่อยๆที่ Reno All Day Dining Cafe นะคะหรือบางคนจะไปฉลองกันไหมคะฉลองปริญญามากันหมดเลยก็ไป

0: ตามของเราก็คือวันนี้เด็กๆได้รับเสื้อวิเศษมาตัวนึงเสื้อตัวนี้มันวิเศษคือมันมีกระเป๋ากระเป๋าของเสื้อตัวนี้วิเศษมากเลยคือสามารถหยิบอะไรก็ได้ใส่ไปในกระเป๋านี้ได้นะอะไรก็ได้ในโลกนี้จะเล็กจะใหญ่จะเป็นของอะไรก็ได้ใส่ในกระเป๋าเสื้อใบนี้ได้หมดเลยเด็กๆจะหยิบอะไรใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อใบนี้ครับนี่แหละครับเสื้อวิเศษของเราตอบมาเลยครับ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
1: พิมพ์ได้ที่ LINE @jularadio นะคะ
0: ครับ
1: LINE @jularadio ค่ะเอาล่ะตอนนี้ก็คิดไปก่อนนะคะ
0: ค
1: แต่ฟังนิทานสนุกกันก่อนพอนิทานจบเด็กๆก็กริ้งตอบกันได้เลยนะคะ
0: คร
1: ับฟังนิทานกันในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
2: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

0: มาแล้วครับเด็กๆครับนิทานวันนี้เราเสนอเรื่องเจ้าลิงจอมซนณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่อยู่ติดกับชายป่าครับถ้าหมู่บ้านอยู่ติดกับชายป่านี่แสดงว่าอยู่ไกลเมืองใหญ่แน่เลยเนาะมันอยู่ใกล้ๆนะครับเป็นหมู่บ้านถัดไปเดินไปไม่เท่าไหร่เองก็จะถึงป่าเลยนะก็เป็นหมู่บ้านที่ผู้คนเขามาตั้งบ้านอยู่นะครับทีนี้ถ้ามันอยู่ติดอยู่กับป่าเป็นยังไงล่ะครับเด็กๆก็มีบรรดาสัตว์ป่าเนี่ยเดินก็มาในหมู่บ้านด้วยความเผลอไงว่าแต่ก่อนตรงนั้นก็เป็นป่าตอนนี้มนุษย์มาสร้างบ้านนะพวกสัตว์ทั้งหลายก็ไม่รู้ว่ามันที่หากินอยู่ในป่าเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหลงเข้ามาในนั้นเลยแต่โชคดีครับเป็นสัตว์ป่าที่ไม่มีอันตรายกับมนุษย์ก็ยังพวกตัวใหญ่หน่อยก็กวางไงครับเด็กกวางนี่มันที่เขาเล็มหญ้าไงเลยก็มาผ่านก็มาเดินเข้ามาในถนนเลยกวางก็งงนะเอ๊ะทำไมเมื่อกี้เราเดินมันมีหญ้าตรงไหนตอนนี้ถนนมันแข็งๆเอ๊ะแต่มันมีดอกไม้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับกินดอกไม้ได้ไหมเนี่ยยังมีเด็กน้อยคนนึงมองเห็นเลยแม่กวางมาเล็มดอกไม้ที่สวนของเราอืมนะครับเจ้ากวางก็ตกใจเห็นคนเลยวิ่งไปนะครับแต่ว่าชาวหมู่บ้านก็บอกอ๋อไม่มีอันตรายหรอกก็เป็นเจ้ากวางนั่นเองเนาะที่เข้ามาเยอะที่สุดเด็กๆรู้ไหมว่าเป็นตัวอะไรเด็กรู้ไหมครับกระต่ายครับโอ้กระต่ายป่านี่เข้ามาเป็นฝูงเลยนะเข้ามาวิ่งไปวิ่งมากันใหญ่เลยนะเด็กๆก็เข้ามาดูกันใหญ่เลยเอ๊ะนะครับเรียกว่าหมู่บ้านนี้ไม่ต้องเลี้ยงกระต่ายครับมีกระต่ายป่าให้ชมกันทุกวันเลยยิ่งตอนกลางคืนพระจันทร์เต็มดวงนี่กระต่ายป่าเข้ามาในหมู่บ้านกันเยอะเลยนะครับแต่ว่าเจ้าพวกนี้สิตัวใหญ่อะเข้ามาแล้วมาเจออะไรนี่จะกินหมดเลยอะเจ้าตัวเนี้ยหมูป่าเนี้ยวิ่งเข้ามาอุดๆๆเจออะไรบางทีชาวบ้านน่ะบอกนี่พวกเราเวลาเจอพวกมีเศษอาหารอะไรต้องใส่ถังขยะดีๆนะใส่หรือว่ามัดแน่นๆนะเดี๋ยวเจ้าหมูป่ามาคุยนะมันไม่รู้อะมันก็จะกินไปเรื่อยแหละเนาะนะมีคุณป้าคนหนึ่งบอกโอ้ยฉันปลูกมันปลูกอะไรไว้มันมาขุดกินหมดเลยอ่ะต้องล้อมรั้วแล้วสักหน่อยแล้วมั้งเนี่ยเนาะนี่แหละครับเอ๊ะแล้วมีเท่านี้เหรอไม่ใช่หรอกครับเด็กๆเดี๋ยวมีสัตว์อื่นอีกนะมาแล้วมีเจ้าลิงหางยาวตัวหนึ่งชาวบ้านเรียกมันว่าเจ้าลิงจุ่นนะครับนะเจ้าตัวเนี้ยเข้ามาในหมู่บ้านเป็นประจำเลยจนชาวบ้านจำได้เลยเจ้าจุ่นมันฉลาดนะมาปีนต้นไม้ในหมู่บ้านมาเดินขึ้นหลังคาคอยสังเกตว่าพวกมนุษย์จะทำอะไรนะนะบางทีมันก็ลงมาขออาหารจากชาวบ้านเลยนะตายลงมาเลยเห็นชาวบ้านกำลังกินไอติมอยู่ก็มาขอเลยเนาะชาวบ้านก็ให้กินบ้าง กินเด็กๆกินขนมเพราะแต่ว่ามันไม่ทำร้ายใครนะครับมันก็จะมาเลยนะครับปีนไปปีนมาแต่ว่าวุ่นวายเหมือนกันนะเจ้าจุนนะมันเคยขโมยหมวกของลุงแมนไปหมวกฟางใบเริ่มมาขโมยแล้วเอาไปสวมกระโดดโลดเต้นใหญ่เลยนะครับมานะ
1: สน
0: ุ
1: กสนุกจังเลย
0: เพราะอะไรมันถึงขโมยรู้ไหมครับเด็กๆมันเห็นมนุษย์ใส่หมวกไงมันก็เอ๊ะใส่บ้างสิแต่ว่ามันใส่ได้พลักเดียวเจ้าลิงนี่ตัวมันเล็กไงหมวกก็เลยปลิวลงมาลุงแมนก็ร้องแหมเจ้าลิงนี่มาขโมยหมวกฉันได้นะ

เอาหมวกหน้ามายังมาขโมยแว่นตาของลุงเมียไปใส่ด้วยเดินแล้วเอาใส่แล้วเข้าป่าเดินไปในพวกสัตว์ทั้งหลายตกใจกันหมดเลยแต่ก็ดึงดีตลังมันก็เอามาวางไว้ที่ชายป่าเอามาคืนเนาะนี่แหละครับแต่ว่าตอนนี้เจ้าลิงจุ่นมันมีเรื่องที่มันสนใจอยู่อย่างหนึ่งนะครับ

0: พราะว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับชาวบ้านเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยถ้าไกลๆหน่อยเขาก็จะถีบจักรยานครับนี่เสียงกระดิ่งจักรยานนะครับนี่ลุงตุ้มกำลังถีบจักรยานมาผ่านป้าหน่อยนะครับป้าหน่อยก็ทักลุงตุ้มว่ายังไงครับเนี่ย
1: อ้าวคุณลุงจะขอบฝักบัวไปไหนเนี่ยฮะ
0: โอ้เนี่ยเหรอก็จะไปขายในเมืองคนในเมืองเขาบอกอยากกินเขาไม่มีเอาไปกินเนี่ยฝักบัวเน
1: ี
0: ่ยเอาเดี๋ยวแบ่งให้ป้าสองฝักแล้วกันนะอาจจะได้กินเนาะ
1: เออขอบคุณนะ
0: นี่แหละครับเนี่ยชาวบ้านทุกแทบทุกคนเลยมีจักรยานเลยถีบไปเรื่อย

0: นี่รูปร่างมันคล้ายคนเนาะมันก็ไปคิดว่าเราก็ถีบได้ไม่เห็นมีอะไรเลยเนาะเจ้าจุ่นก็เลยย่องมาที่บ้านลุงตุ้มนี่แหละลุงตุ้มมีจักรยานคันเบิ่มเลยลุงตุ้มจอดจักรยานไว้เจ้าลิงก็กระโดดไปถีบเลยมันถีบได้ไหมเด็กๆไม่ได้เพราะว่าเจ้าลิงมันตัวเล็กเท่าเด็กไงจักรยานลุงตุ้มคันเบิ่มเลยมันก็โอ้ยไม่ได้แฮดไม่ได้ถีบไม่ได้เลยคันนี้คันใหญ่เนาะมันก็ต้องไปหาจักรยานคันเล็กๆสิมันก็เฝ้ารอต่อไปวันหนึ่งเจ้าจุ่นก็พบจักรยานคันเล็กๆนะครับจักรยานคันนี้อยู่ที่ไหนเด็กๆรู้ไหมอยู่ที่ร้านขายของเล่นในเมืองนะครับนี่ร้านนี้ขายของเล่นเนี้ยเลยแล้วแน่นอนมีจักรยานคันเล็กๆสำหรับเด็กด้วยเนาะเล่นนะที่มันมีล้อเล็กๆไว้ยันน่ะเด็กๆนะให้เด็กๆถีบด้วยนะครับเจ้าของร้านก็เอาจักรยานมาวางเรียงไว้เลยเรียงเป็นจักรยานสามล้อสำหรับเด็กก็มีนะคันเล็กๆด้วยเลยเนาะเอามาวางไว้นะครับเจ้าลิงก็มาดำๆมองๆแล้วมันก็มองไปที่จักรยานสามล้อคันหนึ่งนะครับสีแดงเลยเจ้าลิงบอกนี่แหละจะเป็นจักรยานของเราพอเจ้าของร้านเผลอนะเจ้าจุ่นก็แอบย่องมาโอ้แล้วมันก็ขึ้นไปนั่งบนจักรยานสามล้อที่อยู่หน้าร้านมันพลิกดูป้ายราคาแต่มันก็อ่านไม่ออกหรอกว่ากี่ร้อยมันไม่รู้นะมันก็เอาละเดี๋ยวจะถีบแล้วมันก็ขึ้นไปนั่งแล้วก็ปั่นเลยไปด้วยความรวดเร็วเลย
1: เฮ้ยสนุกจังเลยเย็นสบาย
0: ปรากฏคุณเพิ่มครับคุณเพิ่มเป็นเจ้าของร้านขายของเล่นออกมาเห็นก็โวยวายว่ายังไงครับเนี่ย
1: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปไหนเราเจ้าลิงเอามาเขาขึ้นมา
0: ใช่แล้วเจ้าลิงขโมยจักรยานของฉันนะครับเจ้าลิงจุ่นก็ถีบจักรยานไปนะครับแล้วมันพอเห็นเจ้าของร้านวิ่งตามมามันก็ปั่นใหญ่เลยแล้วก็หายเลยนะครับ
1: เอาอย่าเร็วนักระวังระวัง
0: ใช่เจ้าลิงมันยิ่งกลัวนี่ชาวบ้านวิ่งตามมันใหญ่เลยเนาะเจ้าลิงก็ถีบจักรยานสามล้อได้เร็วมากเลยนะชาวบ้านช่วยกันจับก็ยังจับไม่ได้เลยนะเออคราวนี้เจ้าจุ่นกลัวว่าจะโดนจับได้ใช่ไหมครับมันก็มองซ้ายมองขวามองขวามองซ้ายจักรยานของเจ้าจุ่นก็เลยพุ่งเข้าไปชนในพุ่มไม้ข้างทางดังจักรยานก็ติดอยู่ในพุ่มไม้เจ้าจุ่นก็กระเด็นลอยวิวเข้าไปในพุ่มไม้เลย
1: ไปไหนนี่เนี่ยโอ้ยเจ็บจริงๆเลย
0: เจ้าจุ่นก็รีบหนีเข้าป่าเลยไปเลยเพราะว่ามนุษย์มาเยอะแล้วนะครับในที่สุดมนุษย์ก็ตามมาเจออ้าวสามล้อสีแดงของคุณเพิ่มอยู่นี่เองอ่ะเจ้าลิงนี่หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เสียหายอะไรแค่เปื้อนๆนิดหน่อยนะนี่นะครับคุณเพิ่มก็ดีใจบอกแหมเผลอพลับเดียวเจ้าลิงนี่มันขโมยจักรยานเราไปถีบซะแล้วนะคุณเพิ่มก็ได้จักรยานคืนแล้วนะครับชาวบ้านก็โล่งใจเพราะเขากลัวไงบางทีมันอาจจะถีบไปชนกับรถคันอื่นก็ได้เนาะมันไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะส่วนเจ้าลิงจุนล่ะโอ้โหคืนนั้นทั้งคืนเลยมันไปเล่าให้เพื่อนสัตว์ป่าฟังว่าว่ายังไงนะเจ้าจุนเจ้าวันนี้เจ้ามีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้พวกเราฟังเหรอ
1: เงียบๆนะเงียบๆโอ้นี่มันมากเลยขี่จักรยาน
0: เหรอจักรยานของมนุษย์นี่นะโ
1: อ้ใช่คันเล็กๆไง
0: เอ๊ะแล้วทำไมเจ้ามีรู้สึกมีแผลถลอกถลอกอยู่บ้างแล้วเนี่ย
1: ก็นิดหน่อยนิดหน่อยแล้วพรุ่งนี้ฉันจะไปอีก
0: ระวังนะเดี๋ยว
1: ป
0: ั๊
1: บต
0: ื่
1: นแปะหน่อยเดียว
0: เดี๋ยวโดนมนุษย์จับได้แล้วนะเนี่ยเจ้าจุน
1: โอ้ยจังเกียกจริงๆด้วยเนาะอย่าไปขโมยเขาดีกว่า
0: ใช่เลยนะครับนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวของเจ้าลิงจอมสนในวันนี้ครับจบแล้วครับ
2: จบแล้วจบแล้วพอฟังนิทานจบก็นึกถึงเด็กๆเลยนะเนี่ย
0: ครับใจเลย
2: ผมรู้สึกว่าเหมือนเด็กๆอ่ะอยากรู้อยากเห็นอยากลองอยากทำใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: ที่เราก็ไม่รู้ว่ามันดีไหมมันอันตรายไหมอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็เอาไงดีอ่ะก่อนทำอะไรก็ถามคุณพ่อคุณแม่ก่อน
0: ดูก่อนเนาะอย่าเพิ่งรีบผีผามนะครับเด็กๆนะ
2: จะได้ปลอดภัยไว้ก่อนนะคะ
0: ครับ
2: บางทีคุณพ่อคุณแม่อาจจะสอนเราขี่จักรยานด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่เลย
2: ก็จะมีอย่างจักรยานที่เข็นในร้านใช่ไห
0: ม
2: มีสามล้อใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: หนึ่งสองสามล้ออ่ะใช่ไหม
0: หรือว่าบางทีก็เป็นสองล้อแล้วมีล้อเล็กๆเล็กๆคอยยันไว้
2: สี่ล้อดีใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: เออที่มันจะประคองซ้ายประคองขวาเรายังทรงตัวไม่อยู่แล้วมันจะได้ไม่ล้มไงคะเด็กๆฝึกไปก่อนนะคะ
0: ใช่ครับ
2: ใครขี่เป็นแล้วบ้างบอกกันด้วย
0: ครับ
2: ครมีแผลไหมเวลาจะสุกใหม่ๆ
0: ต้องมีกันบ้าง
2: แล้วได้ทุกคนเลยมั้ง

0: ใช่เลยครับครับ
1: ค่ะนะคะยิ้มแย้มแก้มใสนิทานสนุกจบลงแล้วนะคะ
0: ครับ
1: เราก็มีคำถามสนุกให้เด็กๆได้ตอบกันค่ะ
0: ครับเอาละครับคำถามเราก็คือวันนี้เด็กๆได้เสื้อวิเศษมาคนละหนึ่งตัวเสื้อวันนี้วิเศษคือกระเป๋าเสื้อใบนี้มันจะหยิบอะไรในของอะไรในโลกนี้มาใส่ก็ได้หยิบมาใส่ก็ได้หยิบเดินผ่านแล้วเจออะไรหยิบมาใส่กระเป๋าใบนี้ได้หมดเลยของเสื้อวิเศษจะของเล็กของใหญ่จะเป็นอะไรเนี่ยใส่ได้หมดเลยเด็กๆจะหยิบของอะไรมาใส่ในกระเป๋าเสื้อวิเศษใบนี้ครับมาตอบมาเลยเนาะเนี่ยนะครับตอบเลยนะครับพี่หมีก็มาบอกส่งข่าวเหมือนกันพี่หมีให้น้องตอบด้วยนะแล้วพี่หมีก็ช่วยตอบด้วยนะครับ
1: ดีมาก
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เนี่ยแหละครับแล้วเด็กๆคนอื่นตอบด้วยนะครับนะครับส่งมาได้
1: ส่งมาที่ไหนคะ
0: ก็โทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะครับถ้าเป็นคนอื่นนะครับก็022183975-7นะครับ022183975-7นะครับส่วนทางไลน์ว่ายังไงครับประพันธ
1: ์ค่ะหรือว่าจะพิมพ์มาได้ที่ LINE @julareadio นะคะ LINE @julareadio นะคะเอาล่ะเด็กๆตอบมานะคะตอนนี้ยังไม่มีใครพิมพ์มาและยังไม่มีใครโทรศัพท์มาใช่ไหมคะประพันธ์จะให้ฟังเพลงแล้วนะคะเดี๋ยวเพลงใกล้ๆจบค่อยโทรมาตอบนะคะฟังเพลงกันในช่วงคลื้นเพลงกับเพลงเด็ก

พลงแรกนะคะแน่นอนลิงเจี๊ยกๆค่ะนะคะฟังเพลงที่ชื่อว่าลิงมังกี้ภาษาอังกฤษนะคะมังกี้ลิงค่ะเป็นของ Apple ยิ้มเชิญฟังค่ะ

0: ที่พี่เปิดให้ฟังเพลงลิงและมังกี้บ่อยๆเนี่ยเด็กๆก็ได้เรียนรู้และสนุกด้วยใช่ไหมคะ
1: เ
0: รียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยนะคะ
1: คร
0: ับ สำหรับเด็กเล็กๆนะคะแล้วก็ฟังตอนนี้มีใครโทรมาไหมคะ
1: ยังไม่มีย
0: ังไม่มีเนาะ
1: ย
0: ัง
1: ไม่มีครับ
0: นะคะ
1: ครับ
0: งั้นเราก็จะฟังเพลงน่ารักอีกหนึ่งเพลงนะคะชื่อเพลงว่าภูเขาทักทายค่ะ
1: วัน
0: นี้ดนตรีน่ารักมากนะคะภูเขาเขาทักทายอะไรคะ
1: เ
0: ขาบอกสวัสดีเด็กๆทุกคนผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
1: ค
0: มาฟังเพลงภูเขาทักทายนะคะ Hello Mountain นะคะโดยครูป้อมและคณะเชิญฟังค่ะ

0: เลยนะคะภูเขาภูเขาสวัสดีเด็กๆมานะคะ
1: ครับ
0: แต่พี่หมีไม่ได้ตอบมาใช่ไหมคะมีแต่ส่งข่าวเล่าเรื่องใช่ไหมคะ
1: ครับใช่ครับ
0: บอกว่าไงบอกว่าน้องชีสไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะปิดเทอมแล้ว
1: ครับ
0: มีกันบ้านวันละห้าหน้าไอ้วันละหน้าพอแล้วค่ะวันละหน้า
1: ครับ
0: แล้วก็น้องบอกว่าพี่หมีน้องบอกว่าถ้าเปิดเทอมน้องจะขึ้นป.สองเหรอพี่หมีก็พันเพิ่งรู้ว่าน้องเพิ่งเข้าอ .1 เลยนะ
1: นั่นน่ะสิ
0: ไปป .2 เลยเรียนเก่งขนาดนั้นใช่ไหมคะ
1: น้องอยากไปอยู่ป .2 เร็วๆล่ะครับ
0: โตแล้วป .2 เลยข้ามชั้นเลยเก่งมากเลยแล้วก็ตอนนี้ผมฟังผ่านเว็บครับเพราะว่าแอปวิทยุฟังไม่ได้นะไม่แน่ใจว่าโทรศัพท์ยังมีปัญหาอยู่ไหมนะคะเพราะว่าปกติเราจะมี
1: โทรศัพท์มา
0: โทรศัพท์มาแต่ตอนนี้ยังไม่มีงั้นลองทวนคำถามเผื่อว่าใครอยากจะโทรมาตอบนะคะ
1: ครับก็คำถามเราก็คือวันนี้เป็นจินตนาการนะเด็กๆนะไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเด็กๆได้เสื้อวิเศษมา1ตัวแต่เสื้อวิเศษเนี้ยมันวิเศษคือมันมีกระเป๋าที่หยิบอะไรมาใส่ลงไปในกระเป๋าเสื้อนี้ได้หมดเลยเด็กๆของเล็กของใหญ่ของอะไรก็ได้ใส่ในกระเป๋าเสื้อวิเศษใบนี้ได้หมดเลยเลยอยากจะถามว่าเด็กๆอยากจะหยิบอะไรมาใส่ในกระเป๋าเสื้อใบนี้ครับนี่022183975-7นะครับ022183975-7นะครับนะครับ
0: ส่วนพิมพ์ก็ LINE @jula radio ค
1: ่
0: ะ LINE @jula radio นะคะ
1: แล้วก็มาคุยกับเด็กๆกันก่อนครับบ้าน
0: เจ้ดีจังเลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: ครับเอ้ารายงานตัวเลยครับ
2: น้องคณาชายานาล
1: ครับอีกคนนึงครับอยู่ไหมครับอยู่ไม่เอ่ย
0: แค่นั้นแหละ
1: หรือระบบจะขัดข้องอยู่ไหมครับน้องแคลนครับ
0: น้องคลาสหายไปไหนคะน้องคลาส
1: อยู่ไหมครับอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับ
0: อยู่ไหมครับเสียงหายไปเลยใช่ไหมคะ
1: นะครับเดี๋ยวเราดู
0: อุตส่าห์แบบประสานเสียงกันมาเพราะเลยอ่ะ
1: ครับอยู่ไม่เอ่ย
0: หายไปแล้วใช่ไหมคะ
1: หายไปแล้วใช่ไหมครับคุณแมนครับ
0: เดี๋ยวลองโทรอีกทีก
1: ็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวโทรนะครับนะแต่ถ้าเกิดไม่สะดวกจริงก็จะส่งทางไลน์ก็ได้นะครับ
0: ใช่นะคะงั้นเราให้ฟังเพลงก่อนนะคะ

0: เป็นเพลงสวัสดีเหมือนกันเมื่อกี้นี้ภูเขาเขาก็ทักทายตอนนี้เป็นการทักทายที่เราจะสวัสดีกันนะคะเป็นเพลงฝรั่งเด็กๆคะเรียนรู้คำว่า hello เจอหน้ากันเหมือนกับเราพูดโทรศัพท์อะ hello hello hello อย่างเง
1: ี้
0: ยจริงๆแล้วมันเป็น hello hello hello สวัสดีนะคะสบายดีไหมเออฉันสบายดีอย่างเงี้ยนะคะฟังเพลงฝรั่งที่ชื่อว่า hello นะคะเป็นเพลงของ The Singing Walrus เชิญค่ะ

0: ครับตอนนี้มีเด็กๆโทรมาแล้วเรามาคุยกับเด็กๆกันนะครับ
1: อ้าวเชิญค่ะ
0: สวัสดีครับอ้าว
1: โทรศัพท์ไม่มีจริงๆเนาะ
0: เนาะจะรอนานหน่อยนะครับ
1: ปกติแล้วเนี่ยจะไม่มีปัญหา
0: ครับ
1: น้องขายน้องค้าพิมพ์มาก็ได้ค่ะ
0: นะครับ
1: นะคะ LINE @jularadio พิมพ์มาเลยค่ะคำถามก็คือในเสื้อน่ะเรามีเสื้อวิเศษตัวนึงแล้วมีช่องกระเป๋าที่ใส่ของอะไรก็ได้เด็กๆจะใส่อะไรก็ไปค่ะอะไรก็ได
0: ้อะไรก็ได้
1: ไม่จำกัด
0: ครับในตอนน
1: ี้ได้ไหมมี
0: ครับตอนนี้
1: เข้ามาไหมคะ
0: ไม่มีแต่ว่าน้องนนท์ชายาชอบกินขนมตอบมาแล้ว
1: นนท์ตอบมาแล้วชอบกินขนมนะคะ
0: ครับ
1: เอาละค่ะแล้วก็ไม่ได้ขอเพลงอะไรมานะคะ
0: นะครับน้องนนท์จะขอเพลงมาก็ได้เหมือนกันนะครับโอ้คำตอบน้องนนท์ก็มันมากเลยป้าพัน
1: เนาะเดี๋ยวส่งไปให้ป้านะเพราะป้าจะได้จดไว้ไม่งั้นเดี๋ยวจดไม่ทันแล้วเดี๋ยวอ่านไม่ทันด้วยนะคะ
0: ครับ
1: เอาแล้วก็เด็กๆงั้นเราก็ฟังเพลงเมื่อกี้ยังเฮลโลยังไม่จบเลยขอเฮลโลอีกรอบได้ไหมคะ
0: นะครับ

0: อังกฤษกันน
1: อ๋
0: ะ
1: อ
0: คะของ
1: ค
0: เร
1: ่ะ
0: เราเลยเจอหน้ากันแล้วก็บอกสวัสดีเพื่อนเป็นไงสบายดีไหมล่ะวันนี้
1: ค่
0: ห
1: ะ
0: น้ามูบูทูทูเลยอะไรเงี้ยนะคะ
1: อื
0: ค่ะ
1: ม
0: เพื่อนก็บอกว่าเอ้ยวันนี้ตื่นสายอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าฝรั่งเขาก็จะทักทายกันว่าเฮลโหลนะ
1: ใ
0: ค
1: ช่
0: ะ
1: เล
0: เ
1: ย
0: ฮ
1: น
0: ละ โหล
1: คะ
0: สบายดีไหมก็บอกเออฉันสบายดีนะคะแล้วคุณหน้าคุณสบายดีไหมล่ะนี่นะคะแล้วก็พอเจอเพื่อนปุ๊บก็บอกเป็นยังไง
1: อื
0: ส
1: ม
0: บายดีไหม
1: ครับ
0: ชื่ออะไรหรอมาเล่นกันไหมทันทีเลยเ
1: ค
0: ด
1: ร
0: ็ก
1: ั
0: ๆ
1: บ
0: เนี่ยก็แบบเล่นเลยนะค
1: เ
0: ะ
1: ออใช่ครับ
0: ก็น่ารักดีเพลงชื่อ Hello นะค
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: ซึ่งเด็กๆจะได้รู้ว่าเวลาเราสวัสดีรับโทรศัพท์จริง Hello นั่นก็คือ Hello นั่นเองนะ
1: ค
0: คร
1: ั
0: ะ
1: บ
0: ก็คือสวัสดีนะคะ
1: ตอน
0: แล
1: น
0: ะ
1: ี้ครั
0: จ
1: บ
0: ากนั้นเราก็จะให้ฟังเพลงกันต่อนะคะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ไม่มีเพลงตามคำขอเลยวันนี้เพราะว่า
1: อื
0: เมื่อวาน
1: ม
0: โทรศัพท์มันขัดข้องไงคะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเลือกนะคะมีพี่หมีแล้วก็พี่แมวแล้ว
1: อ
0: ก็
1: ๋อ
0: มีป้าผ่านจะ
1: ส
0: ช่ว
1: ง
0: ยก
1: ส
0: ั
1: ัน ย
0: เ
1: เ
0: ล
1: รา
0: ือกแล้วเด็กๆคนอื่น
1: ต้อง
0: ด้
1: เลื
0: ว
1: อ
0: ย
1: กกันสองคนนะครับเพราะว่าพี่หมีก็บอกว่าตอนนี้ผมขอออกไปธุระก่อนนะครับ
0: อ๋
1: ออืม
0: พี่หมีไปธุระงั้นเราก็
1: ครับ
0: เด็กๆคนอื่นด้วยนะคะ
1: ครับ
0: คือถ้าอยากฟังเ
1: ใ
0: พ
1: ช
0: ลง
1: ่
0: อะไรก็พิมพ์มาก็ได้
1: น้
0: น
1: อง
0: ะค
1: แ
0: ะ
1: พรน้
0: พ
1: อง
0: ิมพ
1: ก
0: ์ม
1: ล
0: า
1: า
0: ได้
1: ด
0: ที่
1: น้
0: ไ
1: อ
0: ล
1: ง
0: น์
1: น
0: แอ
1: น
0: ดลาเรดิโออ
1: กับได้หมดเลยนะครับ
0: อะไรนะคะ
1: เด็กคนอื่น
0: พ
1: ๆ
0: ิ
1: ท
0: ม
1: ี
0: พ
1: ่
0: ์มาก็ได้นะคะ
1: ใช่
0: เด็ก
1: เ
0: ๆ
1: ล
0: ค
1: ย
0: ะ
1: ครับ
0: พิมพ์คําแรกของเพลงมานะคะ
1: คร
0: ป้
1: ั
0: า
1: บ
0: ผ่านจะพูดชื่อเพลงนะคะมีเพลงที่ชื่อว่าสวัสดีขอบคุณขอโทษนะคะก็พิมพ์คําว่าสวัสดีมาคําม
1: อ
0: า
1: ืม
0: ประโยคเดียวนะคะ
1: ครับ
0: หรือว่าเพลงจักรยานหรือเพลงยานพาหนะ
1: ครับ
0: หรือเพลงกอดแม่อ๋
1: อือ ม
0: วันนี้มี4 เพลงสวัสดีจักรยานยานพาหนะกอดแม่
1: ครับเอาเพลงอะไร
0: อ่ะ
1: ดีเน
0: พี่
1: า
0: แม
1: ะ
0: วอย่างเร็ว
1: เอาจักรยานครับ
0: จักรยานมาแล้วดีกระดิ่งอยู่ไหน
1: ครับ
0: ฟังเพลงจักรยานด้วยกันนะคะ
1: ครับ
0: เป็นเพลงของครูชัยยะทองเข้มเชิญค่ะ
1: ครับ

0: แต่ว่า
1: ตอนนี้น้องนนท์อยากฟังเพลงแล้วครับน้องนนท์เขาไลน์มาขอเพลงกอดแม่ครับน้องนนท
0: ์โอ้ยน่ารักที่สุดเลยงั้นเราฟังเพลงคือผู้พันกำลังเตือนว่าจักรยานน่ะจะขี่เล่นน่ะต้องปลอดภัยนะมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยแล้วก็ดูรถไม่ใช่มัวเพลินหัวเราะกันกิ๊กกักกิ๊กกักปรากฏว่าไม่มีรถมาแล้วเขาบางทีเขาไม่ระวังอ่ะเราคันเล็กใช่ไหมเดี๋ยวก็จะอันตรายนะคะดูที่ที่ปลอดภัยแล้วค่อยขี่มีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะคะงั้นเอาใจน้องนนท์หน่อยเอาใจเด็กๆทุกคนเลยนะคะเพลงกอดแม่นะคะอยู่ในอัลบั้มเมล็ดน้อยนักเดินทางเชิญค่ะ

0: จริงไหมคะน้องนนท์คะ
1: ครับ
0: กอดแม่แล้วมันอุ่นจริงๆเลย
1: ใช่แล้วตอนนี้มาเลยตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะอ่านคำตอบของเด็กๆแล้วล่ะครับตอนนี้เน
0: า
1: ะ
0: ตอนนี้17นาฬิกา49นาทีเวลาอีก1นาทีนะคะ
1: นะครับตอนนี้50แล้วครับ
0: ฟันตอบมานะคะครับ49เอายังเอื้อยๆหน่อยเด็กๆเอางั้นเราจะต้องอ่านคำตอบเด็กๆแล้วนะคะคำตอบเด็กๆสนุกกันมากเลยใช่มั้ยคะ
1: ใช่เลยวันนี้เราถามว่าถ้าเด็กๆมีเสื้อตัวนึงซึ่งมีกระเป๋าวิเศษหยิบอะไรใส่ก็ได้หมดเลยเด็กๆเขาจะตอบว่ายังไงกันบ้างครับประพันธ์ครับ
0: ก็จะมีพี่หมีไม่ได้ตอบแต่ส่งข่าวส่วนน้องแคลร์ฉายาคิดไม่ใช่น้องแคลร์ค่ะน้องเอิงเอยฉายาคิตตี้ค่ะก็ตอบว่าเอาโดราเอมอนใส่ไปค่ะนะคะส่วนน้องแคลร์ฉายานอนหลับก็บอกว่าจะเอาโอบี้คือตุ๊กตาที่เขารักมากแหละโอบี้เนี่ยแหละแล้วก็ประพันธ์เหรอคะประพันธ์ตัวเบิ่มออกเขาใส่อะไรก็ได้หรือ
1: ใช่แล้ว
0: เอาโอบี้แล้วประพันธ์ลงมาในกระเป๋าเสื้อค
1: ่
0: ะอู้แล้วก็จะเวลาจะกอดโอบี้นะคะก็จะเอาโอบี้ออกมากอดเลยแล้วก็ทิ้งประพันธ์ไว้ข้างในเลยค่ะว้าวประพันธ์ก็จะปีนออกมาเลยจากนั้นนะคะน้องคลาก็ตอบว่าจะใส่แอ็กซ่ากับรถของเล่นไว้ในกระเป๋าครับนี่น่ารักจังเลยแล้วก
1: ็
0: น้องนนท์พี่นนท์นะคะพี่นนท์ชอบกินขนมบอกว่าพี่นนท์จะเอาตึก100ชั้นมาใส่ไว้ในกระเป๋าครับว้าวเวลาโมโหนะคะก็จะหยิบออกมาตั้งไว้แล้วก็ปีนไปข้างบนครับ
1: ครับ
0: จะได้หัวไม่หัวร้อนเวลาโมโหเหรอเวลาโมโห
1: ครับ
0: มันเย็นสบายใช่มั้ยข้างบนเวลาปีนไปแล้ว
1: ครับ
0: ไม่แน่อาจจะหัวร้อนมากกว่าเก่าเพราะว่า
1: เจอแสงแดด
0: จะหล่นหรือเปล่า100ชั้น
1: ครับ
0: โอ้แต่ความคิดเขาแบบมหัศจรรย์มากนะ100ชั้นเนี่ยนะคะ
1: ประพันธ์รู้มั้ยว่าลุงโตตอบมาว่ายังไง
0: ว่าไงคะ
1: ลุงโตบอกจะใส่ขนมทุกอย่างและจะใส่ไอติมด้วยถ้าไอติมไม่ละลาย
0: ละลายอยู่แล้วลุงโตละลายอยู่แล้วตัวก็จะเย็นจิ๊บเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ย้อยย้อยไปเรื่อย
1: ๆครับ
0: อะไรที่จะแกล้งลุงโตได้นี่ชอบมากเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ลุงโตก็แบ่งไอติมป้าผ่านกินบ้างนะคะแล้วก็เราก็จะให้รางวัลใช่ไหมสำหรับจินตนาการ
1: อันส
0: มบ
1: ูร
0: ณ์ของพวกเด็กวันนี้ได้ความคิดแล้วว่าจะต้องใส่อะไรในกระเป๋าบ้างนะคะยังมีเวลาอีกประมาณ2นาทีนะคะพระพันธ์มีเพลงพี่แมวจะเล่นไหมคะหรือว่าจะให้
1: มีเพลงอะไรครับพระพันธ์
0: นี่เพลงหยอดกระปุก
1: หยอดกระปุกนี่แหละสำคัญเพลงนี
0: ้เอาไหมคะ
1: นะคะ
0: เป็นการเตือนความจำเด็กๆทุกคนเลยมีเพลงหยอดกระปุกนะคะจะได้หยอดกันได้เป็นเพลงของอัลบั้มเจ้าเชิญค่ะ

0: ือนกันเป็นประจำนะคะว่าให้หยอดกระปุกเด็กๆจะได้ไม่ลืมเพราะพันธุ์จะลืมไปแล้วล่ะเดี๋ยววันนี้ต้องรีบหยอดกระปุกเลยนะคะเราจะได้มาดูกันว่าเนี่ยจะสิ้นปีแล้วนะนี่ตุลาแล้วนะพฤศจิกาธันวาเนี่ยจะได้มาดูกันว่าทุกคนมีหยอดกระปุกได้กันคนละกี่สตางค์นะคะวันนี้หมดเวลาพอดีค่ะรายการยิ้มแย้มแก้มใสเป็นรายการของเด็กๆนะคะ 5-6 โมงเย็นเราฟังกันได้นะคะแล้วก็ฟังกันจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะ5วันทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะวันนี้สนุกจังเลยขอบคุณเด็กๆทุกคนและคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะกลับบ้านปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: เรื่องกำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
4: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: ยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
3: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
6: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
7: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬา Radio Plus ก็ได้นะครับ
8: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
9: เจอ

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
2: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งใน

และนอกรั้วจามจุรีครับคุณผู้ฟังครับการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ก็ได้เดินทางมาถึงวันสุดท้ายแล้วนะครับโดยในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการพระราชทานปริญญาบัตรนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งคณะต่างๆที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ประกอบด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะเศรษฐศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจสสิณในรอบเช้าส่วนรอบบ่ายเป็นการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะทันตแพทยศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาและวิทยาลัยพยาบาลตำรวจรวมถึงพระราชทานอนุปริญญาบัตรแก่ผู้แทนขึ้นรับอนุปริญญาบัตรพร้อมกันนี้ยังได้พระราชทานเหรียญรางวัลในหลักสูตรปริญญาบัณฑิตและเงินรางวัลและทุนการศึกษาในเงินทุนภูมิพลครับตลอดระยะเวลา3วันของการพระราชทานปริญญาบัตรนั้นสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาเรดิโอพลัสของเราก็ได้ดำเนินการถ่ายทอดเสียงบรรยากาศของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรภายในหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและไม่เพียงแต่การถ่ายทอดบรรยากาศเท่านั้นแต่จุฬาเรดิโอพลัสของเราก็ยังมีรายการอื่นๆที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและสาระความรู้ที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการพระราชทานปริญญาบัตรเรื่องราวของคณะต่างๆภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือแม้กระทั่งเรื่องราวต่างๆของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราก็ได้ถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันทุกแง่มุมทุกมิติซึ่งทีมงานถ่ายทอดเสียงของเราก็ได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจอย่างเต็มที่เพื่อให้การถ่ายทอดเสียงเป็นไปอย่างราบรื่นและให้คุณผู้ฟังได้ซึมซับบรรยากาศของการพระราชทานปริญญาบัตรอย่างเต็มเปี่ยมแน่นอนว่าบรรยากาศของงานนั้นก็เต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และความซาบซึ้งใจซึ่งเราก็ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามการถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรโดยทีมงานของจุฬาเรดิโอพลัสตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายด้วยนะครับสุดท้ายนี้รายการจุฬาเดลี่ก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่ได้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาตามระยะเวลาของแต่ละหลักสูตรไปใช้ในการประกอบกิจการงานต่างๆเพื่อประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคมรวมทั้งดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz

0: เฮิร์สและแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพาสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
1: ์จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์

0: ัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษดาที่สละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: น้ำท่วมเวลานี้คงใช้คำว่าคลี่คลายไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับแม้ว่าหลายจุดน้ำจะเริ่มลดลงไปแล้วแต่ก็มีหลายจุดที่น้ำยังท่วมสถานการณ์ยังวิกฤตอยู่ครับอย่างในกรุงเทพมหานครหลายจุดที่น้ำเคยท่วมก่อนหน้านี้น้ำลดไปแล้วนะครับแต่หลายพื้นที่ที่น้ำท่วมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้และไม่ลดลงไปเลยเช่นฝั่งตะวันออกของกรุงเทพอย่างในเขตลาดกระบังเป็นต้นรวมไปถึงพื้นที่ฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ท้ายน้ำนะครับสมุทรสงครามปราจีนบุรีสถานการณ์เหล่านี้น้ำท่วมยังวิกฤตครับ
1: ในกรุงเทพมหานครก็ยังมีคำเตือนเฝ้าระวังกันอยู่นะคะในกรุงเทพมหานครนี่อาจจะเรียกว่าเป็นช่วงเวลาทองที่ต้องเร่งระบายน้ำที่ยังท่วมขังเพื่อที่จะเปิดพื้นที่รอรับฝนระลอกใหม่ที่เตือนกันฝนจะตกมาอีกวันที่ 5-7 ตุลาคมนี้ส่วนสถานการณ์ในลุ่มน้ำต่างๆเวลานี้เอาลุ่มน้ำแม่กลองอันนี้คลี่คลายแต่ที่ยังน่าเป็นห่วงคือลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะน้ำเหนือที่จังหวัดนครสวรรค์มันไม่ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอย่างที่คาดการณ์กันเอาไว้ก่อนหน้าก็จริงแต่ว่าน้ำกำลังลงมาตามเส้นทางน้ำนะคะก็จะผ่านจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาบริเวณนี้ยังต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกับกทม.มีคำเตือนเฝ้าระวัง2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำจะสูงขึ้นประมาณ 40-70 ซมค่ะเราจะไล่กันไปตามลุ่มน้ำก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมสถานการณ์ลุ่มน้ำแม่กลองอันนี้ถือว่ามีแนวโน้มดีขึ้นเพราะว่าปริมาณน้ำท่าจากตอนบนลดลงโดยเมื่อเวลาประมาณ 16 นาฬิกาดิฉันตรวจสอบข้อมูลเขื่อนแม่กลองระบายน้ำอยู่ที่ 1,673 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงจากเมื่อวานนี้ 2,000 กว่านะคะแต่ว่าพื้นที่ริมน้ำลุ่มต่ำริมตลิ่งยังต้องยกของขึ้นที่สูงค่ะต้นน้ำอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีแนวโน้มลดลงถือว่าผ่านจุดพีคไปแล้วพอลงมาถึงที่อำเภอบ้านโป่งโพธารามและอำเภอเมืองราชบุรีน้ำยังสูงแต่ว่าลดลงช้าๆและเมื่อลงมาถึงปลายน้ำค่ะอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามใช้คำว่ายังต้องเฝ้าระวังเพราะว่าน้ำยังสูงเนื่องจากมีน้ำทะเลหนุนด้วยค่ะ
0: ที่ต้องจับตาครับก็คือลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับตอนบนจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดชัยนาทน้ำเริ่มลดเพราะฝนลดลงนะครับระบายผ่านสถานี C2 ที่จังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 2,416 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับเขื่อนเจ้าพระยากำลังส่งน้ำก้อนเดิมลงมาเพราะฉะนั้นครับตอนกลางของระบบเจ้าพระยาสิงห์บุรีอ่างทองและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำอาจสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับน้ำไม่ได้มาจากเจ้าพระยาสายเดียวครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนพระราม6ทยอยเพิ่มการระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำในลุ่มน้ำป่าสักนะครับส่วนการระบายน้ำสู่ตอนล่างลงมาที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครน้ำลดลงช้าๆครับเพราะมีปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงครับ
1: ชาวชุมชนบางปรองในเขตเทศบาลนครสวรรค์จับจองเต็นท์ริมถนนเพื่อพักอาศัยชั่วคราวค่ะหลังจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นนะคะโดยทางเทศบาลมาจัดเตรียมสถานที่กางเต็นท์ติดตั้งเสาและสายไฟฟ้าพร้อมกับเตรียมห้องน้ำและสุขาให้กับชาวบ้านด้วยค่ะ
2: เราต้องจองเต็นท์ไว้ถ้าเกิดน้ำมาเราก็ขึ้นมาได้เลยถ้าเราไม่จองก็เราก็ไม่มีที่เพื่อนน้ำมาปุ๊บเราขึ้นมาไม่ทันเพราะน้ำมันต้องเราต้องอ้อมมาทางโน้นถ้าน้ำขึ้นเราขนลำบากเราก็ต้องมาจองเต็นท์จองมาน้ำขึ้นมาหน่อยนึงเราก็ต้องเตรียมมานั่นแล้วเรามาอยู่เพื่อรอว่าขนของขึ้นมาอีกมันก็ลำบากตอนนี้แหละ
3: ตอนนี้สถานการณ์น้ำข้างล่าง
2: ก็ขึ้นมามั่งขึ้นมาแบบวันนี้ขึ้นมาไม่มากขึ้นมาหน่อยเดียว

0: และไปดูกันที่ลุ่มน้ำบางปะกงนะคะชาวบ้านในพื้นที่ยังได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลบอร์ดแคสต์จากปภ.แม่น้ำนครนายกและแม่น้ำปราจีนบุรีไหลลงมารวมกันที่แม่น้ำบางปะกงเพื่อระบายลงสู่อ่าวไทยนะคะจุดที่น่าเป็นห่วงในเวลานี้คือพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงตอนล่างระดับน้ำยังขึ้นสูงเพราะว่ารับน้ำมาจากตอนบนพื้นที่เฝ้าระวังก็คือประชาชนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำบางปะกงนะคะยังได้รับผลกระทบค่ะทั้งอำเภอเมืองฉะเชิงเทราอำเภอบ้านโพและอำเภอบางปะกงอันนี้ยังหนักนะคะเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยค่ะ
1: เริ่มกันที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยากันก่อนนะครับเมื่อคืนนี้3ครับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับพื้นที่ท้ายเขื่อนตั้งแต่ชัยนาทไปจนถึงอยุธยาได้รับผลกระทบโดยตรงครับโดยเฉพาะที่อำเภอสัพยาที่ชัยนาทอันนี้รับน้ำไปเต็มๆครับระดับน้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงต่อเนื่องนะครับหลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับทำให้น้ำดันทะลุแนวเขื่อนริมแม่น้ำขุดเข้าไปบริเวณบ่อเต่าวัดต้นสนอำเภอเมืองอ่างทองครับน้ำเริ่มขยายวงกว้างเข้าท่วมด้านหน้าวิหารพระศรีเมืองทองพระศรีเมืองเงินทำให้พระเนรและแม่ชีต้องย้ายขึ้นไปอยู่ชั้น2เพื่อความปลอดภัยครับขณะที่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทองและทหารนะครับเร่งนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้าไปติดตั้งเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ครับหลังพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยหลายจุดเริ่มถูกน้ำท่วมครับส่วนที่สิงห์บุรีครับพบมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาลอดใต้แนวคันกั้นน้ำนะครับที่หมู่1ตำบลหัวป่าอำเภอพรหมบุรีเจ้าหน้าที่ตรวจพบน้ำลอดใต้ฐานผนังกั้นน้ำน้ำลอดเข้ามาประมาณ10เมตรแล้วก็ไหลเข้าพื้นที่อย่างรวดเร็วครับเพราะใต้ฐานเนี่ยเป็นดินทรายนะครับถูกน้ำกัดเซาะจนเสียหายทำให้ไม่สามารถอุดจุดรั่วได้ทันทีเพราะอาจจะกระทบกับความแข็งแรงของแนวคันกั้นน้ำครับจึงจำเป็นต้องปล่อยให้น้ำเนี่ยไหลเข้าไปในพื้นที่เพื่อลดแรงดันที่กระทบกับแนวป้องกันน้ำท่วมครับ
2: ถ้าต้องปล่อยให้น้ำมันเข้าคือ15หลังตรงนี้เขาโอเคเขารู้แล้วว่าเขาต้องท่วมอยู่แล้วเป็นประจำในเมื่อมีเขื่อนเขาก็หวังว่าจะได้เขื่อนที่ดีเนาะกลายเป็นเขื่อนน้ำเข้าเหมือนเดิมอะ
1: ตอนนี้ผู้ว่าสิงห์บุรีนะครับสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบแล้วมากกว่า15ครัวเรือนครับ
3: แต่จะมีอีกหมู่นึงอะไรนะหมู่3
4: ของโรง
3: ซึ่งตอนนี้จะต้องไปดูว่าตอนนั้นสู้อยู่ยังสู้อยู่นะครับก็ตรงนั้นน่ะถ้าแตกจะระบาดเยอะนะจะระบายออกเยอะ
4: หมู่3พังก็จะว่า
3: เหมือนปีที่แล้ว
4: 2หมู่1ครับ
3: ก็นั้นต้องไปดู
1: ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนนี้ครับรับน้ำทั้งเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำป่าสักนะครับทำให้ระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นและมีกระแสน้ำแรงขึ้นครับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยานะครับเตรียมประกาศงดเดินเรือชั่วคราวตั้งแต่วันที่3ตุลาคมก็คือพรุ่งนี้โดยเฉพาะเรือบรรทุกสินค้าครับซึ่งอาจจะควบคุมได้ยากเมื่อผ่านสะพานนะครับมันเสี่ยงไปชนตอหม้อหรือว่าโครงสร้างสะพานนอกจากนี้เตรียมงดเรือข้ามฟากอีก6ท่าครับเนื่องจากระดับน้ำและกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวอาจกระทบกับประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับเบื้องต้นแจ้งผู้ประกอบการให้เร่งขนถ่ายสินค้าพร้อมเพิ่มการตรวจตราทั้งทางน้ำและทางบกครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
0: อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทเป็นด่านแรกที่รับน้ำมาจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยานะคะทีนี้แนวกระสอบทรายที่สร้างเอาไว้เป็นแนวคันกั้นน้ำอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาดูเหมือนว่าจะรับน้ำไม่ไหวก็พังทลายลงมาน้ำก็หลากเข้าท่วมพื้นที่3ตำบลในอำเภอสัพพยาของชัยนาทตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะชาวบ้านเร่งขนย้ายทรัพย์สินแล้วก็หนีออกมาได้ทันตอนนี้ย้ายไปพักอาศัยชั่วคราวอยู่กันบนถนนค่ะคุณสุภชาอินทราฤทธิ์รายงานสดเข้ามานะคะคุณสุภชาคะเชิญค่ะ
5: แม้ทางเทศบาลตำบลโพนางดำออกนะคะจะเตรียมทำแนวคันดินยาวถึง7กิโลเมตรเพื่อหวังป้องกันมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะแต่เมื่อคืนนี้นะคะน้ำมาเร็วแล้วก็มาแรงหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้แนวคันดินที่ชาวบ้านและท้องถิ่นได้ทำไว้ค่ะซึ่งยังทำไม่เสร็จก็ต้านแรงน้ำไม่ไหวค่ะมุมสูงเผยให้เห็นพื้นที่ชุมชนท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะคะทั้งตำบลตะลุหาดอาสาและโพนางดำออกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัย

0: ชัยนาทถูกน้ำท่วมเป็นวงกว้างค่ะหลังเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำยกตัวสูงล้นเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วนะคะโดยเฉพาะตำบลโพนางดำออกน้ำเริ่มทะลักเข้าพื้นที่ตั้งแต่ประมาณ 4 ทุ่มที่ผ่านมาหลังปริมาณน้ำเพิ่มจากประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะแรงน้ำกัดเซาะแนวคันทรายและก็คันดินที่ยังปั้นไม่เสร็จนะคะบริเวณหน้าวัดมะปางซึ่งทางเทศบาลและชาวบ้านช่วยกันทำไว้เพื่อชะลอน้ำจนพังลงมาบางจุดทำให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมชุมชนอย่างรวดเร็วซึ่งตำบลโพนางดำออกก็ถูกน้ำท่วมครอบคลุมทั้ง7หมู่บ้านแล้วนะคะประมาณ 1,359 ครัวเรือนโดยที่หมู่5ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำก็ถูกน้ำเข้าถึงก่อนจุดอื่นค่ะ
1: ตอนนี้ในเขตของตำบลโพนางดำออกนะคะ7หมู่บ้านเต็มหมดแล้วใช่ค่ะก็ถ้าตัวผู้ใหญ่นี่ก็สูง163อ่ะค่ะก็ประมาณแค่นี้แล้วค่ะแค่ใช่นะตอนนี้นะตอนที่พี่ใหญ่ออกมานะในบ้านแต่ตอนนี้ไม่รู้น่าจะหลายอยู่แล้วล่ะ
2: ชาวบ้านออกมากันหมดทุกคนเลย
1: ตอนนี้ถ้าในเขตของหมู่ที่5เนี่ยถ้ามาอยู่ในคันคลองเนี่ยค่ะแค่ประมาณ10หลังคาเรือนเพราะส่วนใหญ่ก็จะอาศัยชีวิตอยู่ในบ้านเนื่องจากทางนี้จะเป็นบ้าน2ชั้นทั้งหมดชั้นเดียวจะน้อยมากเพราะว่าเราอยู่กับพื้นที่เนี้ยเรารู้ว่าบ้านของเราอ่ะมันเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเราก็เลยต้องปรับชีวิตให้มันอยู่ก็ได้ค่ะ
0: ส่วนครอบครัวนี้นะคะแม้จะรู้ว่าพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมแทบทุกปีจึงทำเพิงพักไว้ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาค่ะเพื่อใช้เป็นที่พักและรองรับสัตว์เลี้ยงในช่วงน้ำหลากนะคะครั้งนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจึงต้องนำวัวขึ้นมาไว้บนที่สูงขณะที่เครื่องใช้ไฟฟ้าบางส่วนก็ไม่สามารถขนย้ายได้ทันถูกน้ำท่วมเสียหายค่ะ
3: โอ้ปีกายก็อย่างนี
4: ้ปีก่อนนะ
3: ปีที่แล้วก็อย่างนี้
4: ป
3: ี
4: น
3: ี้
4: หน
3: ัก
4: กว่าป
3: ี
4: ก่อน
3: มันตอนนี้ช่วงนี้หนักกว่าปีที่แล้วยังขึ้นลงอะไรเงี้ยปีนี้บืดเลยหนักเลย
4: เพราะว่ามันพังตรงน
3: ั้
4: น
3: ตรงทางวัดน่ะเพราะไม่อุดแล้วอ่ะก็ขึ้นเลยใต้ก็มาทางเหนือก็มาปะทะกันอยู่ตรงเนี้ยอยู่หมู่สี่เนี้ยหมู่ห้านี่นะ
0: แม้ทางเทศบาลตำบลโพนางดำออกนะคะจะเตรียมทำแนวคันดินตลอดระยะทางประมาณ7กิโลเมตรและมีเขื่อนป้องกันตลิ่งป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลทะลักเข้าชุมชนโดยประเมินว่าแนวป้องกันจะสามารถรองรับการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาได้ถึงประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากสภาพชุมชนที่สามารถรับน้ำได้เพียง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะแต่สถานการณ์น้ำครั้งนี้ถือว่ามาเร็วแล้วก็มาแรงกว่าที่แนวคันดินจะรับมือได้ค่ะ
5: เราใช้ระยะเวลาการทำงานทำคันกั้นน้ำมาแทบทุกๆปีนะครับเมื่อปีที่แล้วเรากั้นน้ำได้ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแต่ก็มีระยะเวลาการปล่อยน้ำที่ทีละร้อยแต่วันนี้ที่เราถูกน้ำท่วมตั้งแต่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะว่ามีการเพิ่มการระบายน้ำทีละ200ทีละ300นะครับทำให้เจ้าหน้าที่ทำให้พี่น้องประชาชนหรือผู้นำนะครับไม่สามารถป้องกันน้ำได้ทันในห่วงเวลา1วันกับ1คืนที่ปล่อยระบายน้ำที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้มีผลกระทบน้ำขึ้นนะครับ 1.5 เมตรก็คือ 1 เมตร 50ในห่วงเวลานั้นเราก็เลยไม่สามารถป้องกันน้ำล้นตลิ่งเข้าสู่พี่น้องประชาชนได้
0: ส่วนผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงนะคะผู้นำชุมชนได้ประสานนำรถให้นำออกจากพื้นที่เสี่ยงไปพักที่โรงพยาบาลและบ้านญาติแล้วนะคะขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งต้องเผชิญน้ำท่วมซ้ำซากหลายครอบครัวปรับบ้านเป็น2ชั้นค่ะและเตรียมระบบไฟฟ้าน้ำประปารวมไปถึงห้องน้ำไว้บริเวณชั้นบนนะคะเพื่อใช้เป็นที่พักระหว่างน้ำท่วมค่ะ และภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะนี่คือพื้นที่หมู่ที่5ตำบลโพนางดำออกจะเห็นว่าบริเวณโค้งตรงนั้นค่ะระดับน้ำยังคงท่วมสูงอยู่นะคะซึ่งตั้งแต่เราที่มาปักหลักกันตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงประมาณ6โมงเย็นระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ30เซนติเมตรภายใน5ชั่วโมงค่ะชาวบ้านที่พักอาศัยบริเวณชุมชนจึงต้องอพยพไปอยู่ที่บริเวณแนวคันคลอง

0: มหาราชนะคะทำเพิงพักเอาไว้บางคนอยู่ร่วมกันทั้งคนทั้งสัตว์เนื่องจากว่าไม่สามารถกลับเข้าไปพักในบ้านได้แล้วค่ะ
1: ขอบคุณคุณสุภชาค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับยังอยู่ที่สถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับขยับเข้ามาใกล้หน่อยครับสายไหมกรุงเทพมหานครสายไหมจะรอดไหมเพราะวันนี้น้ำเดิมยังระบายออกไปไม่หมดเดี๋ยวน้ำใหม่เข้ามาเติมไม่ได้มีเฉพาะน้ำฝนนะครับรับมือกับน้ำเหนือด้วยเราจะติดตามสถานการณ์ที่นั่นกับคุณธนนท์ชัยกุลสิงห์ครับ
3: คุณอวิสาคุณเจษดาครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าน้ำท่วมขังยิ่งขังนานยิ่งส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนนะครับเช่นเดียวกับประชาชนในพื้นที่ถนนพหลโยธินเขตสายไหมนะครับทนไม่ไหวได้ออกมารวมตัวการประท้วงให้ภาครัฐหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วนะครับเนื่องจากขณะนี้ต้องแบกรับมวลน้ำนานกว่า6วันแล้วครับถนนพหลโยธินซอย60นะครับเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีหมู่บ้านจัดสรรครับชาวบ้านได้นำกระสอบทรายมากั้นเพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้าหมู่บ้านนะครับเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแม้ปัจจุบันระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วนะครับแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังบนถนนพหลโยธินอยู่ในระดับสูงประมาณ50เซนติเมตรครับชาวบ้านในพื้นที่รอยต่อเขตสายไหมดอนเมืองคูคตลำลูกกานะครับต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมขังบนถนนพหลโยธินมานานกว่า1สัปดาห์แล้วครับโดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่ภาพเกี่ยวกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจึงได้ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเกิดปัญหาการปัดความรับผิดชอบหรือไม่ปัญหาความเดือดร้อนนี้นะครับแม้จะไม่ได้ท่วมหนักหรือว่าไม่ได้บินเหตุการณ์ท่วมหนักเหมือนปี2554นะครับที่บางจุดมีน้ำท่วมลึกมากกว่า3เมตรครับแต่ก็รู้สึกกังวลใจนะครับในการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐมีความล่าช้าและเกรงว่าน้ำจะระบายออกไม่ทันพายุฝนและลอกใหม่ครับ
4: วันที่5ถึง7ตุลานี้นะครับเราก็ได้ข่าวพยากรณ์อากาศนะครับว่าจะมีฝนตกซ้ำลงมาอีกนะครับซึ่งความกังวลใจของเราก็คือเราไม่รู้ว่าการบริหารจัดการน้ำในส่วนตรงนี้เนี่ยจะลงไปทันนะครับสามารถทำให้น้ำตรงนี้พ่องไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อรับปริมาณน้ำฝนใหม่ที่กำลังจะมาหรือแม้กระทั่งปริมาณน้ำทางเหนือเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าทางภาครัฐนะครับจะทำการผันน้ำไปทางใดนะครับหรือว่าจะให้ทางเราเนี่ยเป็นที่รับมวลน้ำอีกหรือเปล่าเพราะว่าใน7วันที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นการบริหารจัดการแล้วต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะครับ
3: ชาวบ้านในพื้นที่บนถนนพหลโยธินซอย60สะท้อนด้วยนะครับว่าปัญหาน้ำท่วมขังต่อเนื่องหลายวันส่งผลกระทบโดยตรงต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะครับและการเดินทางออกไปดูแลผู้สูงอายุยังทำไม่ได้นะครับปัจจุบันต้องพึ่งกำลังตัวเองในการที่จะร่วมกับชุมชนนะครับเพื่อรับมือกับระดับน้ำที่ยังคงสูงอยู่นะครับจึงขอให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนด้วยการเปิดประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้เขตสายไหมเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบกับ
5: อย่างเงี้ยค่ะเราอยากขอร้องให้ทางรัฐบาลมาดูเราบ้างช่วยเปิดน้ำประตู2เพื่อให้น้ำได้ให้ระบายออกให้นิดนึงคือทุกคนเฉลี่ยเฉลี่ยแบ่งกันไปขอเราได้ใช้ชีวิตปกติได้ออกไปทำงานออกไปรับลูกหรือแม้กระทั่งเหตุฉุกเฉินดิฉันคุณแม่ดิฉันอายุ101เนี่ยอยู่ศูนย์ดิฉันยังไปเยี่ยมท่านไม่ได้เลยค่ะ

0: นอกจากนี้นะครับยังมีความเดือดร้อนของพ่อค้าในพื้นที่บนถนนพหลโยธินซอย62ด้วยนะครับที่ต้องเผชิญกับวิกฤตน้ำท่วมขังส่งผลกระทบต่อการค้าขายครับเพราะว่าปัญหาการคมนาคมที่เดินทางด้วยความยากลำบากนะครับทำให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยลดลงครับพ่อค้าจึงต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการปรับลดปริมาณสินค้านะครับแต่ยังคงขายในราคาเดิมนะครับเพื่อประคองธุรกิจท่ามกลางจำนวนลูกค้าที่เบาบางลงอย่างเห็นได้ชัดครับคุณวันวิสาคุณเจษดาครับด้านหลังของผมนี้ก็คือถนนพหลโยธินนะครับที่จะมุ่งหน้าไปสู่สุปัตติมีดอนเมืองนะครับต้องยอมรับว่าสถานการณ์น้ำที่ผมได้ปักหลักทำข่าวอยู่ตลอดทั้งวันนะครับระดับน้ำค่อยๆทยอยลดลงอย่างต่อเนื่องครับแต่ก็ยังมีข้อกังวลของทางพื้นที่หรือว่าประชาชนในพื้นที่นั่นแหละครับว่ามวลน้ำที่จะเข้ามาเติมใหม่หรือว่าฝนที่จะตกลงมาในอนาคตอันใกล้เนี่ยนะครับจะเข้ามาเติมซ้ำเติมครับส่งผลทำให้มีความเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นจึงขอให้ภาครัฐครับเร่งบริหารจัดการน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดครับ
1: ขอบคุณคุณธนนชัยครับ
2: จากเสียงสะท้อนของคนในพื้นที่เขตสายไหมเมื่อ

ครู่นี้มันก็ตอกย้ำถึงภาพรวมที่เกิดขึ้นในเวลานี้ของภาคกลางนะคะสถานการณ์น้ำเหนือมันเริ่มดีขึ้นก็จริงหลังจากน้ำที่ผ่านนครสวรรค์มีแนวโน้มลดลงแต่ว่าโจทย์ใหม่กำลังจะมาก็คือฝนกำลังจะตกอีกระลอกนะคะจะแบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกันนะคะคุณผู้ชมจะมีฝนตกลงมาเติมระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคมช่วงนึงอีกช่วงนึงก็คือระหว่างวันที่11ถึง12

0: ทม.นี่ยังไล่น้ำออกไม่หมดเลยเดี๋ยวฝนจะตกลงมาเติมอีกมันจะส่งผลยังไงบ้างคะ
1: คือตอนนี้ถ้าเรานับกันเป็นวินาทีเป็นชั่วโมงเลยอีก72ชั่วโมงนะคะจาก6โมงเย็นวันนี้จะถึงวันที่5ตุลาคมฝนใหม่จะเริ่มเข้ามาในพื้นที่ของกรุงเทพนั้นในการบริหารจัดการน้ำรอบเก่าเนี่ยเพื่อที่จะรับฝนรอบใหม่ที่กำลังจะมาถึงค่ะคุณผู้ชมคะถ้าน้ำเก่ายังระบายไม่หมดแล้วฝนใหม่เติมเข้ามาอีกก็อาจทำให้การระบายน้ำทำได้ยากขึ้นนะคะเวลานี้น้ำเหนือเริ่มลดค่ะแต่ฝนใหม่กำลังจะมาตอนนี้ก็มีข่าวดีอยู่บ้างค่ะว่าน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วเป้าหมายสำคัญคือค่อยๆลดน้ำเก่าแล้วเตรียมพื้นที่รับฝนใหม่แต่ฝนที่กำลังจะมาเนี้ยมีสองช่วงด้วยกันนะคะที่ต้องจับตาช่วงแรกค่ะคือวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้วันที่5ฝนจะเริ่มเข้าสู่พื้นที่ของกรุงเทพมหานครและก็ภาคกลางนะคะส่วนวันที่4ตุลาคมจะเห็นว่าไม่มีฝนปกคลุมค่ะหลังจากนั้นค่ะวันที่6วันที่7ค่ะคุณผู้ชมคะฝนจะเริ่มขยับไปพื้นที่ทางภาคตะวันตกคือจังหวัดกาญจนบุรีจะทำให้ฝนตกหนักมากขึ้นพูดง่ายๆคืออีก72ชั่วโมงจากนี้ไปฝนรอบใหม่จะเริ่มเข้ามาแต่ฝนรอบนี้จะสร้างปัญหามากน้อยต้องดูอีกทีนะคะว่าตกหนักแค่ไหนและตกตรงพื้นที่ไหนบ้างค่ะขณะเดียวกันช่วงที่2ที่ต้องจับตามาอีกขั้นนะคะคือวันที่11ถึงวันที่14ตุลาคมนี้ตามคาดการตามฝนที่เกิดขึ้นค่ะจะมีฝนตกหนักตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่13โดยเฉพาะพื้นที่เฉดสีเหลืองแล้วก็สีส้มๆที่คุณผู้ชมเห็นตามกราฟิกนี่แหละค่ะเป็นการปกคลุมในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ไล่ลงมาจนถึงภาคกลางกรุงเทพมหานครอยู่ตรงนี้นะคะฝนที่คาดว่าสะสมสูงสุดณเวลานี้ค่ะคุณผู้ชมมีการประเมินว่าอยู่ที่100มิลลิเมตรด้วยกันตรงนี้สำคัญแค่ไหนสำคัญค่ะเพราะถ้าฝนตกลงมาในช่วงที่น้ำเก่ายังระบายไม่หมดน้ำใหม่ก็จะเข้ามาเติมในระบบอีกจึงต้องดูทั้งน้ำเก่าแล้วก็ฝนใหม่ไปพร้อมๆกันค่ะแล้วฝนทั้ง2ระลอกที่เราอธิบายไปน่ากังวลแค่ไหนคนกรุงเทพต้องเตรียมรับมืออย่างไรรถยนต์จะจมมิดคันหรือไม่ไปฟังคำตอบจากผอ.กองอุตุนิยมวิทยาการบินกันค่ะ
2: จริงๆเสียงส่วนใหญ่จริงๆเนี่ยมันจะมาจากของกทม.เนาะเราก็จะมองว่าเออคนในเมืองเขาก็จะส่งเสียงสะท้อนที่มาดังกว่าหน่อยเพราะฉะนั้นอาจจะได้รับผลกระทบจากนี่แหละครับพื้นที่เพราะว่าโดยปกติในช่วงต้นปลายฝนต้นหนาแบบนี้ทางพื้นที่ของกทม.เราก็จะรับปริมาณฝนอยู่พอสมควรนะนอกจากปริมาณฝนแล้วเนี่ยที่เกิดในพื้นที่เราก็ยังผวากับน้ำเหนือ ที่จะหลากมาอีก
3: คร
2: ับ แล้วก็ยังมีน้ำทะเลที่จะมาหนุนอีกอันนี้ก็คืออาจจะเป็น3ปัจจัยที่จะทำให้ชาวกรุงเทพอาจจะมีความกังวลเนาะแต่ก็เข้าใจว่าฝนอย่างที่บอกครับมันมาเร็วไปเร็วนะถ้าเป็นช่วงฤดูฝนแบบฤดูช่วงการเปลี่ยนถ่ายแบบนี
3: ้11ถึง13จะได้เห็นเดือนเห็นตะวันอยู่ใช่มั้ยฮะไม่ต้องข้ามวันข้ามคืน
2: ยังจะคล้ายๆกับกรณีวันที่5 4 5 6นี่แหละครับ
3: ครับแต่เสียงส่วนใหญ่มาจากกรุงเทพปริมณฑลไง
2: ครับ
3: 11ถึง13เนี่ยล้อรถไหมหรือมิดคัน
2: ยังไม่ถึงขนาดนั้นครับเอาแค่ถ้าเกิดจริงๆก็น่าจะปิ่มๆแค่ด้านล่างก็คือเดินลำบากนิดนึงใช้ชีวิตลำบากถ้าเกิดว่าเราออกข้างนอกก็อาจจะต้องเตรียมร่มเท่านั้นเองครับคงไม่ได้ถึงขนาดท่วมมิดขนาดนั้นครับ
1: ฟังตรงนี้แล้วคนกรุงอาจจะสบายใจมากขึ้นนะคะแต่เรามาเช็คดูระดับน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์ที่ยังอยู่ในพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยากันบ้างค่ะตอนนี้กรมชลประทานย้ำนะคะว่าระดับการบริหารจัดการน้ำสามารถจัดการได้ค่ะตอนนี้น้ำที่สถานีวัดน้ำ C2 เนี่ยจังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 2,416 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะขณะที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยระบายอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะถ้าไม่เกินอัตราที่3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดิฉันไม่ได้พูดเองนะคะตามกราฟิกคือสทนช.กรมชลประทานบอกว่าเอาอยู่ค่ะการเอาอยู่เนี่ยก็ต้องดูที่ว่าน้ำค้างเก่าจะมากน้อยขนาดไหนเรื่องนี้นะคะรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตผอ.ศูนย์ภูมิอากาศและภัยพิบัติม.รังสิตยืนยันนะคะว่าน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์หากเป็นน้ำในระดับที่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ถ้าน้ำผ่านนครสวรรค์มากกว่านี้มากกว่า 3,000 แน่ๆค่ะเราจะต้องมาประเมินสถานการณ์น้ำกันใหม่อีกรอบนึงค่ะ
4: คนกทม.ที่บอกว่าปี2554ไม่ท่วมเขาท่วมเพราะว่า

0: เราไม่สามารถห้ามฝนที่ตกทุกพื้นที่ได้แต่ถ้าจากน้ำเหนือมาเราห้ามได้นะเพราะฉะนั้นขณะนี้น้ำเหนือกำลังบุกกรุงเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเรียนตั้งต้นว่าถ้าเข้ามาขณะนี้ 2,600 ลูกบาศก์เมตรนาทีผมยืนยันได้ว่าไม่เข้ากรุงเทพนะครับไม่เข้ากรุงเทพนะครับแต่ว่าขณะนี้เราคาดการไปแค่10วันข้างหน้านะก็คือจากวันที่1ไปถึงวันที่10เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาอัปเดตสถานการณ์ตลอดว่าจะมีพายุเข้ามั้ยจะมีอะไรเข้ามั้ยทําให้เขื่อนต้องระบายน้ําเพิ่มขึ้นมั้ยนะครับหรือน้ําที่ผ่านนครสวรรค์ซึ่งขณะนี้มีแนวโน้มลดลงครับแต่ว่ามีการคาดการณ์ระยะยาวว่าประมาณวันที่13ถึง15จะมีหย่อมเข้าตรงเนี้ยเราก็ต้องติดตามสถานการณ์ว่าเพราะการคาดการณ์เกิน3วันมันไม่มีความแม่นยำนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามว่าถ้าเป็นไปตามนั้นเนี่ยเราก็มาอัปเดตสถานการณ์อีกทีว่าเอ๊ะน้ำจะผ่านนครสวรรค์อย่างที่ผมเรียนน่ะวิกฤตอยู่ที่ 3,000 ไงนะถ้า 3,000 เมื่อไหร่แล้วก็คือกรุงเทพมันก็โดนแน่ๆ
1: ดังนั้นตอนนี้อาจารย์เสรีย้ำชัดนะคะว่ายังไม่ใช่สถานการณ์ที่เรียกว่าน้ำเหนือกำลังบุกกรุงเทพค่ะแต่สิ่งที่ต้องจับตาคือน้ำเก่าจะลดลงได้เร็วแค่ไหนก่อนที่ฝนใหม่จะเข้ามานะคะเพราะจากวันนี้ไปฝนรอบแรกมีเวลาเพียง72ชั่วโมงเท่านั้นและจากนั้นจะมีฝนอีกระลอกเข้ามาในช่วงของกลางเดือนนี้ค่ะและการพยากรณ์ย้ำชัดๆอีกครั้งนึงนะคะว่าจะแม่นยำอยู่ที่3วันล่วงหน้าเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะพูดง่ายๆนะคะคือตอนนี้น้ำเก่าก็ต้องรีบลดค่ะฝนใหม่ก็ต้องจับตาถึง2ระลอกแล้วก็ตัวเลขก็ต้องดูกันต่อก็คือน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์กับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานี่แหละค่ะหากน้ำลดลงตามคาดการสถานการณ์นะคะก็มีโอกาสที่จะคลี่คลายทั้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาเลยแต่ถ้าฝนมาเติมในช่วงนี้ที่น้ำค้างยังอยู่มากๆในระบบก็ต้องประเมินกันอีกครั้งนึงว่าลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนแต่หากตามคุยกับอาจารย์เสรีนะคะอาจารย์บอกว่าถ้าน้ำไหลผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรุงเทพมหานครชั้นในไม่ได้รับผลกระทบแน่นอนค่ะแต่น้ำตาคนบางบานผักไห่เสนาก็จะได้รับผลกระทบเหมือนเดิมเพราะว่าเมื่อคืนลักหลับเขาไงระบายมาที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตี 3 ช่วงเวลานั้นดิฉันหลับ
2: นอนอยู่เลย
1: นอนอยู่เลยชาวบ้านบอกว่าโหมาขนาดนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันค่ะ
3: ท่วมก่อนเขาก่อนใครหนักกว่าใครแล้วก็จะระบายช้ากว่าเขาด้วยนะคะ
1: ค่ะ
3: ขอบคุณค่ะคุณเจราพรค่ะ
2: ไม่เฉพาะที่บางบานหรอกครับเดี๋ยวจะมีน้ำตาคนกรุงเทพเหมือนกันครับการที่น้ำไหลผ่านกรุงเทพมหานครแม้จะมีการประเมินเอาไว้ว่าไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะไหลมาในช่วงวันที่4วันที่5ตุลาคมนี้โดยประมาณซึ่งช่วงนั้นก็จะมีฝนตกเข้ามาในกรุงเทพมหานครด้วยคือน้ำที่ไหลผ่านเนี่ยจะทำให้น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครน้ำจะสูงขึ้นประมาณ2เมตร25เซนติเมตรครับส่วนใหญ่ในพื้นที่ที่มีผนังกั้นน้ำไม่ได้รับผลกระทบครับแต่กรุงเทพเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าแนวฟันหลอหรือว่าคนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำนะครับกทม.เขาแจ้งเตือนแล้วมี6เขต11ชุมชนด้วยกันครับตอนนี้ทีมข่าวของเราคุณอิทธิพลเอี่ยมเชยเนี่ยลงพื้นที่ไปสำรวจนะครับ1ใน6เขตนี้ก็คือบางคอแหลมครับวันนี้ไปสำรวจชุมชนบางโคล่แล้วก็ชุมชนวัดอินบรรจงนะครับซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบ้านหลายหลังก็เริ่มมีน้ำเข้ามาแล้วครับ
4: ครับก็จะมาด้วยบ้านรับทราบนะครับเดน้ำจะขึ้นสูงนะเวลาจุดสามจุดสามศูนย์แล้วก็จะลงในช่วงเย็นช่วยกันนะแล้วก็สอดทรายไปเตรียมไว้เลยนะครับ
5: เรื่องเงินอย่างนี้ไอ้อาจารย์ช่วยทั้งห้ายกเลย
6: ที่นี่คือชุมชนบางโคเขตบางคอแหลมริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับจะเห็นว่าชาวชุมชนเริ่มเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ
7: จำได้ไหม
8: หลัง54มาชุมชนเราไม่เคยมีน้ำท่วมน้ำเนี่ยจะขึ้นเต็มที่ก็แต่ทางเดินใช่ไหมแล้วเราก็สอบสายวางแค่นั้นเอง
6: แล้วอย่างปีนี้ล่ะ
8: ปีนี้ผมดูแล้วว่ามันจะน้อยกว่าปี54นะมันไม่เหมือนปี54ปี54นี่ป่านี้มันท่วมเริ่มท่วมแล้วปีนี้รู้สึกมันจะลงช้าน
6: ี่ครับผมเดินทางเข้ามาสำรวจนอกคันกั้นน้ำนะครับของชุมชนบางโคนอกจะเห็นว่าตรงนี้คือระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาปิ่มกับบริเวณของสะพานที่เชื่อมออกไปในชุมชนที่อยู่นอกคันนะซึ่งชาวบ้านเองก็ร้องขอให้มีการทำสะพานขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะสามารถสัญจรได้นี่ครับจะเห็นว่าหลายหลังเนี่ยจมลงไปอยู่ในน้ำแล้วสวัสดีครับคุณแม่เป็นไงวะ

0: คุณแม่ตรงนี
1: ้ก็เตรียมยกที่สูงไว้หมดแล้วของอยู่ไว้สูงหมดแล้ว
0: พวกตู้เย็นพวกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับพาไปชมหน่อยพาไปชมหน่อยไหนดูซิดูซิไหนอะตู้เย็น
1: นั่นนะของเครื่อง
0: อ๋อมีรองพื้นไว้แล้ว
1: รองพื้น
0: รองไว้แล้วเรียบร้อยจะเห็นว่าบริเวณตรงนี้คือมีการขีดทำสัญลักษณ์เอาไว้ซึ่งเป็นระดับน้ำเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจากภาพจะเห็นว่าตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยยังไม่ได้ล้นลงไปอยู่บริเวณตรงพื้นของในชุมชนชาวบ้านก็เลยบอกว่ายังไม่กังวลเท่าไหร่ทีมข่าวเดินทางไปที่ชุมชนวัดอินบรรจงอีกชุมชนที่กทม.แจ้งเตือนน้ำขึ้นสูงนี่ครับตรงทางเข้าชุมชนจะเห็นแนวคันกั้นน้ำบ้านบางส่วนอยู่นอกคันซึ่งตอนนี้ระดับน้ำเริ่มปิ่มพื้นบ้านเจ้าของบ้านบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีบางวันที่น้ำเข้าท่วมบ้านแล้วครับ
2: อันนี้คือมายกไว้แล้ว
3: ยกไว้ก่อนลูกไปทำงาน
4: เนี่ยแต่หนักพังหมดเลยอะของเนี่ยนะระดับน้ำ
2: ครับ
4: แล้วเนี่ยพี่ชายก็ไม่ค่อยแข็งแรงเดินเหินไม่ค่อยสะดวกเนี่ยพอเจอน้ำก็ต้องนอนอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันมาวูบเดียวทีเดียวก็ดูทางเด็กไม่รู้จะพาเขาออกยังไง
3: แล้วต้องคอยดูด้วยนะไม่ใช่ว่ามันนอนเฉยๆต้องคอยดูว่ามันจะขึ้นมาเยอะไหมว่าอะไรต้องเกียมมะพอมาปิ่มๆข้างนอกปุ๊บต้องยกที่นอนไปแล้วเพราะว่ามันตะหนักน่ะใช่ไหมของเขิงเราเอาไปหมดเลยเขาบอก
0: แม้เสียงสะท้อนจากชาวบ้านหลายคนจะบอกว่าคุ้นเคยกับการเฝ้าระวังน้ำและพยายามปรับตัวติดตามข่าวสารตลอดเวลาแต่หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินก็อยากจะให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเข้ามาสนับสนุนความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีอิทธิพลเอี่ยมเชยไทย PBS รายงาน
5: จากแนวฟันหลอของกทม.ขยับขึ้นไปข้างบนอีกนิดนึงนะคะไปกันที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีจริงๆตอนนี้น้ำเริ่มลดลงมาบ้างแล้วค่ะแต่ว่ายังมีอีกหลายชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำยังสูงนะคะวันนี้มีตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ไปร่วมกันหารือกับทางหน่วยงานของกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อหาแนวทางในการระบายน้ำจากคลอง6วาไหลลงสู่คลองแสนแสบค่ะคุณเจษฎาต้นจำปาจะอธิบายเรื่องการระบายน้ำจากจุดนี้นะคะเชิญค่ะ
6: เป็นที่แน่นอนนะครับว่าถ้าหากจะต้องการระบายน้ำจากคลอง6วาลงคลองแสนแสบอาจจะต้องคิดเรื่องของการบริหารจัดการน้ำที่จะระบายเข้าสู่พื้นที่สายไหมซึ่งตอนนี้ยังเฝ้าระวังอยู่ครับแต่ขณะเดียวกันครับในพื้นที่ชุมชนริมคลอง1ตำบลคูคดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีตอนนี้น้ำยังคงท่วมสูงอยู่ครับอย่างบ้านหลังนี้ครับแม้เจ้าของบ้านจะก่อกำแพงน้ำกันน้ำสูงกว่า80เซนติเมตรครับเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมบ้านแต่ระดับสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสูงจนเกือบจะเอ่อล้นเข้าตัวบ้านขณะที่บ้านบางหลังครับยังคงต้องใช้เครื่องสูบน้ำสูบออกจากบ้านครับบริเวณนี้คือชุมชนริมคลอง1หมู่ที่7ตำบลคูคดอำเภอลำลูกกานะครับซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่อายุกว่า100ปีชาวบ้านบอกว่ามักประสบปัญหาน้ำท่วมเกือบทุกปีแต่ละครั้งต้องใช้เวลาระบายนานกว่า1เดือนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติครับ
7: ยกหนีกันน้ำไว้แต่ทีนี้ว่าเราคิดว่าอยู่เพราะแต่ละปีแต่ละปีมันน้ำมันจะมาไม่เท่ากัน
2: ครับ
7: ผมก็คิดว่าตอนนี้มันอยู่แต่เมื่อปี 4-5 ไม่อยู่ทุกอย่างแต่ปี 5-4 เนี่ยมันจะเท่าหน้าต่างพอเข้าหน้าต่างก็อยู่ไม่ได้แล้วแต่ถ้ามาปีนี้ถ้าเกิดมันเข้าช่องนี้มาผมก็อยู่ไม่ได้แล้วเพราะมันไม่รู้จะบล็อกยังไงไงแล้วก็ต้องเอาเด็กออกนอกพื้นที่เอาของเข้าไปที่สูงแล้วก็ไปแต่ตัว
2: ระดับบ้านเดิมจริงๆต่างกันดีไหมครับวันนี้บ้านยกขึ้นมา
7: ครับยก
6: ขณะที่หมู่บ้านพูนผลซึ่งตั้งอยู่ริมคลอง1ตรงข้ามวัดลาดสนุนระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วประมาณ10เซนติเมตรชาวบ้านบางส่วนเริ่มทำความสะอาดที่พักอาศัยส่วนบ้านของหญิงคนนี้ครับบริเวณชั้น1น้ำยังท่วมสูงระดับหัวเข่าไม่สามารถใช้งานห้องน้ำได้มานานเกือบ2สัปดาห
8: ์ห้องน้ำใช้ไม่ได้แค่นี้ ใช้ไม่ได้เลย
2: แล้วทำไงครับทีนี้ใช้ชีวิตยังไงตั้งหลายวันแล้วครับ
8: จ่ายถุง
2: แล้วมีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยดูแลสุขอนามัยบ้างไหมคร
8: ับ ไม่ยังไม่เห็นมีเลยมีแต่เขามาแจกอาหารข้าวน้ำอะไร
6: สำหรับแนวทางการระบายน้ำเพื่อลดระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีปัจจุบันมีการระบายผ่านคลองริมสนามกีฬากองทัพอากาศไปยังข้างวัดลาดสนุนก่อนจะใช้เครื่องสูบน้ำ3เครื่องระบายลงสู่คลอง1

0: และจะผันกลับเข้าสู่คลองรังสิตประยูรศักดิ์ผ่านประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์และส่งต่อไปยังสถานีสูบน้ำประตูรังสิตเพื่อระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานอกจากนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีตัวแทนชาวตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกาหาลือเกี่ยวกับตัวแทนของกรุงเทพมหานครนะครับเรื่องการระบายน้ำจากคลองหกวาผ่านประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนเพื่อพร่องน้ำออกจากคลองไปลงคลองแสนแสบนะครับโดยเป็นการพูดคุยกันเพื่อไม่ให้การระบายน้ำกระทบระดับน้ำในพื้นที่เขตสายไหมข้อสรุปคือจะเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มขึ้นจากเดิม10เซนติเมตรเป็น20เซนติเมตรและประเมินผลกระทบต่อระดับน้ำในเขตสายไหมทุกๆ6ชั่วโมงขณะที่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาจังหวัดปทุมธานีประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้เพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำคลอง2ฝั่งใต้จาก10เซนติเมตรเป็น25เซนติเมตรเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ
1: น้ำนะครับขอเรียนว่าน้ำที่เป็นน้ำฝนนะครับมาตกที่ตกแช่อยู่นะครับก็ดูง่ายๆนะครับก็สักประมาณ300ใช่มั้ยฮะ300
2: ลูกบาศก์นะครับน้ําท่า
1: และแต่ปัจจุบันเนี้ยมันมีการระบายไปบ้างแล้วนะครับก็ปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณ190นะครับ
0: คุณผู้ชมครับปริมาณน้ำที่มีระบุไว้นะครับหลังจากที่ฝนตกในช่วงแรกๆเนี่ยในพื้นที่นี้ลดลงจาก300ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือ190ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วนะครับในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งมีการคาดการณ์นะครับว่าอาจจะใช้เวลาประมาณ10วันจึงจะสามารถระบายน้ำกลับเข้าสู่สภาวะปกติคุณเจษดาคุณวันวิสาครับขณะที่ผมยืนอยู่ในพื้นที่ของแถวๆวัดลาดสนุนนะครับก็จะเห็นว่าบริเวณนี้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่จะระบายน้ำที่ถูกระบายมาจากพื้นที่แยกอนุสรณ์สถานแห่งชาติเพื่อลงคลองหนึ่งก่อนจะถูกผลักไปที่พื้นที่ของประตูระบายน้ำรังสิตและลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครับ
3: ขอบคุณคุณเจษดาค่ะ
4: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับนาทีทองเนี่ยเหลือเป็นหลักนาทีแล้วนะครับการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครก่อนที่ฝนใหม่จะมาเติมแล้วก็รับมือกับน้ำเหนือที่จะไหลผ่านกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้จุดที่น้ำท่วมตั้งแต่วันแรกและวันนี้ยังท่วมอยู่แฟลตร่ม9ครับชาวบ้านที่แฟลตร่ม9เนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับสิ่งที่เขาอยากได้ณเวลานี้ก็คือการระบายน้ำให้น้ำมันลดลงไปบ้างให้ได้ออกไปใช้ชีวิตได้ออกไปทำงานครับเราจะติดตามสถานการณ์ที่นั่นกับคุณทัศนีประกอบบุญครับ
3: ค่ะคุณเจษดาคุณวันวิสาคะแน่นอนว่าคลองที่รับน้ำจากเคหะร่ม9สายหลักเลยนะคะที่จะระบายน้ำไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาก็คือคลองประเวศบุรีรมย์นั่นเองค่ะและจากที่ดิฉันได้ล่องเรือไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันนี้น้ำลดลงแล้วนะคะประมาณ30เซนติเมตรค่ะขณะที่ในซอยเคหะร่ม9นะคะเราพูดคุยกับชาวบ้านและจากการสังเกตก็ลดลงไป 5-10 เซนติเมตรค่ะแต่ตอนนี้ก็อาจจะต้องมาลุ้นกันใหม่นะคะเพราะว่าล่าสุดตอนนี้ฝนตกตั้งแต่ช่วงเวลา 18:00 น.ตอนนี้ก็เป็นเวลา40นาทีแล้วมีตกหนักสลับกับเบานะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เองหรือว่าชาวบ้านเองก็คงต้องลุ้นแล้วก็ทำงานในการเร่งระบายน้ำกันอย่างเต็มที่ในค่ำคืนนี้ล่ะค่ะทีมข่าวไทย PBS นะคะติดตามภารกิจกับทางกองทัพไทยและภาคเอกชนค่ะโดยนำเอาอาหารสิ่งของจำเป็นนะคะเข้าไปมอบช่วยเหลือชาวเคหะร่ม9ที่ศูนย์อพยพโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังค่ะเท่าที่พูดคุยกับชาวบ้านและสังเกตจากระดับน้ำนะคะก็ลดลงไปเพียงแค่ 5-10 เซนติเมตรค่ะแต่ดูจะมีความหวังมากขึ้นนะคะเมื่อมีหลายหน่วยงานระดมทรัพยากรเข้ามาช่วยเพื่อเร่งผลักดันน้ำนั่นเองค่ะ
5: ก็อุ่นใจขึ้นครับโอเคเลยครับอย่างนี
3: ้
5: ครับผมอย่างนี้ก็ประชาชนข้างในนี่ก็อุ่นใจขึ้นเยอะ
3: อยากให้น้ำลดไวๆ
5: ใช่ครับผมใช่ครับเพราะว่ามันมียานพาหนะที่จะไปทำงานใช่ไหมล่ะถ้าลงมาสักหัวเข่าอย่างเงี้ยเรายังพอยานพาหนะเราออกข้างนอกได้ไปซ่อมไปอะไรได้
3: ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะพลเอกอุกฤษบุญตานนท์นะคะซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยพลเอกสราวุธจันทร์พุ่มผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพันเอกเจษดาเฟื่องฟูนะคะผู้บังคับหน่วยพัฒนาการพิเศษหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองทัพไทยค่ะร่วมกับตัวแทนสำนักระบายน้ำนะคะลงเรือค่ะในพื้นที่ติดตามสถานการณ์หลังสนับสนุนนำเครื่องผลักดันน้ำนะคะ5ตัวติดตั้งเพื่อระบายน้ำลดผลกระทบ

0: น้ำท่วมขังซึ่งพบระดับน้ำในคลองประเวศบุรีลมนั้นนะคะลดลงจากเมื่อวานอีก30เซนติเมตรนั่นเองค่ะ
1: ปัญหาคือน้ำที่อยู่ในคลองเนี่ยมีปริมาณมากนะครับน้ำบนพื้นจึงระบายลงคลองไม่ได้นะครับตอนนี้ถ้าเราดันน้ำออกไปแล้วเนี่ยคลองประเวศก็เป็นสายหลักเป็นหัวใจเมื่อเราดันน้ำคลองประเวศไปได้คลอง1คลอง2ไหลลงมาได้สู่คลองประเวศลมก้าวก็จะดีขึ้นนะครับลาดกระบังโดยรอบก็จะดีขึ้นโดยรวมเหมือนกันครับเราจะมีระบบการระบายน้ำใหญ่ของกทม.รองรับอยู่แล้วนะครับทางปลายทางนู้นเนี่ยไม่มีปัญหานะครับจากที่การคุยกับทางสำนักระบายน้ำนะครับข้อมูลที่ได้มาก็คือเขาจะมีระบบอุโมงค์ด้วยแล้วมีเครื่องสูบใหญ่ที่จะลงทางปลายนู้นเพราะนั้นก็ไม่มีความเดือดร้อนครับตอนนี้น้ำเริ่มลงแล้วจากเมื่อวาน
0: เครื่องผักดันน้ำนะคะนอกจากทำให้เพิ่มความเร็วหรือการไหลเพิ่มขึ้นส่งผลระบายน้ำได้เร็วขึ้นแล้วนะคะยังช่วยลดผลกระทบและเตรียมรับมือฝนที่คาดการจะตกเพิ่มในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมนี้ค่ะค่ะคุณเจษดาคุณวันวิสาคุณผู้ชมคะแน่นอนว่าสถานการณ์น้ำที่เคหะร่มเกล้าในวันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่จะต้องลุ้นกันนะคะเนื่องจากว่าฝนยังตกค่ะแต่ตอนนี้ก็หยุดลงแล้วนะคะก็พอจะมีลุ้นกันนะคะและอีกอย่างนึงนะคะที่จะต้องเฝ้าติดตามก็คือเรื่องของการทำงานอย่างเต็มที่ของเจ้าหน้าที่ค่ะเพราะว่าในค่ำคืนนี้นะคะทางกองทัพเรือค่ะก็จะนำเครื่องผลักดันน้ำนะคะมาติดตั้งเพื่อระบายน้ำออกจากคลองประเวศบุรีลมอีก2เครื่องนะคะขณะที่เครื่องสูบน้ำพญานาคของทางเอกชนเองนะคะก็ระดมกันมาอย่างเต็มที่วันนี้ก็คงต้องมาลุ้นกันแล้วก็เอาใจช่วยชาวบ้านชาวเคหะล่มเกล้าในเวลานี้ค่ะ
2: ขอบคุณคุณทัศนีครับ
3: กลายเป็นวิวาทะกันเรื่องการผันน้ำจากแฟลตคลองจันนะคะเรื่องการใช้อำนาจระหว่างผู้ว่ากทม.กับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำถามว่าอำนาจของใครนักวิชาการก็มองว่าโจทย์สำคัญของเรื่องนี้ไม่ใช่มาดูกันว่าเป็นผลงานของใครแต่ควรจะเป็นการใช้อำนาจและกลไกของแต่ละฝ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะรายละเอียดของโพสต์ที่นายกรัฐมนตรีแชร์น่าสนใจหลายจุดนะคะคุณผู้ชมเนื้อหาบางส่วนบอกว่าใช้เครื่องสูบน้ำท่อพญานาคซิ่งทุบเกาะกลางถนนเสรีไทยเพื่อให้น้ำที่สูบออกจากเคหะคลองจันไหลไปท่วมนิด้าคนแก้ปัญหาน้ำท่วมได้มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของนายกรัฐมนตรีหลากหลายค่ะมากถึง821คอมเมนต์หลากหลายความคิดเห็นด้วยกันที่สอบถามถึงอำนาจบทบาทหน้าที่และหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยเฉพาะอำนาจของผู้ว่ากทม.นักข่าวไทย PBS พูดคุยเพิ่มเติมกับทางนักวิชาการด้านการจัดการภาครัฐการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอธิบายค่ะว่าก่อนจะบอกว่านี่เป็นผลงานของใครหรือไปตำหนิการทำหน้าที่ของใครต้องเข้าใจก่อนว่าอำนาจที่ผู้ว่ากทม.มีเป็นอย่างไรอย่างกรณีน้ำท่วมกทม.ผู้ว่ามีอำนาจเต็มในการสั่งการตั้งแต่ระดับปลัดกทม.ไล่มาจนถึงเจ้าหน้าที่สังกัดกทม.เช่นสำนักการระบายน้ำถ้าเป็นหน่วยงานอื่นเช่นตำรวจกองทัพกระทรวงต่างๆตามกฎหมายผู้ว่าก็ทำได้ด้วยการไปขอความร่วมมือความสำเร็จจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่อำนาจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะคะแต่มันคือการสั่งการที่เป็นเอกเทศและทุกฝ่ายให้ความร่วมมืออย่างรวดเร็วค่ะ
4: ปัจจุบันผู้ว่ากทม.เป็นซิงเกิลคอมมานด์หรือว่าเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์แต่การบัญชาการเหตุการณ์ที่เป็นซิงเกิลคอมมานด์เนี่ยค่ะจะมีความหมายหรือไม่ก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายทำงานบนฐานข้อมูลชุดเดียวกันหรือไม่ฐานข้อมูลที่เรียกว่าบัญชีทรัพยากรเรือเครื่องปั่นไฟรถพยาบาลข้าวอยู่ที่ไหนและใครเป็นเจ้าของเพราะในปัจจุบันนะคะเราจะเห็นได้ว่าคนที่ช่วยเหลือน้ำท่วมในครั้งนี้มันไม่ใช่คนในระบบราชการเสียอย่างเดียวนะคะมันก็ยังมีทหารเอกชนมูลนิธิอาสาสมัครเราจะสั่งคนเหล่านี้ด้วยภาษาราชการหรือในรูปแบบของราชการไม่ได้ต้องชักชวนหน่วยงานที่นอกภาครัฐให้มาทำงานอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน
3: อาจารย์การระวีย้ำนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสังกัดกระทรวงมหาดไทยหรือว่าผู้ว่ากทม.ที่มาจากการเลือกตั้งมีอำนาจตามพรบ.ป้องกันบรรเทาและสาธารณภัยไม่ต่างกันค่ะแต่ขึ้นอยู่ที่การสั่งการการประสานงานรวมไปถึงวัฒนธรรมของแต่ละสายซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติค่ะ
2: ท่านผู้ชมครับตอนนี้กรุงเทพมหานครจุดที่น้ำยังท่วมอยู่แล้วก็ท่วมเยอะด้วยก็คือฝั่งเขตลาดกระบังครับเป็นพื้นที่

0: ตะวันออกของกรุงเทพมหานครนะครับทำยังไงที่จะต้องเร่งระบายน้ำก้อนนี้ออกไปจากกรุงเทพก่อนที่ฝนใหม่จะมาเติมครับวันนี้หนุ่มวิศวะเขาคุยกันมี3หนุ่ม3มุมนะครับคุยกันที่กทมครับคนแรกอาจารย์เอสุชัตชวีสุวรรณสวัสดิ์เป็นอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทมครับอีกคนนึงฝั่งกทมครับก็คือศาสตราจารย์วิษณุนะครับรองผู้ว่ากทมนี่หนุ่มวิศวะเหมือนกันคุยกัน2เรื่องหลักๆ1อัปเดตสถานการณ์น้ํา2คุยกันถึงวิธีการพูดถึงกําลังคนจะทํายังไงให้การระบายน้ํามีประสิทธิภาพครับ
1: พอดีขึ้นระบายไปที่แบบอุโมงค์ได้เลยก็เป็นเมืองอุโมงค์ดับผ่านเลย
2: พี่รู้ตอนนี้มือของบอลระดับเท่าไหร่อันนี้ไม่มี
3: โอ้ลบตีไง
2: โอ้ยโถ่เลย
4: ใช่ไม่ถึงไง
2: ตอนนี้เขาบอกแล้ว
4: ไม่เหมือน
2: โอ
1: ้ไม่หลักการเลือกแก้มดี
2: ต้องมีสมาร์ทคุยกัน
1: ต้องมีทั้งสามอย่าง
2: ใช่
0: นี่3หนุ่มวิศวะนะครับท่านผู้ชมครับเป็นการคุยกันถึงการระบายน้ำฝั่งตะวันออกโดยดร.เอศาสตราจารย์สุชัตชวีสุวรรณสวัสดิ์อดีตผู้สมัครผู้ว่ากทมครับกับอีกท่านนึงก็คือรองศาสตราจารย์วิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากทมและหนุ่มวิศวะคนที่3ก็คืออาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมครับฝั่งของกทมเนี่ยมีอาจารย์วิษณุกับอาจารย์ชัชชาติช่วยกันอธิบายแล้วก็ยังมีกุนซือคนสำคัญนายต่อศักดิ์โชติมงคลประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทมนะครับซัพพอร์ตอีกแรงหนึ่งคือก่อนหน้านี้ครับอาจารย์เอเดินทางมาที่สำนักระบายน้ำกทมนะครับหารือถึงแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกทมแล้วก็ลาดกระบังครับที่ตอนนี้เป็นจุดสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไขแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเสนอด้านการระบายน้ำนะครับทั้งการใช้คลองแก้มลิงและอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับน้ำในระยะยาวครับ
2: ก็มาบอกเล่าว่าวันนี้สถานการณ์ที่ลาดกระบังโดยเฉพาะตรงพื้นที่โรงพยาบาลลาดกระบังนะครับตรงพื้นที่หัวตะเข้นะครับจนขยับออกมาตรงถึงแถวหลวงแพ่งเนี่ยตอนนี้วิกฤตหนักแล้วก็ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งวันนี้เป็นศูนย์อพยพนะครับอยู่ด้วยเนี่ยมันถูกปิดล้อมแล้วก็น้ำเนี่ยมันแทบไม่ลดเลยเพราะว่าคลองแขนงเนี่ยมันกระจายไปหมดแล้วผนังคลองแขนงเนี่ยมันเปลี่ยนครับมันก็ทำให้น้ำมันขึ้นอยู่เรื่อยๆ
5: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.บอกว่าตอนนี้ระดับน้ำในคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวและคลองแสนแสบเริ่มลดลงนะคะตอนนี้จะเหลือคลองประเวศบุรีรมย์ค่ะที่ต้องเร่งระบายน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ลาดกระบังซึ่งกทม.ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบท่อซิ่งแล้ว4ท่อและเร่งก่อสร้างแนวคันกั้นน้ำระยะทางประมาณ100เมตรสำหรับแนวทางการระบายน้ำกทม.เร่งใช้เครื่องดันน้ำบริเวณคลองประเวศบุรีรมย์ช่วยผลักน้ำเข้าสู่บึงหนองบอนก่อนระบายผ่านอุโมงค์ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะซึ่งบึงหนองบอนรองรับน้ำได้มากกว่า5ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันก็ยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกเกือบ4ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนระยะยาวกทม.อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางขยายอุโมงค์ค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับน้ำจากคลองประเวศบุรีรมย์โดยตรงสำหรับสถานการณ์น้ำเหนือผู้ว่ากทม.บอกว่าการระบายน้ำจากเขื่อนในระดับประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเขื่อนเจ้าพระยานะคะตัวเลขนี้ยังไม่กระทบกับพื้นที่ชั้นในเนื่องจากแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าระดับน้ำมากกว่า1เมตรโดยยังต้องเฝ้าระวังชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำหรือจุดฟันหลอเป็นหลักค่ะ
6: ว่าลักษณะคือว่าที่ผ่านมาเนี่ยไอ้น้ำที่เราเรียนออกไปเนี่ยเราเรียนน้ำจากพื้นที่ด้านข้างไปเยอะมากแล้วด้วยจริงๆแล้วพื้นที่ต่างๆก็ว่างที่จะพอรับน้ำนั่นถามว่าทำไมเราเรียนน้ำใช้เวลานานก็เพราะเราดึงน้ำเขาเรียกเป็นไซฟลูน้ำที่อยู่นอกคลองออกไม่ได้ดึงน้ำในคลองเดียวแต่ว่าดึงน้ำพื้นที่ต่างๆไปด้วยทำให้พื้นที่ต่างๆที่เคยทุ่มน้ำอยู่เนี่ยว่างละมันจะมีพื้นที่ที่ช่วยรับน้ำซับน้ำได้เพิ่มขึ้นนั่นจริงๆถ้าเกิดฝนตกมาไม่มากก็เชื่อว่าจะมีพื้นที่ที่ช่วยซับน้ำไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ลงมาในคลองทันที
0: ภารกิจหลังน้ำลดครับกทม.ระดมกำลังทหารและระบบเขตบัดดี้นำกำลังเขตที่ได้รับผลกระทบน้อยนะครับไปช่วยเขตที่เดือดร้อนหนักโดยเฉพาะเรื่องขยะตกค้างครับบริเวณถนนนวมินทร์แยกบางกะปิ จ้าหน้าที่กทม.ร่วมกับกำลังพลจากกองพันทหารช่างที่1 30ถึง40นายครับไปช่วยกันยกช่วยกันย้ายช่วยกันขนเฟอร์นิเจอร์และสิ่งของที่เสียหายจากน้ำท่วมออกจากพื้นที่นะครับกทม.ครับขอให้ประชาชนแจ้งจุดขยะตกค้างผ่านทรัฟฟี่ฟองดูนะครับแล้วก็นำขยะชิ้นใหญ่เอาไปไว้ตามจุดทิ้งขยะกลางที่กำหนดไว้ครับเพื่อให้รถใหญ่เข้าไปจัดเก็บได้สะดวกพร้อมกับประสานกระทรวงกลาโหมและปภ.นะครับสนับสนุนกำลังพลรถยกสูงเรือและอุปกรณ์ช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยครับ
4: นะครับก็พยายามจะเคลียร์พวกกองขยะชิ้นใหญ่ให้ได้เร็วที่สุดนะครับแต่ตอนนี้เราก็พยายามให้ประชาชนแจ้งมาว่าจุดที่เป็นกองขยะน้ำท่วมนี่อยู่ที่ไหนบ้างแจ้งได้ในทราฟิกฟองดูเลยนะครับพอแจ้งเสร็จเดี๋ยวเราติดตามว่าให้มีการจัดเก็บขยะอย่างเร็วที่สุดนะครับแล้วก็พวกการทิ้งขยะเนี่ยเราก็เตรียมประสิทธิภาพเพิ่มและที่จะรับขยะที่มันจะเพิ่มขึ้นจากเขตการน้ำท่วมนะครับ
0: จากการรายงานของกทม.นะครับพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพตอนนี้ฝั่งประเวศสวนหลวงสะพานสูงเนี่ยระดับน้ำเริ่มลดลงไปแล้วครับแต่ยังต้องระบายพื้นที่เคหะธานี4หมู่บ้านนักกีฬาแล้วก็บางจุดของเขตลาดกระบังครับเพื่อเตรียมรับฝนใหม่
5: เป็นเวลา1สัปดาห์แล้วนะคะที่ชาวชุมชนเคหะคลองจันต้องเจอกับน้ำท่วมสูงต้องใช้ชีวิตกันมาด้วยความยากลำบากทรัพย์สินก็เสียหายเป็นจำนวนมากค่ะหลังจากเร่งสูบน้ำออกไปตอนนี้น้ำก็ลดลงมาเกือบจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่พอน้ำลดปรากฏความเสียหายมันก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นผู้ประสบภัยบางคนสะท้อนบอกว่าไม่คาดหวังเรื่องความช่วยเหลือละค่ะเพราะว่าสิ่งที่จะได้รับชดเชยนั้นมันคงจะได้ไม่คุ้มเสียนะคะคุณพลอยพันธ์คล่องแคล่วลงพื้นที่ไปพูดคุยกับผู้ประสบภัยถึงความยากที่เกิดขึ้นหลังน้ำลดค่ะ
7: นี่เป็นสภาพรถที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมซึ่งจอดไว้บริเวณลานจอดรถของเคหะชุมชนคลองจันทร์หลังระดับน้ำลดลงจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติเริ่มพบเจ้าของรถทยอยเดินทางมาตรวจสอบสภาพความเสียหายนายธนวัฒน์ปานจันทนโชติหนึ่งในเจ้าของรถที่ได้รับความเสียหายมาตรวจรถพร้อมกับช่างแต่ยังดีที่รถมีประกันชั้นหนึ่งซึ่งทางประกันแจ้งว่ามีทางเลือกให้คือขายคืนทุนประกันในราคา 250,000 บาทหรือซ่อมแซมแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ซึ่งเท่าที่ช่างประเมินค่าซ่อมแซมไว้น่าจะอยู่ที่ราคาประมาณไม่เกิน 100,000 บาทเขาจึงตัดสินใจว่าจะเลือกซ่อมแต่ก็ยอมรับว่ารู้สึกกังวลว่าระบบเครื่องยนต์ภายในจะกลับมาไม่ปกติเหมือนเดิม
8: ช่างก็มาดูว่าซ่อมจะคุ้มไหมถ้าซ่อมคุ้มแล้วก็ซ่อมดีกว่า
9: ถ้าคืนทุนเราได้เท่าไหร่
8: คืนทุนก็ได้เท่าตารางหน้าตารางกรมธรรม์ที่เราทำไว้ตอนนี้จำไม่ได้เลยนี่มันเปื่อยหมดแล้ว
9: ข
8: ้างในไม่พังมีแต่ว่าพื้นพรมมันนั่นอุ้มน้ำอยู
7: ่ส่วนผู้ที่อาศัยในชุมชนหลังน้ำลดหลายคนก็เร่งทำความสะอาดและจัดการพื้นที่หลังน้ำลดทีมข่าวได้สอบถามร้านรับดูแลสัตว์เลี้ยงซึ่งเจ้าของบอกว่าร้านถูกน้ำท่วมขังสูงกว่า1เมตรนาน7วันทรัพย์สินในร้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าเก็บไม่ทันเสียหายเกือบทั้งหมด
10: มันเอาอยู่ตรงเอวเราก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเพราะว่าของพี่มีทั้งโต๊ะไฮดรอลิกไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ตัดขนหมาซึ่งส่วนมากเป็นโลหะมันก็เสียหายเยอะมากแล้วก็ที่บิวอินในบ้านเป็นไม้เป็นอะไรก็คือพังทั้งหมดก็ต้องรื้อทำใหม่เงินสำรองน่าจะไม่พอแหละเพราะมันโอ้โหเหมือนเริ่มต้นธุรกิจใหม่เลยอ่ะมันต้องทำร้านใหม่เลยอ่ะมันคิดไม่ออกเลยเงินเดียวยาก็จะได้ค่ะอะไรบ้าง
7: ผู้ประกอบการร้านผ้าม่านเป็นอีกร้านที่ได้รับผลกระทบจากสินค้าที่สต็อกไว้ได้รับความเสียหายรวมมูลค่าเกือบ1ล้านบาทซึ่งผู้ประกอบการทั้ง2แห่งยอมรับว่าส่วนตัวไม่คาดหวังมาตรการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐเพราะมองว่าขั้นตอนการขอรับการช่วยเหลือค่อนข้างยุ่งยากรวมถึงมองว่าเงินเยียวยาช่วยเหลือที่ได้รับก็อาจไม่เพียงพอกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
0: ไปสำรวจพื้นที่ท้ายน้ำกันบ้างนะครับที่สมุทรปราการที่ซอยกิ่งแก้วอำเภอบางพลีสมุทรปราการครับจุดนั้นเนี่ยน้ำสูงประมาณ60เซนติเมตรครับชาวบ้านเข้าออกหมู่บ้านต้องใช้เรือในการเข้าออกนะครับตอนนี้สิ่งที่พวกเขาเป็นห่วงก็คือทรัพย์สินแม้ว่าน้ำจะท่วมแต่ก็ไม่อยากออกไปไหนครับห่วงความปลอดภัยห่วงทรัพย์สินที่บ้านเราจะติดตามสถานการณ์ที่นั่นจากคุณชาติชายถุงเงินครับ
11: ครับคุณเจษดาคุณวรวิสาครับจุดนี้ยังคงวิกฤตนะครับหลังจากน้ำท่วมสะสม

0: มาตลอดร่วม1สัปดาห์นะครับแล้วก็ระดับน้ำลึกอยู่ที่ระดับอกนะครับส่วนการระบายน้ำยังคงเป็นอุปสรรคนะครับเพราะว่ามีเครื่องสูบน้ำใช้เพียง1ตัวนะครับจึงทำให้การระบายน้ำเฉลี่ยน้ำลดลงอยู่ที่ประมาณ 3-4 เซนติเมตรเท่านั้นครับการเดินทางเข้าออกของชาวบ้านในซอยกิ่งแก้ว14ทับ1ตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับยังคงต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะเนื่องจากระดับน้ำท่วมขังอยู่ที่ประมาณ 50-70 เซนติเมตรหญิงชราวัย70ปีคนนี้ขอโดยสารรถไปกับทีมข่าวไทย PBS นะครับเพื่อให้ไปส่งที่บ้านนะครับหลังเธออาศัยอยู่กับลูก2คนและอาหารภายในบ้านเริ่มหมดนะครับจึงตัดสินใจเดินฝ่าน้ำออกมาซื้ออาหารในตลาดหน้าปากซอยเพียงลำพัง
1: ลำบากมาก
2: ที่เดินไปซื้อข้าวเดินไกลเลยจากบ้านนะ
1: ก็มันก็ถ้าน้ำไม่ลึกก็นี่นู่นเหล็กถึงกินเหล็กอ่ะ
2: ไม่ที่นี่ไม่เคยเห็นน้ำท่วมขนาดนี้มาก่อนเลยไหม
1: ไม่มี
2: อันนี้กี่วันแล้วไม่ได้กินข้าวเลยข้าวจะหมดแล้วเลยมาซื้อ
1: ข้าวหมด
2: เดินมาซื้อเหรอ
1: จ้
2: าเดินมาคนเดียว
1: คนเดียวมีเพื่อนมาส่งอยู่คน
2: อ๋อโอเค
1: แต่เขาก็ไปนู่นแล้วยายก็ไปตลาด
0: ผู้จัดการนิติบุคคลหมู่บ้านกฤษณากิ่งแก้วสุวรรณภูมินะครับเปิดเผยว่าการระบายน้ำในพื้นที่ขณะนี้ทำได้ค่อนข้างช้านะครับระดับน้ำลดลงอยู่ที่ประมาณ 3-4 เซนติเมตรเนื่องจากมีเครื่องสูบน้ำเพียง1เครื่องนะครับขณะที่ภายในหมู่บ้านยังมีลูกบ้านอีกหลายสิบหลังคาเรือนที่ยังไม่อพยพออกจากพื้นที่เพราะเป็นห่วงทรัพย์สินแม้ว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะนะครับแต่สิ่งที่ยังขาดแคลนคือเรือยนต์สำหรับรับส่งผู้ประสบภัยรวมถึงเครื่องสูบน้ำเพิ่มนะครับเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ครับ
3: การสูบน้ำเหลือเครื่องเดียวยังเหมือนเดิมยังไม่สามารถหาเพิ่มได้บล็อกกระสอบทรายเขายังไม่สามารถดำเนินการได้ยังเหมือนเดิมคืออยู่เครื่องเดียวมันก็เลยโอกาสที่จะลดค่อนข้างลำบากเพราะว่าเราไม่มีเครื่องสนับสนุนจากที่อื่นเลยเครื่องกรมทรัพย์ยังแก้ไขไม่ได้อันนี้ของลูกบ้านก็สูบได้เครื่องเดียว
4: แล้วมีผู้ที่แบบไม่ได้พยพจากบ้านไหนอยู่บ้านอยู่ครอบครัวต้องมี
3: ยังเหลือค่ะยังเหลืออยู่เมื่อตอนบ่ายเข้าไปกับเอ็มพีเข้าไปแจกของก็ยังเหลือแบบว่าเต็มที่เนี่ยน่าจะอยู่ทางนี้ประมาณสัก30กว่าหลังยังอยู
4: ่
3: ยังไม่ออกจากบ้านค่ะยังอยู่น้ำก็ท่วมบ้านมาสักเยอะแล้วแหละประมาณเข่าก
0: ับคุณเจษดาคุณวิสาคุณผู้ชมครับเราเข้าไปสำรวจในพื้นที่โดยการลงเรือไปกับพลเมืองดีนะครับซึ่งก็ไปในจุดที่มีจุดน้ำลึกภายในหมู่บ้านนะครับก็พบว่าบ้านหลายหลังนะครับถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งทุกหลังนะครับแล้วก็จากการสำรวจรอบๆบริเวณทางเข้าออกแล้วก็บริเวณหน้าประตูก็พบว่ามีรถยนต์หลายคันนะครับถูกน้ำท่วมมิดท่วมหลังคานะครับก็ทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับว่าได้รับความเสียหายเต็มพื้นที่นะครับขณะเดียวกันเราได้ไปสำรวจบริเวณคลองลาดกระบังซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดที่มีน้ำท่วมขังนะครับพบว่าระดับน้ำค่อนข้างที่จะล้นเต็มตลิ่งนะครับจึงทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างยากลำบากนะครับสำหรับทางผู้จัดการนิติบุคคลรวมถึงชาวบ้านในพื้นที่สิ่งที่เขาต้องการขณะนี้นะครับอยากจะพูดถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยต้องการที่จะขอเกี่ยวกับเรือยนต์นะครับแล้วก็เครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำรวมถึงบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ประสบภัยในพื้นที่อีกสิ่งหนึ่งที่ยังมีความกังวลก็คือเรื่องของสภาพอากาศนะครับเพราะว่าขณะนี้เริ่มมีฝนตกลงมานะครับซึ่งหากมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ประสบภัยเพิ่มยิ่งขึ้นด้วยครับคุณเจษดาควรวิสาครับ
5: ขอบคุณคุณชาติชายครับ
6: น้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีจุดนี้ยังน่าห่วงนะคะโดยเฉพาะในอำเภอบ้านสร้างพื้นที่ที่รับน้ำต่อมาจากอำเภอเมืองค่ะล่าสุดปรากฏน้ำเริ่มสูงขึ้นต้องมีการเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางย้ายไปอยู่ในที่ปลอดภัยนะคะคุณรัตนกรโต๊ะหมัดจะรายงานสถานการณ์น้ำมาจากจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเชิญค่ะคุณรัตนกร
5: คุณวริษาคุณเจษดาครับสถานการณ์น้ำท่วมที่ปราจีนบุรีตอนนี้ต้องบอกได้เลยนะครับว่ายังคงวิกฤตอยู่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบ้านสร้างซึ่งเป็นปลายทางของจังหวัดที่จะรับน้ำนะครับขณะนี้ปริมาณน้ำเริ่มเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะครับและก็พื้นที่เศรษฐกิจดังทางด้านของเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมอพยพและก็ขนเข้าของมีค่าขึ้นที่สูงครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำท่วมเมืองปราจีนบุรีโดยตัวเมืองเนี่ยแต่แม้ว่าระดับน้ำจะลด

0: ลงเล็กน้อยระดับเซนติเมตรคุณผู้ชมครับชาวบ้านจำนวนมากก็ยังคงได้รับความเดือดร้อนอยู่ครับซึ่งวันนี้ตลอดทั้งวันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาสากู้ภัยก็เร่งช่วยเหลือประชาชนครับต้องจับตาปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกในวันที่ 5-10 ตุลาคมนี้ครับหากปริมาณฝนสะสมมากกว่า35มิลลิเมตรต่อวันสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดปราจีนบุรีถือว่ายังน่าเป็นห่วงครับคุณผู้ชมสามีภรรยาคู่นี้ครับหนีน้ำท่วมมานอนอยู่บนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างครับต้องใช้ชีวิตอยู่แบบนี้คุณผู้ชมครับอย่างยากลำบากอยู่ข้างถนนพวกเขาอาศัยตะโกนเรียกรถกู้ภัยรถประชาชนรถจิตอาสาที่ขับรถผ่านไปมาเพื่อขอข้าวขอน้ำมาประทังชีวิตครับที่สำคัญทั้งคู่ป่วยโรครุมเร้าภรรยาป่วยมะเร็งเบาหวานขาขวาบวมนะครับคุณผู้ชมส่วนสามีป่วยความดันแล้วก็มีเบาหวานจนขาขวาถูกตัดแล้วก็ตอนนี้แผลก็ยังไม่หายสนิทครับ
1: แล้วน้ำของกินยังไง
2: ก็คือตอนนั้นมันซื้อได้แต่ตอนนี้มันไม่มีที่ซื้อแล้วป้าก็ต้องตะโกนขอเขา
1: ตะโกนเลยเหรอ
2: ถูกต้อง
1: คือถ้าเห็นรถผ่านมาเนี่ยนะ
2: ถ้ารถคันไหนมีอ่ะแต่รถที่มีน้ำใจจริงๆนะรถที่เอาเรือมาช่วยขอเขาเขาให้เลยนะแต่รถที่ขนของอ่ะเอามาแจกอ่ะ
3: รถเทนเดอร์เลย
2: ขอเขาโดยตรงเลยเขาไม่ให้
0: ส่วนสถานการณ์ที่เราต้องจับตาดูในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนั่นก็คือเทศบาลตำบลบ้านสร้างคุณผู้ชมครับยังคงน่าเป็นห่วงครับหลังจากมวลน้ำจากหลายพื้นที่ไหลเข้ามาสมทบทำให้พื้นที่เทศบาลเกือบทั้งหมดได้รับผลกระทบแล้วครับขณะที่ชาวบ้านก็เร่งขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงหวังนะครับว่าระดับน้ำเนี่ยจะไม่สูงขึ้นไปกว่านี้แต่เจ้าหน้าที่ก็มีการประเมินคุณผู้ชมครับว่าระดับน้ำน่าจะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องครับนายอนันต์บุญยืนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสร้างบอกว่าขณะนี้นะครับสถานการณ์ในพื้นที่อยู่ในระดับวิกฤตเกือบ 100% ครับเนื่องจากมีน้ำไหลเข้ามาหลายทิศทางทั้งจากพื้นที่อำเภอกบินบุรีศรีมหาโพธิ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงก็ไหลมารวมที่บ้านสร้างทำให้พื้นที่กลายเป็นที่รองรับน้ำครับขณะที่ถนนสายหลักปราจีนบุรีบ้านสร้างถูกน้ำท่วมเกือบทั้งหมดเหลือเพียงบริเวณเกาะกลางและแยกไฟแดงขนาดใหญ่โดยบางจุดนะครับน้ำเพิ่งเริ่มท่วมเนี่ยเมื่อวานนี้คุณผู้ชมแล้วก็ระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแม้ไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่นะครับแต่ว่าวันนี้ในส่วนของพื้นที่เมืองเนี่ยก็มีฝนตกลงมาบ้างนะครับนายกเทศมนตรีบอกว่ามวลน้ำส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าไหลเข้ามาในจากพื้นที่ด้านบนเนี่ยนะครับจุดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็คือบริเวณแยกไฟแดงและก็พื้นที่ตัวเมืองครับซึ่งระดับน้ำไหลแรงจนการสัญจรเนี่ยทำได้ยากครับขณะที่ในช่วง2วันที่ผ่านมาระดับน้ำบริเวณพื้นที่ด้านนอกก็เพิ่มขึ้นนะครับกว่า1เมตรส่วนระดับน้ำในแม่น้ำเนี่ยยังพอรองรับได้แต่ปริมาณน้ำจากพื้นที่โดยรอบที่ไหลเข้ามาสมทบเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยที่ต้องจับตาและก็เฝ้าระวังครับส่วนตลาดบ้านสร้างคุณผู้ชมเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเก่าและก็อยู่ติดกับแม่น้ำบางปะกงขณะนี้น้ำนะครับยังไม่เข้าพื้นที่ตลาดแต่เทศบาลเร่งวางแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำโดยทำแนวกั้นสูงประมาณ1เมตรครับพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ3เครื่องทางนี้เนี่ยก็มีความกังวลคุณผู้ชมครับว่าหากมวลน้ำยังไหลมารวมกันต่อเนื่องแนวกั้นอาจไม่สามารถรองรับมวลน้ำได้นะครับชาวบ้านบอกว่าปีนี้น้ำมาเร็วและก็ยังท่วมสูงขึ้นต่อเนื่องครับ
4: 29 28นู่นแหละ29ขึ้นเลย
5: ขึ้นเร็วไหม
4: ขึ้น
6: เร็วจ้ะ
4: เร็วเนาะ1เน
6: า
4: ะ
6: ถ้ากะว่าไม่มาไม่มามาไว้ว่า
4: ใช่
5: แล้วยังขึ้นอยู่ไหมเน
4: ี่ยขึ้น
6: มีเบียร์นี่ขึ้นอยู
4: ่นั่นท่วมตู้แล้วขนาดอินบ็อกซ์2ชั้นนะ
5: มันจะขึ้นอีกนะเนี่ย
4: ขึ้นอีกมาเร็วเลยทางบนเลยโอ้โหไหล
0: คุณผู้ชมครับตำบลบ้านสร้างมีชุมชนอยู่7ชุมชนด้วยกันครับขณะนี้ได้รับผลกระทบแล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางเข้าออกในพื้นที่ค่อนข้างที่จะลำบากมากครับแล้วก็จากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการประเมินนะครับว่าน่าจะหนักกว่าปี2554ที่น้ำท่วมในพื้นที่ครับคุณเจษดาคุณวิสาคุณผู้ชมครับขณะนี้ในพื้นที่ของอำเภอเมืองปราจีนบุรีนะครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมามีเด็กจ จมน้ำคุณผู้ชมครับแล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งครับเมื่อเห็นว่าเด็กจมน้ำเนี่ยก็ได้กระโดดลงน้ำไปช่วยเหลือครับแต่ปรากฏว่าระหว่างที่ช่วยเด็กขึ้นมาบนฝั่งได้อย่างปลอดภัยผู้ใหญ่บ้านเกิดหมดแรงนะครับเนื่องจากว่าเข้าช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยต่อเนื่องหลายวันส่งผลให้ผู้ใหญ่บ้านจมน้ำเสียชีวิตครับและก็เมื่อ

0: สักครู่นะครับมีรายงานว่ารถบรรทุกของทหารนะครับที่คอยอำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางและก็นำสิ่งของไปมอบให้กับประชาชนเกิดอุบัติเหตุครับส่งผลให้ประชาชนที่อยู่ในรถ30กว่าชีวิตได้รับผลกระทบด้วยครับซึ่งขณะนี้ทางด้านของกู้ภัยอยู่ระหว่างการช่วยเหลือครับ
1: ขอบคุณคุณรัตนกรค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับน้ำท่วมในภาคตะวันออกไม่เฉพาะน้ำท่วมนะครับที่น่าเป็นห่วงครับแต่สถานการณ์สารพิษในพื้นที่ภาคตะวันออกจากผลกระทบในหลายปัจจัยด้วยกันน่าเป็นห่วงไม่แพ้กันครับติดตามในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรครับ

0: อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีค่ะจุดที่คุณสุเมธเหรียญพงนามเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งเคยรายงานว่าฝนตกลงมามากแล้วเกิดภาพที่น้ำชะเอาสิ่งปนเปื้อนจากบ่อฝังกบขยะล้นออกมาด้านนอกบ่อฝังกบเกิดเป็นคราบสีรุ้งคล้ายกับคราบน้ำมันที่เราเห็นไป 2-3 วันก่อนหน้านี้วันนี้ยังเป็นอยู่นะคะแต่ล่าสุดมีความคืบหน้าค่ะคุณผู้ชมมีการลงพื้นที่แล้วของเจ้าหน้าที่ไปเก็บตัวอย่างน้ำมาตรวจค่ะจุดนี้เป็นจุดที่มีการประกอบกิจการบ่อขยะของบริษัท Green Environment Technology จำกัดค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษภาค7ลงพื้นที่ไปพร้อมกับเครือข่ายภาคประชาชนล่องเรือไปเก็บตัวอย่างน้ำรอบๆบ่อฝังกบกากขยะ105และ106น้ำที่มันไหลล้นออกมานอกพื้นที่อะค่ะสภาพที่คุณสุเมธเหรียญพงนามและคุณสุนทรคมคายเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งภาคประชาชนที่ไปเกาะติดการเก็บตัวอย่างน้ำของเจ้าหน้าที่คุณสุเมธกับคุณสุนทรบรรยายว่ามันไม่ใช่คราบที่เห็นด้วยตาเท่านั้นว่ามันเป็นแบบฟิล์มมันๆนะคะแต่สัมผัสได้ด้วยกลิ่นค่ะกลิ่นเหม็นแล้วก็เหม็นส่งมาระยะไกลด้วยค่ะปัญหาคือตอนนี้ยังไม่ทราบว่าน้ำนั้นมีสารอะไรปนเปื้อนอยู่บ้างแม้จะเก็บตัวอย่างไปตรวจแล้วแต่ต้องใช้เวลาอย่างน้อย30วันค่ะอีกพื้นที่หนึ่งน่ากังวลไม่แพ้กันค่ะไม่ใช่บ่อขยะแต่เป็นอ่างเก็บน้ำที่จังหวัดฉะเชิงเทราบริเวณอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนที่16นะคะที่นั่นมีการปนเปื้อนโลหะหนักทั้งทองแดงแมงกานีสตะกั่วแล้วก็สังคสีปนเปื้อนมาตั้งแต่ปี62ค่ะเป็นการปนเปื้อนจากการประกอบอุตสาหกรรมเคมีผลิตภัณฑ์แปรรูปแร่ของบริษัท THH Moly Processing จำกัดโดยต่อมาในปี67ค่ะศาลมีคำสั่งพิพากษาให้บริษัทนี้ชดใช้ค่าเสียหายและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเป็นเงินราวๆ 1,770 ล้านบาทจากกรณีลักลอบทิ้งกากของเสียลงสู่อ่างเก็บน้ำแต่จนถึงตอนนี้การบังคับคดียังไม่เกิดขึ้นค่ะทำให้พอฝนตกลงมาอ่างเก็บน้ำซึ่งมีสภาพเป็นกรดน้ำที่เป็นกรดก็ไหลลงมาสู่ด้านนอกค่ะสิ่งที่น่ากังวลก็คือเรื่องนี้แหละค่ะน้ำที่มันไหลออกมานอกอ่างเก็บน้ำแห่งนี้นะคะคุณผู้ชมตั้งแต่วันที่25กันยายนจนถึงวันนี้2ตุลาคมชาวบ้านบอกว่าน้ำยังล้นออกมาอยู่เลยค่ะที่สำคัญน้ำจากจุดนี้จะไหลไปสู่คลองม่วงโพรงก่อนจะไปรวมที่คลองท่าลาดหนึ่งในคลองของลุ่มน้ำบางปะกงซึ่งคลองท่าลาดอยู่ใกล้กับแหล่งผลิตน้ำประปาด้วยค่ะ
1: ปัญหาคือเรื่องนี้มันอ่างเก็บน้ำเนี่ยมันถูกปนเปื้อนด้วยโลหะหนักเนาะโลหะหนักเนี่ยคือโมลิบดีนัมนะทีนี้ปัญหาก็คือความจุของอ่างเก็บน้ำเนี่ยคือ 1.9 แต่พอเราดูจากรายงานก่อนนะดูจากกระดาษที่เขารายงานจำนวนน้ำที่ไหลลงอ่างเนี่ยตอนนี้คือเกินความจุของอ่างเก็บน้ำก็คือ2ล้านกว่าตอนนั้นแสดงว่าน้ำอ่ะมาไม่ต้องออกปรากฏว่าเส้นทางน้ำความไหลลงช่องทางระบายของอ่างเก็บน้ำเนี่ยของชนรับประทานเนี่ยมันก็ไปลงคลองแน่นอนความเป็นกรดมันก็ยังสูงอยู่ถึงแม้จะมีน้ำฝนมาเจือปนยังไงแล้วแต่เนี่ยความเป็นกรดก็ยังมีแล้วก็ตามด้วยสารโลหะหนักถึงแม้เชื่อว่ามันอาจจะลงไปนอนก้นอยู่บ้างในอ่างแต่ก็ยังมีอยู่ในน้ำด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่เราก็ยังหัวโกรธแล้วก็ยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาลองตรวจน้ำคุณภาพน้ำที่อยู่ด้านใต้ของเขื่อนของอ่างเก็บน้ำแห่งเนี้ยว่าตกลงแล้วน้ำเนี่ยมีความเป็นกรดตามมาด้วยเนี่ยขนาดไหนแล้วก็ตัวโลหะหนักเนี่ยได้ตามน้ำเนี่ยมาด้วยหรือเปล่าซึ่ง

0: ไม่มีใครรู้เลยเพราะว่าไม่ได้มีการตรวจวัดคุณภาพ
1: นี่แหละค่ะความน่ากลัวของสารพิษที่รั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะท่ามกลางสถานการณ์ที่ฝนตกลงมาเพิ่มนะคะข้อมูลจากมูลนิธิบูรณนิเวศค่ะพบว่าในช่วงปี60ถึงปี68มีการลักลอบปล่อยน้ำเสียและทิ้งกากอุตสาหกรรมทั่วประเทศไทยเลยนะคะทั่วประเทศไทยเท่าที่เก็บสถิติไว้ได้382ครั้งมากที่สุดอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะคุณผู้ชมบริเวณโซนนี้ตะวันออกโซน EEC เนี่ยนะคะมากที่สุดคือพบลักลอบทิ้งน้ำเสียและกากอุตสาหกรรม141ครั้งตัวเลข141ครั้งอาจไม่ได้บอกว่ามีจุดปนเปื้อนทั้งหมดกี่แห่งแต่กำลังสะท้อนว่าเหตุการณ์เหล่านี้ไร้มาตรการจัดการที่จริงจังจากภาครัฐจากวิกฤตมลพิษปนกับวิกฤตน้ำท่วมทั้งคราบน้ำมันที่ปราจีนน้ำเป็นกดล้นอ่างที่ฉะเชิงเทราคำถามสำคัญคือเมื่อมลพิษหลุดรอดออกมาสู่ภายนอกในช่วงภัยพิบัติรัฐควรจะมีแผนรับมือเรื่องนี้หรือไม่คะ
2: ก็บอกว่าภาคตะวันออกเนี่ยนะคะซึ่งก็จะมีตั้งแต่จังหวัดระยองชลบุรีนะคะฉะเชิงเทราประจีนบุรีสระแก้วซึ่งเป็น5จังหวัดที่มีผลกระทบจากการน่าอุตสาหกรรมนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยภายใต้ภาวะน้ำท่วมสำหรับตัวเองมองว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเป็นพื้นที่สีแดงที่รัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะกรมโรงงานอุตสาหกรรมควรจะร่วมมือกับอุตสาหกรรมจังหวัดในทุกจังหวัดที่เกี่ยวข้องที่กำลังเจอปัญหานี้สำรวจขอบเขตของการกระจายตัวของมลพิษนะคะถ้าหากว่ามันไม่ได้อยู่ในระดับของการปนเปื้อนที่รุนแรงก็อาจจะบอกให้ประชาชนระมัดระวังแต่ถ้าอยู่ในระดับที่มีการปนเปื้อนที่รุนแรงก็จะต้องมีการจัดทำแผนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานะคะซึ่งอันเนี้ยเราอยากเห็นแต่เรายังไม่เห็นว่าข้าราชการภายใต้กระทรวงนี้อยากจะทำอะไรตัวรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมเองก็ไม่ได้มีการดำเนินการอะไรในเรื่องนี้เลยเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ถือว่าเป็นภาวะวิกฤตของเรื่องการปนเปื้อนนะคะ
1: เรื่องการพัฒนาภายใต้ระบบอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสะท้อนว่าประชาชนมีภาระที่ต้องจ่ายนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพค่าใช้จ่ายด้านที่ทำกินหรือว่ามีความเสี่ยงเรื่องแหล่งน้ำประปาเป็นความเสี่ยงที่ประชาชนต้องแบกรับท่ามกลางนิยามคำว่าพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นนะคะคุณเจษฎาคุณวิสาคะอย่างกรณีฉะเชิงเทราอ่ะชนะคดีแล้วอ่ะถือใบแบบบังคับคดีอะค่ะแต่ว่าถึงวันนี้ยังไม่มีการฟื้นฟูยังไม่มีการบังคับคดีอย่างเป็นรูปธรรมก็แปลว่าความเป็นธรรมมันก็ยังไม่เกิดขึ้นกับพื้นที่ค่ะ
3: ขอบคุณคุณวิภาพรครับ
4: ชาวบ้านอีกหลายจุดเลยนะคะที่ยังต้องใช้ชีวิตอยู่กับความเสี่ยงความกังวลกับการปนเปื้อนในสายน้ำค่ะชาวบ้านในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็เช่นเดียวกันนะคะชาวบ้านตอนนี้มีความกังวลหลังจากทางจังหวัดแจ้งเตือนบอกว่าห้ามอุปโภคบริโภคน้ำในแม่น้ำสายหลังตรวจพบสารปนเปื้อนทั้งสารหนูและพบตะกั่วเกินค่ามาตรฐานสูงค่ะเอกสารประกาศการยกระดับเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายที่ถูกเผยแพร่มาเมื่อวานก็คือวันที่1ตุลาคมเนี่ยนะคะในท้ายเอกสารผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามเอาไว้เมื่อวันที่25กันยายนในเอกสารลงนาม25กันยายนประกาศวันที่1ตุลาคมเนื้อหาระบุถึงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำแม่สายช่วงที่ผ่านมาพบการปนเปื้อนสารหนูเกินมาตรฐานถึง28เท่าและสารตะกั่วเกินมาตรฐานถึง5เท่าจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการป้องกันและลดความเสี่ยงสุขภาพของประชาชนโดยแนวทางปฏิบัติ5ข้อก็คือห้ามใช้น้ำจากแม่น้ำสายในการอุปโภคบริโภคให้หน่วยงานทุกแห่งที่ใช้น้ำสายผลิตน้ำประปาเข้มงวดกระบวนการและขั้นตอนเรื่องความปลอดภัยก่อนจ่ายน้ำให้กับชาวบ้านหลีกเลี่ยงการนำสัตว์น้ำในแม่น้ำสายมาบริโภคและให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนของโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดมาตรการที่เหมาะสมค่ะการสำรวจแม่น้ำสายจุดที่ไหลผ่านบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาข้ามลำน้ำสายแห่งที่1อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะอยู่ในสภาพตื้นเขินและดูมีสีเข้มขุ่นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำสายบอกว่าช่วงนี้น้ำสายขุ่นและตื้นค่ะอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้การปนเปื้อนสูงก็ยิ่งสร้างความกังวลตอนนี้ชาวบ้านบอกไม่มีใครกล้าสัมผัสหรือนำน้ำมาใช้แต่สิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากบางทีหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็คือน้ำใช้เพื่อการเกษตรยังต้องใช้น้ำสายอยู่จึงอยากให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องแล้วเร่งแก้ไขที่ต้นเหตุของสารพิษเพราะว่าถ้าปล่อยไว้ระยะยาวจะกระทบกับชาวบ้านและเกษตรกรค่ะ
5: ปลูกข้าวปลูกนา

0: อะไรของเขาเนี่ยตรงนี้แหละที่จะมีความตกมีความตนกว่าจะทำยังไงต่อไปเรื่องกับภาคเกษตรส่วนภาคของประชาชนเนี่ยก็พอรู้อย่างนี้แล้วอย่างว่าแหละเขาก็ไม่งดออกหาปลางดการอะไรที่เกี่ยวกับสัมผัสเกี่ยวกับแม่น้ำสายแต่เกษตรกรเขาจะหลีกเลี่ยงไม่ได้สิเขาต้องทำนาเพราะอย่างนี้แหละค่ะภาคเกษตรเนี่ยจะกระทบ
1: นายวรายุทธ์ข้อมูลในอำเภอแม่สายระบุค่ะว่ามีการเตรียมแผนรับมือรองรับเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคให้เพียงพอโดยการประปาสามารถนำมาผลิตน้ำประปาได้ยืนยันไม่กระทบต่อชุมชนที่ผ่านมาอำเภอแม่สายก็ไม่ได้นำน้ำสายมาใช้ประโยชน์มากนักเพราะว่าพื้นที่ที่ติดลำน้ำส่วนใหญ่เป็นย่านธุรกิจและการค้าซึ่งใช้น้ำประปาส่วนน้ำเพื่อการเกษตรอันนี้ทางอำเภอกำลังหาแนวทางผันน้ำจากแหล่งอื่นที่ไม่มีสารปนเปื้อนเข้ามาในพื้นที่ล่าสุดสำนักทรัพยากรน้ำที่1เสนอแผนบริหารการในปี2570ถึง2571ติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าโดยจะติดตั้ง3สถานีคุณภาพน้ำบริเวณแม่น้ำกกแม่น้ำโขงและลำน้ำสายค่ะรูปแบบการทำงานคือการติดตั้งเครื่องมือในการตรวจวัดอัตโนมัติทำงานต่อเนื่องแบบ24ชั่วโมงพร้อมพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยสู่ประชาชนผ่านสัญญาณไฟเตือนเป็นสีเขียวสีเหลืองและสีแดงตามระดับความรุนแรงของมลพิษขณะที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่1มีแผนเร่งรัดติดตั้งจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติที่ทำงานตลอด24ชั่วโมงครอบคลุมพื้นที่วิกฤตก็คือแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและจุดบรรจบแม่น้ำโขงค่ะพร้อมบูรณาการร่วมกันกับการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อใช้พื้นที่และเครื่องมือในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาค่ะ
2: เมื่อวานนี้ครับหลังจากสสโรมสสพักประชาชนอภิปรายในสภานะครับมีการกล่าวหาพาดพิงไปยังสสชัยภูมินะครับกล่าวหาว่าสามีของคนที่เป็นสสชัยภูมิอาจจะเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ครับซึ่งไอเดียสสชัยภูมิของพรรคภูมิใจไทยก็ลุกขึ้นโต้แย้งทันทีในสภาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับวันนี้เธอไปแจ้งความครับที่กองปราบนะครับเรื่องข้อหาหมิ่นประมาทกับรังสิมันโรมรวมไปถึงพร้อมเข้าชี้แจงถ้ากรรมาธิการการกฎหมายชุดของโรมเนี่ยแหละเรียกไปก็พร้อมที่จะชี้แจงครับช่วงเย็นที่ผ่านมาครับนางสาวสุชาดาซางแทนทรัพย์เดินทางไปที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบก.ปอท.นะครับไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายรังสิมันต์โรมส.ส.พรรคประชาชนในข้อหาหมิ่นประมาทครับหลังมีการอภิปรายพาดพิงในสภาด้วยข้อความว่าสามีของส.ส.หญิงจังหวัดชัยภูมิเกี่ยวข้องกับกระบวนการสแกมเมอร์หรือไม่เนื่องจากมีทรัพย์สินมากเกือบ 2,000 ล้านบาทครับซึ่งนางสาวสุชาดาเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ย้ำนะครับบอกว่ามาแจ้งความเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองและขั้นตอนอยู่ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมายที่พูดออกมาเนี่ยได้รับผลกระทบดังนั้นคนพูดต้องรับผลของการกระทำครับแล้วก็มองว่าคนที่ผิดก็ว่าไปตามผิดและการมาแจ้งความถือเป็นการแสดงความมั่นใจว่าตัวเองและครอบครัวเป็นผู้บริสุทธิ์พร้อมเข้าสู่กระบวนการกฎหมายครับ
3: แต่ถ้าพิสูจน์แล้วปรากฏว่าหากมันเป็นความจริงหรือมันมีหลักฐานเนี่ยยินดีที่จะเปิดเผยข้อมูล
4: คนที่ผิดก็ว่าไปตามผิดค่ะอย่างที่ดิฉันได้พูดค่ะ
3: โดยเฉพาะที่เขากล่าวหาสามีของท่านเนี่ยตรงเนี้ยเรายินดีที่จะเปิดเผยข้อมูลตามที
4: ่ดิฉันมาในที่ CAB วันนี้นะคะมาด้วยการรักษาสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็มั่นใจว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ครอบครัวของดิฉันเป็นผู้บริสุทธิ์ฉะนั้นถ้าดิฉันมาแล้วหมายความว่าดิฉันก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการของกฎหมายให้ว่ากันไปตามกฎหมายค่ะ
1: ส่วนหนังสือเชิญเข้าให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรในวันที่7ตุลาคมนี้นะคะนางสาวสุชาดาบอกว่ายังไม่เห็นหนังสือเชิญค่ะถ้ามีเอกสารมาถูกต้องก็พร้อมจะไปชี้แจงคณะกรรมาธิการการกฎหมายเตรียมออกหนังสือเชิญนางสาวสุชาดาซางแทนทรัพย์และคู่สมรสก็คือนายไทหยางซางเข้าให้ข้อมูลพร้อมเลขาธิการปปช.เลขาธิการปปง.เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กรณีถูกพาดพิงในสภาว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายหลอกลวงหรือสแกมเมอร์หลังจาก

0: ายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายในสภาค่ะ
1: ขณะที่รังสิมันต์โรมครับหนึ่งในกรรมธิการการกฎหมายนะครับให้เหตุผลถึงการเชิญนางสาวสุชาดาและคู่สมรสเข้าให้ข้อมูลเพราะตอนนี้มีข้อมูล

0: หยางที่มีราว 1,900 ล้านบาทกรณีปล่อยกู้ให้กับบริษัทหรือกองทุนแห่งหนึ่งมากถึง 80% นะครับแต่หลังจากนั้นกองทุนที่ว่าล้มละลายทำให้สะเทือนถึงโลกคริปโตรวมถึงมีบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายคนครับถูกจับและดำเนินคดีทั้งที่อยู่ในสิงคโปร์แล้วก็สหรัฐรวมถึงมีข้อมูลที่เชื่อมโยงถึงนายไทหยางที่อยู่ในประเทศไทยโดยมีทรัพย์สินครอบครองอยู่และมีคู่สมรสเป็นส.ส.จึงตั้งสมมติฐานเพื่อตรวจสอบเส้นเงินครับขณะที่คนที่ถูกพาดพิงครับถ้าไปดูประวัตินางสาวสุชาดาส.ส.ชัยภูมินะครับเป็นทายาทนักการเมืองตระกูลแทนทรัพย์อยู่ในจังหวัดชัยภูมิครับก้าวเข้าสู่เส้นทางทางการเมืองด้วยการร่วมงานกับกลุ่มนิวเดมพรรคประชาธิปัตย์จากนั้นได้เป็นนักการเมืองเต็มตัวนะครับในฐานะข้าราชการการเมืองเริ่มที่ตำแหน่งโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรมผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยในรัฐบาลพรรคเพื่อไทยแล้วก็มาเป็นโฆษกกระทรวงดีอีและเลขานุการกระทรวงในรัฐบาลอนุทิน1ครับพอเข้าสู่ยุครัฐบาลอนุทิน2ครับก็ได้นั่งเก้าอี้ส.ส.ชัยภูมินะครับโดยพ่อของนางสาวสุชาดาเนี่ยก็คือนายสำริดแทนทรัพย์ส.ส.พรรคภูมิใจไทยในอดีตครับเคยทำงานการเมืองกับพรรคพลังประชารัฐและเติบโตมาจากนักการเมืองท้องถิ่นพอจบการเลือกตั้งปี66แพ้การเลือกตั้งก็เลยส่งไม้ต่อให้กับลูกสาวนะครับแล้วก็ลงส.ส.ในนามพรรคภูมิใจไทยครับ
1: เรื่องการทำธุรกิจของคู่สมรสของส.ส.พรรคภูมิใจไทยกำลังถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับเงินทุนสีเทาหรือไม่เนี่ยนะคะประเด็นนี้นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยเป็นอีกคนหนึ่งที่ยอมรับบอกว่าเส้นทางการทำธุรกิจเรื่องการลงทุนผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนมีความน่าสงสัยค่ะหยางซางเขาเป็นนักธุรกิจถือสัญชาติออสเตรเลียเป็นคู่สมรสของนางสาวสุชาดาซางแทนทรัพย์ส.ส.พรรคภูมิใจไทยค่ะในปี2560เขาร่วมก่อตั้งและพัฒนาเรนโปรโตคอลซึ่งทำหน้าที่เป็นกลไกสะพานย้ายสินทรัพย์ดิจิทัลข้ามระหว่างบล็อกเชนแล้วก็ยังร่วมพัฒนาทาโล่คิปเปอร์ดาวซึ่งเป็นโปรโตคอลในระบบการเงินแบบกระจายศูนย์หรือว่าดีฟายและไปลงทุนในกองทุนคริปโตซึ่งมีชื่อว่า3 Arrow Capital หรือว่า 3AC ในปี2563ค่ะ The Block ซึ่งเป็นสื่อด้านบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลระดับโลกรายงานข่าวเชิงสืบสวนระบุว่าในซางปล่อยกู้ให้กับเพื่อนสนิทซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง 3AC หลาย10ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งต่อมาถูกศาลสิงคโปร์สอบสวนในข้อกล่าวหาเกี่ยวกับคดีฉ้อโกงขณะที่ Elliptic ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์และตรวจสอบความปลอดภัยบนบล็อกเชนสัญชาติอังกฤษเคยออกรายงานประจำเดือนสิงหาคม2565ระบุว่าอาชญากรการเงินจากขบวนการแฮกเรียกค่าไถ่คริปโตแชร์ลูกโซ่และตลาดมืดผ่านเรน BTC ไม่น้อยกว่า540ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 18,000 ล้านบาทนายสิริโชคโสภาอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ตั้งข้อสังเกตถึงที่มาของรายได้ของนายซางที่มีอายุประมาณ 24-25 ปีแต่สามารถปล่อยกู้กองทุนคริปโตได้ในระดับพันล้านบาทอีกทั้งการบันทึกสินทรัพย์ของนายซางซึ่งส่วนใหญ่มาจากการปล่อยกู้ 3AC ไม่ตรงกับข้อมูลการขายคืนหลังการล้มละลายนายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลระบุค่ะว่านักลงทุนส่วนใหญ่ไม่รู้จักไทหยางซางซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติของผู้พัฒนาคริปโตที่มักจะไม่เปิดเผยตัวตนพร้อมยอมรับว่ากลไกการระดมเงินกู้แบบกระจายศูนย์มีจุดเริ่มต้นมาจากกลุ่มตลาดมืดค่ะจึงมีช่องโหว่ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินเพราะว่าไม่สามารถเขียนระบบให้ลบร่องรอยการทำธุรกรรมโดยไม่สามารถรู้ตัวตนของคนทำธุรกรรมได้เลยและตั้งข้อสังเกตเรื่องปริมาณธุรกรรมสินทรัพย์ในไทยเพิ่มขึ้นติด10อันดับแรกของโลกทั้งที่เป็นตลาดเทรดคริปโตขนาดเล็กและมีกฎระเบียบจำนวนมากก่อนจะพบว่าปริมาณธุรกรรมที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็เป็นแบบระหว่างบุคคลกับบุคคลหรือ P2P และแบบกระจายศูนย์ซึ่งนี่อาจสะท้อนว่าไทยกำลังกลายเป็นทางผ่านธุรกรรมฟอกเงินด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล
2: ยูสเคสแรกของโลกคริปโตมันก็คือพวกธุรกิจสีเทาอันนี้เราก็ต้องยอมรับนะครับแล้วก็มันจะมีอย่างเช่นแบบพวกเหรียญ privacy อะครับที่แบบ ขาที่เขาบอกว่าบล็อกเชนอ่ะมันตามมันถ่ายตามได้ใช่ไหม

0: ลี่ยน privacy เนี่ยแท็กตามไม่ได้หรืออย่างเทคโนโลยีที่เรียกว่าTornado Cache อย่างเงี้ยครับคือเหมือนกับว่ามันเหมือนประมาณว่ามันจะกวาดล้างไอ้ข้อมูลเก่าๆออกหมดเลยมันทำให้ไม่รู้นะครับว่าเราโอนจาก A ไป B ไป C ไป D เนี่ยไปใครบ้างเพราะผ่านไอ้ที่เรียกว่า Tornado Cache อ่ะมันจะล้างหมดนะครับไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครและอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันมีช่องโหว่อยู่ค่อนข้างเยอะแหละในช่วงที่ผ่านมาครับ
1: นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลระบุด้วยค่ะว่าการบังคับใช้ Travel Rule หรือกฎใหม่ของการโอนคริปโตที่ต้องระบุตัวตนของผู้โอนและผู้รับซึ่งจะมีผลในวันที่27กุมภาพันธ์ปี2570จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการฟอกเงินพร้อมยอมรับค่ะว่าธุรกรรมของโปรโตคอลที่นายซางสร้างขึ้นมีความน่าสงสัยแต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้สำหรับข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเวลานี้ค่ะ
2: หลังจากสสพักภูมิใจไทยซึ่งเป็นพักรัฐบาลนะครับเสนอให้มีการแก้ไขร่างกฎหมายไทย PBS ครับโดยเสนอให้มีการแก้ที่มาของแหล่งรายได้นะครับจากเดิมที่เป็นรายได้จากภาษีบาปก็คือภาษีเหล้าและบุหรี่เปลี่ยนเป็นการของบประมาณวันนี้นายสุภชัยใจสมุทรสสพักภูมิใจไทยแล้วก็เป็นฝ่ายกฎหมายของพักภูมิใจไทยชี้แจงเพิ่มเติมนะครับถึงการเสนอแก้กฎหมายดังกล่าวแล้วก็บอกว่าไม่ได้แก้ฉบับเดียวแต่จะแก้อีก3ฉบับที่เกี่ยวข้องกับ3องค์กรครับนายสุภชัยเนี่ยบอกว่าไม่ได้เสนอร่างแก้กฎหมายไทย PBS เท่านั้นนะครับแต่ยังมีร่างแก้กฎหมายอีก3ฉบับที่เกี่ยวข้องโดยตรงครับก็คือสสส.กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติครับซึ่งนายสุภชัยในฐานะฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยชี้แจงเพิ่มเติมนะครับถึงหลักการในการเสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เป็นเอกภาพและมาตรฐานเดียวกันรวม4องค์กรเพราะมีแหล่งที่มาของรายได้ที่เดียวกันครับโดยแนวทางการขับเคลื่อนยังให้ความสำคัญกับภารกิจของแต่ละองค์กรนะครับแต่ไม่ใช่การยุบหรือยกเลิกนายสุภชัยบอกว่าเป็นการแก้ไขวิธีการได้มาซึ่งเงินที่หมายถึงกฎหมายเดิมเนี่ยกำหนดให้นำเงินที่จัดเก็บเพิ่มเติมจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีทั้งภาษีสุราและยาสูบส่งตรงเป็นเงินบำรุงให้แต่ละองค์กรโดยไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินเปลี่ยนเป็นแหล่งรายได้ที่มาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งแตกต่างจากเดิมครับก็คือจำนวนเงินบางส่วนเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติตามฐานภาษีจะเปลี่ยนมาเป็นการพิจารณาผ่านกระบวนการงบประมาณผลในทางปฏิบัติจะทำให้ฝ่ายบริหารขององค์กรต้องอธิบายว่าจะใช้เงินเท่าไหร่ใช้ทำอะไรและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชนอย่างไรนะครับและไม่ได้หมายความว่าที่มาของรายได้เดิมผิดกฎหมายครับ
1: นายสุภชัยชี้แจงบอกว่าเหตุผลหลักมาจากกติกาทางการคลังเปลี่ยนก็ควรจะนำรายได้ของรัฐเข้าสู่ระบบเดียวกันเพื่อการจัดสรรเงินสาธารณะภายใต้มาตรฐานเดียวกันและย้ำว่าเจตนาไม่ได้มุ่งเป้าองค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือเพียงเพราะไทย PBS เป็นสื่อสาธารณะจึงต้องการทำให้ขาดความอิสระแต่ถ้าสังคมเห็นว่าจำเป็นต้องมีหลักประกันเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้การจัดสรรงบประมาณถูกใช้เป็นเครื่องมือแทรกแซงองค์กรก็สามารถออกแบบหลักประกันนั้นในกระบวนการพิจารณากฎหมายได้ค่ะมีรายงานว่าแกนนำพรรคภูมิใจไทยในระดับรัฐมนตรีต่างปฏิเสธชี้แจงถึงเจตจำนงในการเสนอร่างแก้กฎหมายไทย PBS โดยให้เหตุผลเดียวกันว่าเป็นเจตนาของส.ส.ในการดำเนินการและผลักดันรวมถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย
2: นอกจากนี้ครับยังมีรายงานนะครับกรณีที่อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมขอให้ไปสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับนี้จากนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกฝ่ายกฎหมายครับล่าสุดนะครับส.ส.พรรคภูมิใจไทยยังไม่ยืนยันครับว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะเข้าข่ายเป็นร่างกฎหมายการเงินหรือไม่ถ้าเข้าข่ายเป็นร่างกฎหมายการเงินก็จะต้องหารือกับแกนนำพรรคและเสนอให้มีร่างแก้ฉบับของครม.เพื่อเป็นร่างหลักซึ่งเท่าที่มีข้อมูลในสภาจะมีร่างฉบับของพรรคประชาชนเสนอประกบไปด้วยครับ
1: เหตุผลที่ส.ส.ขอแก้กฎหมาย4ฉบับโดยอ้างว่าเพื่อไม่ให้ผิดวินัยการเงินการคลังนะคะประเด็นนี้ประธาน TDRI มองว่าไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงขณะเดียวกันถ้ายกเลิกการเก็บภาษีบาปหรือว่าเงินบำรุงจากผู้ประกอบการสุราและยาสูบก็ไม่ได้ทำให้รายได้ของรัฐเพิ่มขึ้นค่ะ
3: ผมเองก็

0: ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมจึงไปผูกโยงนะครับคือถ้ากฎหมายมันขัดกันจริงๆการไปแก้ไขกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สมควรต้องทำนะครับอันนี้ก็อาจจะขัดในเรื่องหลักการบ้างแต่หลักการของวินัยการเงินการคลังก็ไม่ใช่หลักการแบบสมบูรณ์แบบ 100% ยังให้ข้อยกเว้นไว้เพราะรู้ว่ามันมีความจำเป็นนะครับหน่วยงานรัฐแบบไหนที่ต้องมีรายได้ที่อิสระเพื่อทำหน้าที่ให้ได้กฎหมายก็เขียนทำนองแบบนี้ไว้ก็แปลว่ายอมรับว่ามันไม่ต้องทั้ง 100% และจริงๆมันเป็นเพียงส่วนน้อยมากๆโดยหลักการนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรผมเองจะค่อนข้างแปลกใจนะครับในเมื่อสสท่านผู้เสนอแก้ไขกฎหมายนี่นะครับดูประวัติที่ผ่านมาก็ไม่ได้เห็นว่าท่านเน้นเรื่องวินัยการเงินการคลังสักเท่าไหร่จริงๆมีการแสดงท่าทีบางครั้งนะครับที่อาจทำให้คิดได้ว่าเอ๊ะหรือท่านมีจุดยืนที่ไม่ได้เกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังด้วยซ้ำไปเช่นท่านเคยไปเสนอนะครับให้ลดหนี้ลดดอกกยศ.นะครับไปซึ่งตัวนี้แหละครับคือตัวที่กระทบวินัยการเงินการคลังเลยดังจะเห็นว่ากองทุนกยศ.ทุกวันนี้นะครับหลังจากมีการลดหนี้ลดดอกมาซึ่งก่อนหน้านั้นก็เรียกว่าฐานะก็งอนแง่นอยู่แล้วปัจจุบันก็เลยเริ่มมีปัญหาใช่ไหมครับปีนี้เห็นได้ชัดว่าทำให้ไม่สามารถจะปล่อยกู้ให้กับรายใหม่ได้นะครับตัวนี้ครับเป็นตัวที่ก็เลยเกิดคำถามว่าเอ๊ะแต่ในแต่ไรท่านก็ไม่ได้มีจุดยืนที่เข้มแข็งมั่นคงนะครับว่าต้องรักษาการเงินการคลังให้มันมีวินัยแต่ครั้งนี้ท่านหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาก็เลยค่อนข้างประหลาดใจครับ
1: มีข้อสังเกตนะครับในจังหวะเวลานี้ครับที่สภาเปิดให้คนแสดงความคิดเห็นร่างกฎหมายไทย PBS เป็นจังหวะเวลาที่จงใจรวบรัดให้มีการพิจารณากฎหมายนี้หรือไม่นะครับเพราะทำในช่วงเวลาที่คนกำลังเอาชีวิตรอดจากสถานการณ์น้ำท่วมครับขณะเดียวกันครับอาจารย์สมเกียรติในฐานะอดีตกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยนะครับมองว่าถ้าจะแก้กฎหมายใหญ่ถึง4ฉบับก็ควรเปิดเวทีให้ทั้งผู้เสนอแก้กฎหมายและฝ่ายอื่นๆได้แสดงความคิดเห็นอย่างบริสุทธิ์ก่อนครับ
0: ฉะนั้นอีก2ปีหลังจากนี้นะครับถ้าจะไปดูสื่อทีวีก็อาจจะพบว่าแทบไม่เหลือสื่อที่มาแข่งขันกันเท่าที่ควรเลยนะครับและโดยเฉพาะสื่อที่จะสามารถอยู่ได้นะครับโดยการคุ้มครองประชาชนทำหน้าที่เพื่อประชาชนจริงๆนั้นโดยไม่หวังพึ่งเม็ดเงินโฆษณาก็จะยิ่งไม่มีเลยเพราะฉะนั้นไทย PBS ก็จะกลายเป็นสื่อที่สำคัญมากถ้าเกิดไทย PBS สูญเสียความเป็นอิสระไปนะครับจากการแก้ไขกฎหมายที่มีการเสนอขึ้นมาก็เรียกได้ว่าหน้าตาของสื่อไทยในอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยก็คงเรียกว่าน่าเป็นห่วงนะครับในเวลาเดียวกันสื่อออนไลน์นั้นเติบโตได้เร็วนะครับก็เป็นสิ่งที่ไทย PBS ก็สมควรจะต้องทำเผยแพร่เรื่องออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะครับทำอย่างมีคุณภาพด้วยนะครับเพราะว่าสื่อออนไลน์โดยทั่วไปมีเสรีภาพเยอะจริงแต่คนตั้งคำถามเรื่องความเป็นมืออาชีพความรับผิดชอบเพราะว่าทุกคนสามารถเป็นสื่อได้ประชาชนก็คงอยากจะเห็นนะครับที่มีสื่อสักสื่อหนึ่งที่เป็นที่พึ่งได้เวลาเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับและที่ผ่านมาไทย PBS ได้ทำหน้าที่ส่วนนี้มากพอสมควรเช่นมีคนพูดกันว่าถ้าเกิดวิกฤตข้างไหนนะครับให้ไปเปิดดูไทย PBS เกิดน้ำท่วมเกิดปรากฏการณ์ต่างๆนะครับที่สื่อทั่วไปก็คงจะเกาะติดระยะหนึ่งนะครับแต่ไม่สามารถเข้าไปเกาะติดลึกได้และเรื่องที่สื่อทั่วไปก็สนใจแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่เข้าไปเจาะลึกนะครับเช่นมีเรื่องสแกมนะครับสื่อต่างๆก็ตามอยู่ว่าเกิดความสูญเสียต่อแต่ละคนเท่าไหร่เท่าไหร่แต่ว่าต้นตอปัญหาหรือว่ารากเหง้ามันไม่ได้ถูกขุดนะครับปลาหมอคางดำสื่อทั่วไปก็คงรายงานแต่ว่าจะมารายงานเจาะลึกว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงเกาะติดเป็นเวลายาวๆนะครับเพื่อให้เห็นถึงต้นตอปัญหาจริงๆและจะได้หาทางแก้ได้ก็จะไม่มีสื่ออื่นทำเพราะฉะนั้นภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสื่อที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับไทย PBS ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นมากกว่าน้อยลงจึงสมควรได้รับการส่งเสริมเพิ่มขึ้นนะครับไม่ใช่ให้ต้องไปอ้อนวอนฝ่ายการเมืองนะครับบอกว่าจะต้องให้มีงบประมาณเพียงพอในแต่ละปีและถ้าเกิดทำอะไรที่ฝ่ายการเมืองไม่พอใจนะครับก็จะไม่สามารถดำเนินการได้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะน่าเสียดายอย่างยิ่งเลยครับ
1: มีความเห็นจากนักวิชาการด้านสื่อมวลชนนะครับที่ตั้งข้อสังเกตว่าถ้ามันมีการแก้ไขร่างกฎหมายไทย PBS โดยเฉพาะที่มาของแหล่งรายได้อาจจะทำให้ไทย PBS เสียเรื่องของความเป็นอิสระครับ ศาสตราจารย์กิติคุณพิรงรองรามสูตรกรรมการกสทช.ด้านกิจการโทรทัศน์ซึ่งในอดีตนะครับเคยอยู่ในฐานะกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยครับชี้ให้เห็นถึงความสำคัญที่ไทย PBS

0: ้องยืนยันหลักการความเป็นอิสระในการเป็นสื่อสาธารณะผ่านการถูกออกแบบให้รับเงินสนับสนุนจากเงินพ่วงภาษีสรรพสามิตศาสตราจารย์พี่รงรองบอกว่าปัจจุบันนิเวศวิทยาของสื่อกำลังเผชิญกับความผันผวนมีความไม่แน่นอนครับและมีความท้าทายจากโซเชียลมีเดียแต่สื่อสาธารณะยังยืนหยัดทำหน้าที่และยึดโยงกับประโยชน์สาธารณะครับ
1: ในนิเวศวิทยาสื่อที่กำลังผันผวนสูงนะคะแล้วก็มีการแตกกระจายสูงเพราะทุกคนเป็นได้นะและพื้นที่ตรงกลางของสังคมเนี่ยที่สามารถจะนำเสนอนโยบายสาธารณะแล้วก็พื้นที่ที่ยึดโยงค่านิยมที่ดีของสังคมเข้าด้วยกันเนี่ยมันก็หายไปเรื่อยๆเราเรียกพื้นที่สาธารณะเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คิดว่าการดำรงอยู่ของสื่อสาธารณะเนี่ยมันจำเป็นมากๆนะสำหรับการที่จะทำให้นิเวศวิทยาสื่อตรงเนี้ยนิเวศสื่อตรงนี้เนี่ยมันมีความสมบูรณ์แล้วก็หลากหลายนะคะแล้วก็รองรับคนทุกกลุ่มในสังคม
2: รองศาสตราจารย์วิไลวันจงวิไลเกษมอาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระบุว่าสื่อสาธารณะเป็นที่พึ่งของประชาชนจึงควรให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินว่าไทย PBS ได้ทำหน้าที่อย่างเหมาะสมหรือไม่รัฐบาลจึงควรทำเรื่องนี้อย่างโปร่งใสและระมัดระวังค่ะ
3: เรากำลังตั้งคำถามอยู่ค่ะว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรอยู่รัฐบาลกำลังละเมิดนะคะสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการที่จะรับรู้ข่าวสารของประชาชนค่ะดังนั้นการมีอยู่ของสื่อสาธารณะค่ะยังจะเป็นที่พึ่งพิงให้กับประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลบางอย่างที่สื่อเอกชนไม่กล้าทำหรือบางอย่างที่สื่อของรัฐเองก็ไม่กล้าทำดังนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่ารัฐบาลชุดนี้ค่ะในนามของพรรคภูมิใจไทยมีความจริงใจต่อพลเมืองไทยคนไทยขนาดไหนอย่างไร
0: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรการไข่นุ่นนาคณบดีคณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีครับย้ำ4ข้อสำคัญนะครับที่ทำให้ไทย PBS แตกต่างจากสื่ออื่นคือการปรับเปลี่ยนกรอบข่าวขัดแย้งเน้นมิติภาคพลเมืองการเพิ่มเสียงให้คนเล็กคนน้อยการร่วมขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะและการพัฒนาศักยภาพคนในพื้นที่ครับ
4: มองว่าอย่างกรณีเหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับก็คือว่าไทย PBS เนี่ยพยายามที่จะเสนอมุมมองเนาะหรือว่ากรอบเกี่ยวกับความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับจากเดิมที่คนอาจจะรู้สึกว่ามันน่ากลัวมันอันตรายเนี่ยแต่ไทย PBS พยายามทำให้เห็นว่าพื้นที่ในชายแดนใต้เนี่ยมันมีคนมันมีความเป็นพลเมืองมีคนที่อยากจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเนาะมีภาคประชาสังคมมีแกนนำชุมชนในพื้นที่ทำงานแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆอยู่ในพื้นที่อันนี้ซึ่งเป็นภาพที่เราจะไม่เห็นในสื่ออื่นๆแต่ว่าเราเห็นในไทย PBS เนาะ
0: คณบดีคณะวิทยาการสื่อสารมอปัตตานีครับย้ำว่าหลักการที่มางบประมาณไทย PBSเพื่อไม่ต้องพึ่งพางบประมาณรัฐไม่ให้รัฐบาลเข้ามามีส่วนในการกำกับการพยายามแก้ไขกฎหมายในครั้งนี้จึงย้อนแย้งและสวนทางกับหัวใจสำคัญของการพยายามก่อตั้งไทย PBS ครับถ้าร่างแก้ไขพรบฉบับนี้ผ่านสังคมไทยจะขาดสื่อสาธารณะที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนครับ
2: องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยสสท.หรือไทย PBS ออกถ้อยแถลงเรื่องหลักประกันความเป็นอิสระของสื่อสาธารณะภายใต้ข้อเสนอปรับเปลี่ยนโครงสร้างรายได้ขององค์กรดังนี้ค่ะตามที่มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยซึ่งมีสาระสำคัญให้เปลี่ยนแปลงรายได้ของสสท.หรือไทย PBS จากเงินบำรุงองค์การที่จัดเก็บตามกฎหมายจากผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีสุราและยาสูบมาเป็นเงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีสสท.ตระหนักและเคารพต่ออำนาจหน้าที่ของรัฐสภาตลอดจนหลักวินัยการเงินการคลังของรัฐเห็นว่าการทบทวนกฎหมายให้สอดรับกับบริบททางเศรษฐกิจสังคมและการบริหารราชการแผ่นดินที่เปลี่ยนแปลงไปถือเป็นกระบวนการตามระบอบประชาธิปไตยที่พึงดำเนินการได้โดยเปิดเผยและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนการพิจารณาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรายได้ของสสท.มิได้เป็นเพียงประเด็นด้านการเงิน

0: หรืองบประมาณเท่านั้นหากแต่ผูกพันโดยตรงกับหลักประกันเชิงสถาบันเรื่องความเป็นอิสระของสื่อสาธารณะซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่พรบ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2551ออกแบบและรับรองไว้ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งองค์การ
1: สสท.ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สื่อสาธารณะโดยยึดถือประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญให้บริการข่าวสารที่เที่ยงตรงรอบด้านสมดุลและซื่อตรงต่อจรรยาบรรณตลอดจนดำเนินงานโดยปราศจากอคติทางการเมืองและผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ความเป็นอิสระดังกล่าวจึงไม่ใช่สิทธิประโยชน์ขององค์กรผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานหากแต่เป็นหลักประกันของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและพื้นที่สาธารณะที่เป็นอิสระจากอำนาจของรัฐอำนาจทางการเมืองหรืออำนาจทางธุรกิจด้วยเหตุนี้สสท.เห็นว่าการพิจารณาปรับเปลี่ยนแหล่งรายได้ของสสท.จำเป็นต้องยึดโยงควบคู่กันอย่างน้อย2หลักการคือวินัยการเงินการคลังของรัฐและความเป็นอิสระของสื่อสาธารณะโดยไม่พึงเน้นย้ำหลักการหนึ่งได้รับการคุ้มครองจนไปลดทอนหลักประกันของอีกหลักการลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจะเปลี่ยนแหล่งรายได้ของสสท.ไปสู่ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีจำเป็นต้องมีหลักประกันทางกฎหมายและเชิงสถาบันที่แน่ชัดว่ากระบวนการจัดสรรการพิจารณาตลอดจนการปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณจะไม่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือหรือสร้างเงื่อนไขที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการหรือการทำหน้าที่ทางวิชาชีพและเสรีภาพของบรรณาธิการทั้งในปัจจุบันและอนาคต
0: สสท.จึงเห็นว่าก่อนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรายได้ควรมีการศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้านทั้งต่อความเป็นอิสระทางการเงินความต่อเนื่องของภารกิจสาธารณะเสรีภาพของกองบรรณาธิการและความสามารถในการวางแผนระยะยาวพร้อมทั้งพิจารณากลไกทางเลือกที่สามารถรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐควบคู่ไปกับการคงหลักประกันความเป็นอิสระของสื่อสาธารณะที่ไม่ต่ำกว่าเจตนารมณ์และมาตรฐานที่กฎหมายปัจจุบันรับรองไว้สสท.พร้อมสนับสนุนกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและการพิจารณาร่างกฎหมายด้วยข้อมูลหลักฐานและองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบสื่อสาธารณะพร้อมทั้งร่วมพัฒนาทางเลือกเชิงนโยบายที่สร้างสมดุลระหว่างความรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรความโปร่งใสที่ตรวจสอบได้และความเป็นอิสระอันเป็นหัวใจสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อสาธารณะท้ายที่สุดไม่ว่าโครงสร้างรายได้ของสสท.จะได้รับการพิจารณาให้เป็นรูปแบบใดสสท.ขอยืนยันในหลักการอันเป็นรากฐานสำคัญว่าประชาชนต้องสามารถเชื่อมั่นได้อย่างสนิทใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อสาธารณะจะเป็นอิสระปราศจากการครอบงำของผู้ถืออำนาจรัฐผู้จัดสรรงบประมาณหรือผลประโยชน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในยุคใดยุคหนึ่งเพราะสื่อสาธารณะเป็นสถาบันของสังคมที่มีประชาชนเป็นเจ้าของและยึดประโยชน์สาธารณะเป็นหัวใจสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่
1: ตอนนี้ทาน้ำแข็งในสวิตเซอร์แลนด์กำลังละลายอย่างรวดเร็วนะครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยตั้งข้อสังเกตครับว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่ได้กระทบกับวิวของเทือกเขาเอลเท่านั้นนะครับแต่กระทบถึงการบริหารจัดการน้ำในอนาคตด้วยทั้งเรื่องของดินถล่มน้ำท่วมติดตามในหน้าต่างโลกวันนี้ครับ Success.

ปี2026กำลังกลายเป็นอีกหนึ่งปีที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะว่าธารน้ำแข็งในเทือกเขาแอลป์กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพียงใดค่ะซึ่งสิ่งที่น่ากังวลไม่ใช่แค่น้ำแข็งกำลังละลายเท่านั้นนะคะแต่คือการที่น้ำสำรองซึ่งเคยสะสมมานานหลายร้อยปีกำลังถูกใช้ไปเร็วขึ้นกว่าที่ธรรมชาติจะเติมกลับเข้าไปใหม่ได้ค่ะนี่คือภาพล่าสุดที่บันทึกได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วบนกราเซีย 3,000 แหล่งท่องเที่ยวบนยอดเขาสูงเกือบ 3,000 เมตรในสวิตเซอร์แลนด์ค่ะที่เดิมทีจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลนแต่ปัจจุบันภาพหิมะฟูๆกลับเหลือเพียงแค่ภาพพื้นผิวภูเขาสีเทาๆเท่านั้นค่ะปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดภาพอันน่าใจหายนี้เกิดจากฤดูหนาวที่มีหิมะตกลงมาน้อยกว่าปกติตามมาด้วยคลื่นความร้อนรุนแรงในช่วงฤดูร้อนซึ่งโดยปกติแล้วหิมะที่ปกคลุมธารน้ำแข็งจะเปรียบเสมือนเกราะสะท้อนแสงอาทิตย์ค่ะแต่เมื่อหิมะหายไป

0: ไปน้ำแข็งเก่าที่มีสีเข้มกว่าจะเปิดออกและดูดซับพลังงานจากดวงอาทิตย์ได้มากขึ้นและทำให้เกิดวงจรที่เร่งการละลายให้เร็วขึ้นค่ะข้อมูลจากเครือข่ายติดตามทันน้ำแข็งของสวิตเซอร์แลนด์ระบุนะคะว่าปีนี้ค่ะประเทศสูญเสียปริมาณน้ำแข็งไปประมาณ 5.5% ด้วยกันซึ่งถือเป็นการละลายครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งเท่าที่เคยมีการบันทึกมานะคะและทำให้ปริมาณน้ำแข็งลดลงเกือบ 20% ในช่วง5ปีที่ผ่านมาค่ะสิ่งที่น่ากังวลไม่ใช่เพียงการที่ทันน้ำแข็งกำลังหดตัวนะคะแต่คืออัตราการละลายที่รวดเร็วขึ้นอย่างมากค่ะโดยในช่วงปี2022ถึง2026อัตราการสูญเสียน้ำแข็งสูงกว่าช่วง5ปีใดๆที่เคยมีการติดตามมาก่อนถึงกว่า2เท่าด้วยกันซึ่งในปีนี้นักวิทยาศาสตร์ยังพบด้วยนะคะว่าแม้แต่บริเวณที่อยู่สูงถึงประมาณ 3,500 เมตรค่ะก็มีบางพื้นที่ที่แทบไม่เหลือหิมะปกคลุมเมื่อสิ้นฤดูร้อนนอกจากนี้ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนของปีนี้นะคะทานน้ำแข็งสวิตเซอร์แลนด์ปล่อยน้ำจากการละลายออกมาประมาณ 2.2 ล้านล้านลิตรค่ะแม้ว่าจะฟังดูเหมือนจะเป็นข่าวดีเพราะว่าช่วยบรรเทาการขาดน้ำในช่วงร้อนจัดแล้วก็แห้งแล้งลงไปได้นะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วนักวิทยาศาสตร์เตือนนะคะว่านี่คือการนำน้ำเก่าที่ถูกเก็บอยู่ในน้ำแข็งมานานหลายสิบปีหรืออาจจะหลายร้อยปีออกมาใช้ค่ะหนึ่งในผลกระทบที่น่ากังวลคือแหล่งน้ำในอนาคตค่ะเพราะว่าน้ำละลายจากธารน้ำแข็งเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับการเกษตรการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำและการคมนาคมทางน้ำในช่วงที่อากาศร้อนและแห้งแล้งอีกด้านคือเรื่องของความปลอดภัยค่ะเมื่อทานน้ำแข็งบางลงไปประกอบกับพื้นดินเยือกแข็งถาวรละลายพื้นที่ลาดเขาบางแห่งอาจจะสูญเสียความมั่นคงนั่นก็คือการเพิ่มโอกาสที่จะทำให้เกิดเหตุหินถล่มและดินถล่มได้มากขึ้นโดยหากว่ามวลหินหรือว่าน้ำแข็งตกลงไปในทะเลสาบหรือว่าปิดกั้นทางน้ำแล้วพังทลายก็อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันตามมาได้แต่ความเสี่ยงเหล่านี้ก็จะแตกต่างกันตามภูมิประเทศและต้องมีการประเมินเป็นรายพื้นที่ต่อไปด้วยค่ะแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในสวิตเซอร์แลนด์ไม่ใช่พื้นที่เพียงจุดเดียวที่น่ากังวลนะคะโดยหากว่าเราไปดูภาพใหญ่ของยุโรปกันนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีหลายจุดที่น่ากังวลไม่แพ้กันค่ะอย่างจุดแรกคือบริเวณแอลฟ์นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ทานน้ำแข็งกำลังสูญเสียน้ำแข็งเร็วที่สุดของโลกค่ะเฉพาะแค่ออสเตรียเพียงแห่งเดียวการสำรวจล่าสุดพบนะคะว่าพื้นที่ทานน้ำแข็งเนี่ยลดลงไปประมาณ 31% ในช่วงประมาณ20ปีที่ผ่านมาส่วนบริเวณเทือกเขาพิเรนีสที่ทอดยาวข้ามพรมแดนฝรั่งเศสแล้วก็สเปนอยู่ในจุดที่เสี่ยงสูงเช่นเดียวกันค่ะโดยเฉพาะทานน้ำแข็งขนาดเล็กในพิเรนีสนะคะซึ่งมีปริมาณน้ำแข็งสำรองไม่มากจึงมีความเปราะบางต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้นค่ะขณะที่ไอซ์แลนด์นะคะข้อมูลเมื่อปีที่แล้วพบว่ามีการสูญเสียมวลทานน้ำแข็งเฉลี่ยประมาณ 1.55 เมตรค่ะซึ่งเป็นการสูญเสียมากที่สุดเป็นอันดับ2นับตั้งแต่ปี1976ไม่ต่างจากบริเวณสแกนดิเนเวียแล้วก็สวาบาร์ดนะคะที่พบการละลายเช่นเดียวกันแต่ความรุนแรงเนี่ยแตกต่างกันไปตามพื้นที่ค่ะกลับมาดูที่สวิตเซอร์แลนด์จุดที่เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในปีนี้ก็จะได้แก่ทานน้ำแข็งอาร์เลชค่ะซึ่งเป็นทานน้ำแข็งใหญ่ที่สุดในเทือกเขาแอลป์แล้วก็ทานน้ำแข็งโรนโดยทั้งสองแห่งเผชิญกับการละลายในระดับรุนแรงค่ะขณะที่ทานน้ำแข็งโรนมีรายงานนะคะว่าสูญเสียความหนาของน้ำแข็งมากกว่า4เมตรในช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมค่ะขณะที่นักวิทยาศาสตร์เองก็เตือนว่าหากสภาพอากาศยังร้อนในระดับปัจจุบันทานน้ำแข็งบางแห่งอาจจะหายไปภายใน 10-15 ปีพร้อมย้ำว่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจังยังสามารถช่วยชะลอการสูญเสียน้ำแข็งได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทานน้ำแข็งขนาดใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยและบริเวณขั้วโลกค่ะซึ่งเป็นแหล่งน้ำแข็งสำคัญของโลกและมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลในอนาคตด้วยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นกับทานน้ำแข็งสวิตเซอร์แลนด์จึงอาจจะมองได้ว่าเป็นสัญญาณเตือนของยุโรปเพราะวันนี้นะคะทานน้ำแข็งกำลังทำหน้าที่เหมือนธนาคารน้ำแข็งค่ะแต่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเร็วเกินไปเงินสำรองในธนาคารแห่งนี้กำลังถูกถอนออกมาเร็วกว่าที่จะเติมกลับเข้าไปได้ดังนั้นสิ่งที่กำลังละลายอยู่บนยอดเขาอาจจะไม่ได้หมายถึงเพียงน้ำแข็งที่หายไปเท่านั้นค่ะแต่นั่นคือน้ำสำรองของคนรุ่นต่อๆไปที่กำลังถูกใช้ไปอย่างรวดเร็วค่ะ
1: ขอบคุณคุณจารุพรครับ
2: การบินไทยค่ะหลังจากเจอปัญหาทั้งเครื่องบินดีเลย์และกระเป๋าสัมภาระตกค้างนะคะล่าสุดบอร์ดการบินไทยประชุมกันนัดพิเศษและมีมติให้ชายเอี่ยมสิริพ้นจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะพร้อมกับมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงจากกรณีสัมภาระตกค้างเป็นจำนวนมากค่ะพนักงานบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแสดงความเสียใจและให้กำลังใจหลังทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนวาระพิเศษมีมติให้นายชายเอี่ยมสิริพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารค่ะมีผลตั้งแต่วันนี้2ตุลาคมเป็นต้นไปพร้อมเตรียม

0: ้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีปัญหาการบริหารจัดการเที่ยวบินและสัมภาระตกค้างที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาในชายเปิดเผยภายหลังทราบมติบอกว่าการประชุมบอร์ดวันนี้มีการรายงานสถานการณ์วิกฤตและผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทก่อนที่บอร์ดจะประชุมในส่วนของกรรมการที่ไม่ใช่ฝ่ายบริหารซึ่งตัวเขาเองไม่ได้เข้าร่วมจากนั้นได้รับแจ้งมติบอกว่าให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแต่ยังคงสถานะเป็นกรรมการบริษัทเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบข้อเท็จจริงในชายระบุว่ายังไม่ทราบรายละเอียดว่าการสอบสวนจะครอบคลุมประเด็นใดบ้างแต่คาดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องในการบริหารจัดการ
1: อันนี้ผมคิดเองนะผมไม่ได้ถามท่านผู้ว่าการบริษัทที่เหลือก็คงคิดว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วเสียหายไปแล้วกับชื่อเสียงบริษัทโอเปอเรชั่นกับลูกค้าก็ว่าไปนะครับคือเหตุการณ์เกิดขึ้นไปแล้วการแก้ไขเขาท่านคงมองเป็นอีกมุมนึงทางการแก้ไขแก้ไขไปเป็นหน้าที่ของ CEO ก็แก้ไขมาจนวันนี้จะพรุ่งนี้จะกลับเข้าวิกฤตสถานการณ์ปกตินะครับก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของคุณนะครับถ้าผมมองอย่างนั้นนะผมไม่ทราบเหตุผลของท่าน
2: นายชายยอมรับว่าถ้ามองในฐานะผู้บริหารที่ถูกตั้งข้อสงสัยย่อมรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมครับแต่ถ้ามองในมุมมองของคณะกรรมการบริษัทการให้พ้นจากหน้าที่ระหว่างการสอบข้อเท็จจริงอาจเป็นแนวทางเพื่อความโปร่งใสและธรรมาภิบาลรวมถึงป้องกันไม่ให้ผู้ถูกสอบเข้าไปเกี่ยวข้องกับพยานหลักฐานครับส่วนการแก้ไขปัญหาสัมภาระตกค้างในชายระบุว่าขณะนี้สถานการณ์โดยรวมใกล้กลับเข้าสู่ภาวะปกติครับคาดว่าการให้บริการเที่ยวบินจะกลับมาเป็นปกติในวันที่3ตุลาคมนี้นะครับขณะที่สัมภาระที่อยู่บริเวณพื้นที่ปฏิบัติการด้านหน้าคาดว่าจะเคลียร์ได้เกือบทั้งหมดภายใน 1-2 วันครับส่วนสัมภาระที่ต้องส่งต่อไปยังต่างประเทศยังมีความซับซ้อนนะครับเนื่องจากต้องรอเที่ยวบินขนส่งโดยประเมินว่าภาพรวมสามารถแก้ไขได้ประมาณ 98-99% ภายใน2วันครับส่วนมาตรการเยียวยาผู้โดยสารครับในชายบอกว่ายังไม่สามารถให้รายละเอียดได้เนื่องจากไม่ได้อยู่ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้วครับ
0: ผู้สื่อข่าวถามต่อบอกว่าการพ้นจากตำแหน่ง CEO เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือไม่ในชายไม่ได้ยืนยันว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากการเมืองแทรกแซงนะคะแต่ระบุว่าในองค์กรและภายนอกองค์กรย่อมมีการเมืองอยู่และไม่กล้าระบุว่าปัจจัยดังกล่าวเกี่ยวข้องกับมติบอร์ดครั้งนี้หรือไม่ส่วนกระแสข่าวเรื่องผู้ที่จะเข้ามารักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นนายสำริดสำเนียงในชายระบุว่าไม่ทราบค่ะ
2: เตือนพื้นที่เสี่ยงรอบใหม่นะครับช่วงวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ไปจนถึงวันพุธที่7ตุลาคมติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรครับ
3: สวัสดีค่ะอุตุนิยมวิทยามีออกประกาศแจ้งเตือนภัยฝนตกหนักในช่วงตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมนี้นะคะเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับฝนตกหนักโดยเฉพาะในช่วงวันที่5ตุลาคมและวันที่6ตุลาคมซึ่งเห็นว่าจะมีพื้นที่เสี่ยงสีแดงร่วมอยู่ด้วยนะคะในส่วนของวันอาทิตย์ที่4และก็วันพุธที่7ตุลาคมก็จะมีก็แต่พื้นที่เสี่ยงระดับสีเหลืองนะคะก็คือยังมีความเสี่ยงน้อยอยู่ค่ะเรามาดูจังหวัดที่เปิดประเดิมวันแรกในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะคะจะเริ่มมีพื้นที่เสี่ยงน้อยอยู่ที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษและก็ที่อุบลราชธานีค่ะมาดูสาเหตุหลักๆที่ทำให้เกิดพื้นที่เสี่ยงภัยในช่วงวันอาทิตย์ถึงวันอังคารที่4ถึง7ตุลาคมนี้นะคะเกิดจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่เห็นเป็นสีน้ำตาลนี้นะคะจะแผ่ปกคลุมลงมาอย่างบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนในขณะที่ยังมีกระแสลมอ่อนๆของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยนะคะส่งผลทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงขึ้นโดยจะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและก็ภาคอีสานก่อนนะคะหลังจากนั้นก็จะส่งผลกระทบไปยังภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกในระยะถัดไปค่ะในระยะนี้ก็ขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเพื่อคอยอัปเดตข้อมูลให้ทันสถานการณ์ด้วยค่ะในส่วนของสภาพอากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้ก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในบริเวณอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมไปถึงบริเวณกรุงเทพปริมณฑลนะคะเป็นฝนที่เกิดจากกระแสลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณ

0: ไทยตอนล่างส่งผลทำให้ด้านที่รับลมนะคะยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองขึ้นได้ค่ะมาดูอากาศรายภาคคืนนี้นะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 20% ของพื้นที่ค่ะภาคอีสานจะมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักปิดท้ายภาคใต้มีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกระบี่ลงไปจนถึงนราธิวาสค่ะด้านฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทางด้านฝั่งอันดามันคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะระยะนี้ก็ขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณอรศินีอมรโมลีค่ะ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่3ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 14:30 น.บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนบริษัทสมิติเวชจำกัดมหาชนโรงพยาบาลกรุงเทพบริษัท BDMS Wellness Clinic และ BDMS Wellness Resort และบริษัทประสิทธิพัฒนาจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหงรัตนารามวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครวัดมหาชัยและวัดสังทองวนารามจังหวัดมหาสารคามและวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา 9:53 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาจะมีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และมูลนิธิศรีสว่างควัดในพระอุปถัมภ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัดวรคติยราชนารีเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลในการนี้ทรงถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จากวัดบางนานอกและวัดศรีเอี่ยมกรุงเทพมหานครวัดสัตหีบวัดเขาช่องลมวัดพันเสด็จนอกและวัดพันเสด็จในจังหวัดชลบุรีวัดใหญ่บางปรากฏจังหวัดสมุทรปราการและวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีส่งร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Varietyวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศกระจายเสียงและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์เขตดินแดงส่งร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Varietyช่วง Talk to the Princessส่งตอบจดหมายสมาชิก To Be No. 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำรายการ To Be No. 1 Varietyเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be No. 1กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าเวลา 13:30 น.วันนี้ที่หอวชิราวุธานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี2569พร้อมกันนี้ทรงเปิดนิทรรศการพิเศษราชินยานุสาวรีว่าด้วยงานพระบรมศพและงานพระเมรุมาตรสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่6และรัชกาลที่7ซึ่งนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับงานพระเมรุมาตรของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากิรราชเจ้าทรงอำนวยการและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงออกแบบขึ้นได้เกิดธรรมเนียมใหม่ในราชสำนักสยามซึ่งยึดถือเป็นแบบแผนมาจบจนปัจจุบันจากนั้นทอดพระเนตรร้านจำหน่ายหนังสือของหน่วยงานและสำนักพิมพ์ต่างๆที่มาร่วมออกร้านเช่นร้านหนังสือกรมศิลปากรและมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาร่วมกับสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรจัดขึ้นเป็นปีที่2เพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าต่อจากนั้นเสด็จเข้าห้องศรีอยุธยาทรงฟังการเสวนาและเปิดตัวหนังสือสมุดภาพย้อนยามพระราม6ซึ่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสำนักขอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเนื่องในอภิลักขิตสมัย100ปีวันสวรรคตพุทธศักราช2568โดยงานจะไปถึงวันที่4ตุลาคมนี้องคมนตรีและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ทำการชุมชนวัดสุธาโภชเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร3เขตได้แก่ชุมชนหมู่บ้านธีรวรรณชุมชนหมู่บ้านทหารกองหนุนเขตคลองสามวาชุมชนทับช้างหนาลุ่มมัสยิดดารุนนาอีมเขตสะพานสูงและชุมชนวัดขัวกระบือเขตบางขุนเทียนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร่งดำเนินการสำรวจความเดือดร้อนของราษฎรเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างทั่วถึงตามพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตลอดจนทรงให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานความช่วยเหลือแก่เกษตรกรอำเภอปากช่องที่ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์ที่กองบังคับการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่2กรมการสัตว์ทหารบกตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพลเอกศิวะพระมรทัศน์กรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นประธานในพิธีรับมอบอาหารสัตว์จากมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ประสานความร่วมมือกับกองทัพบกโดยกรมการสัตว์ทหารบกและกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถวายหญ้าอาหารสัตว์จำนวน 1,000 ฟ่อนน้ำหนักรวม 20,000 กิโลกรัมแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งได้พระราชทานไปแจกจ่ายเกษตรกรอำเภอปากช่องที่ประสบอุทกภัยอีกทั้งได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์กว่า 1,150 ตัวโอกาสนี้พระราชทานพระอนุญาตให้นำสุนัขทรงเลี้ยงคุณเอ็มไอซิกและคุณเนตาชารวมทั้งหน่วยสุนัขค้นหาและกู้ภัยเคนายูซาไทยแลนด์ร่วมให้กำลังใจด้วยจากนั้นปล่อยขบวนรถขนย้ายอาหารขนย้ายหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานไปยังวัดพระขนงเหนือตำบลขนงพระโดยมอบหญ้าอาหารสัตว์แก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยจำนวน45คนพื้นที่3ตำบลได้แก่ตำบลขนงพระตำบลหนองสาหร่ายและตำบลจันทึกซึ่งประสบความเดือดร้อนหลังเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้น้ำไหลหลากและท่วมขังจังหวัดนครราชสีมาประกาศให้พื้นที่อำเภอปากช่องเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.พระพรหมวชระเมธีเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามและคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระและรับพระราชทานปิณโตภัตตาหารจากวัดชิโนรสารามวัดระฆังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานรดีวัดมหาพุทธารามวัดชนะสงครามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครและวัดสิริบุญญารามจังหวัดมหาสารคามมีพระราชวชิรรัตนาภรณ์วัดอรุณราชวรารามถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอโมคคถาว่าด้วยเรื่องชีวิตที่มีค่าหรือชีวิตที่ไม่ไร้ประโยชน์ไม่เปล่าประโยชน์เวลา 14:30 นมูลนิธิธรรมภิบาลทางกฎหมายบริษัท Innovative Marketing Communication จำกัดและบริษัทมาโกโต้จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดเบญจมาบพิตรดุสิตวนารามวัดแสนสุขวัดบัวผันวัดดาวดึงสารามวัดโบสถ์สามเสนวัดพรหมวงสารามกรุงเทพมหานครและวัดประมัยยิกาวาสจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่น74ห้างหุ้นส่วนจำกัดแพรพรเพชรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายและบริษัทสยาม MC จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
มีพระสงฆ์จากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดประเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดสร้อยทองวัดสังเวชยารามวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดสักเกตกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามจังหวัดนครราชสีมา10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.บริษัท NPK Press จำกัดครอบครัวพรหมประยูนนางมนชลิสาเดชพิทักษ์และคณะบริษัทคนตื่นธรรมจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดกวิศรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลไปกราบถวายบังคมพระบรมศพเช่นโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์จังหวัดลพบุรีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านบาดตำบลตะโกตาภิจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 14:30 น.บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนบริษัทสมิติเวชจำกัดมหาชนโรงพยาบาลกรุงเทพบริษัท BDMS Wellness Clinic และ BDMS Wellness Resort และบริษัทประสิทธิพัฒนาจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหงรัตนารามวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครวัดมหาชัยและวัดสังทองวนารามจังหวัดมหาสารคามและวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพิชยยาติการามวัดดาวดึงสารามและวัดปุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านหนองไฮวัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์วัดสะแกวัดจันทร์วัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.กลุ่มธุรกิจ TCP ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปนอกจากนี้มีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพอาทิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านบาดตำบลตะโกตะพิจังหวัดบุรีรัมย์โดยสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยร่วมกับหน่วยงานต่างๆร่วมบรรจุถุงยางชีพพระราชทานและจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ห้องหนุนพักดีชั้น2อาคารรับรองกองพลที่1รักษาพระองค์พล1รอ.เขตดุสิตสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยร่วมกับหน่วยงานต่างๆร่วมบรรจุถุงยางชีพพระราชทานสีม่วงส้มจำนวน 3,000 ถุงสำหรับจัดเตรียมนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ
ที่มีสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันตามความเหมาะสมกับผู้รับและความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นเช่นข้าวสารอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยาตำราหลวงสบู่ยาสีฟันไฟฉายนอกจากนี้ยังมีถุงสำหรับพระสงฆ์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยจำนวน150ถุงซึ่งมีสิ่งของ

0: จำเป็นสำหรับพระสงฆ์อาทิสบงจีวรผ้าขนหนูและมุ้งทั้งนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจะจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยเขตบึงกุ่มเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยจะทำอาหารกล่องวันละ 3,000 กล่องเป็นเวลา5วันตั้งแต่วันที่29กันยายนถึง3ตุลาคม2569เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์ชุมชนเคหะร่มเกล้าและพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบขออภัยคุณผู้ชมในความผิดพลาดในการนำเสนอข่าวค่ะและคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามข่าวในพระราชสำนักใหม่ได้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้สำหรับช่วงนี้ที่ฉันอสินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณอสินีค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทัพนักกีฬาไทยมีข่าวดีนะครับเราได้เหรียญทองเพิ่มเติมในศึกเอเชียนเกมส์ครับติดตามเพิ่มเติมกับคุณสุทธาสินีครับ

0: ้มา3เหรียญในกีฬา3ประเภทเลยนะคะซึ่งเริ่มที่โซเฟียมอนโกเมอรีนะคะเธอโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะด้วยการคว้าเหรียญเรือใบหญิงเดี่ยวแล้วก็เป็นเหรียญทองที่13ของทัพนักกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะนอกจากนั้นเธอยังคว้าโควต้าไปลุยโอลิมปิก2028ได้ด้วยค่ะเอเชียนเกมวันนี้นะคะไฮไลท์ในการลุ้นเหรียญทองของทัพนักกีฬาไทยหนึ่งในนั้นก็คือการแข่งขันเรือใบประเภทเรือใบหญิงเดี่ยวหรือว่าเรืออิลกาซิกนะคะปรากฏว่าโซเฟียมอนโกเมอรี่ลูกครึ่งไทยอเมริกาค่ะวัย23ปีนะคะโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมโดยในรอบไฟแนลนั้นโซเฟียสามารถทำคะแนนสะสมรวมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1คว้าเหรียญทองที่13ให้กับทัพนักกีฬาไทยนะคะนอกจากการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมาแล้วยังสามารถควอลิฟายคว้าโควต้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้ตามเป้าหมายค่ะโดยโซเฟียนั้นเคยสร้างประวัติศาสตร์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันในโอลิมปิกปารีสเกม2024มาแล้วนะคะและเธอยอมรับว่าดีใจมากที่สามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้ซึ่งเป็นความฝันที่เฝ้ารอค่ะ
1: ดีใจมากเลยค่ะแบบร้องไห้เยอะมากเลยค่ะก็ใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่แบบช่วยหนูมาหนูก็ทำคนเดียวไม่ได้หรอกค่ะแบบก็แบบทั้งภูมิใจแล้วก็คือตอนนี้หนูรู้สึกเหมือนหนูฝันอยู่อะค่ะก็เรามาด้วยเป้าหมายอยู่แล้วค่ะแต่ก็พยายามไม่หวังอะไรมากแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงก็แบบหนูเกือบไม่ได้มาเอเชียนเกมด้วยซ้ำหนูก็เลยแบบแฮปปี้มากมากค่ะ
0: อีกประเภทนึงนะคะที่เราได้เหรียญทองก็คือวอลเลย์บอลชายหาดหญิงค่ะรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยที่เป็นการจับคู่กันของธาราวดีนารพรลพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องพบสรุตาวดีคู่มือวางอันดับที่4ของรายการนะคะเจอคู่จีนรองแชมป์เอเชียค่ะเกมนี้นักตบสาวไทยช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่ก่อนจะเฉือนชนะจีนไป2-1เซตนะคะ21-17 13-21และ15-8คว้าเหรียญทองมาครองได้นะคะซึ่งเป็นเหรียญทองที่2ในประวัติศาสตร์ของวอลเลย์บอลชายหาดหญิงไทยในรอบ28ปีค่ะหลังจากเคยทำได้ในปี1999ที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะคะซึ่งนักกีฬาแน่นอนค่ะต่างภูมิใจกับความสำเร็จนี
2: ้เหรียญทองเนี่ยมันก็เป็นเหรียญประวัติศาสตร์ก็อยากได้การสนับสนุนทางสมาคมแล้วก็ทั้งส่วนอื่นๆนะคะมากขึ้นในกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทั้งชายและหญิงเราอยากออกไปแข่งเยอะๆอะค่ะเพื่อที่เราจะได้ไปคว้าตั๋วโอลิมปิก
1: ใจวัดใจอะค่ะมันรู้สึกว่ามันเล่นของเราเล่นรู้สึกว่ามันสบายกว่าฝั่งตรงข้ามแต่ว่าเราให้กำลังใจซึ่งกันและกันอันนี้คือทีมเวิร์คมากๆเลยค่ะ
0: สำหรับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลก็ถือว่าทำได้ตามเป้าหมายในเอเชียนเกมนะคะซึ่งหวังไว้2เหรียญก็คือ1เหรียญทองแล้วก็เหรียญทองแดงจากวอลเลย์บอลหญิงในร่มค่ะต่อกันที่ข่าวเศร้านะคะเมื่อพัชรกันต์พูนเกิดนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยรุ่น49กิโลกรัมต้องสูญเสียคุณพ่อจากเหตุเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อวันที่26กันยายนนะคะแต่ว่าเธอก็สวมหัวใจนักสู้ลงแข่งขันจนสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้นะคะสำหรับเทควันโดนะคะวันพรุ่งนี้เรายังมีลุ้นอีก4คนก็คือนำโดยอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงในรุ่น68กิโลกรัมซึ่งเป็นความหวังของทีมชาติไทยค่ะ
3: พ่อเสียค่ะเส้นเลือดในสมองแตก
4: ทราบตอนไหนคร
3: ับ พ่อทราบวันตอนที่เก็บตัวซ้อมอยู่วันที่ประมาณ23 24ค่ะแล้วก็ตกใจค่ะแล้วก็ใจหายแล้วก็ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องจริงค่ะ

0: อีกเหรียญทองหนึ่งนะคะมาจากมวยสากลสมัครเล่นหญิงค่ะนัทนิชาจงโปร่งกลางชนะแชมป์เก่าจากเกาหลีเหนือถือว่าบุดบิดทีเดียวนะคะเป็นนักมวยไทยคนแรกเลยนะคะที่คว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ในเอเชียนเกมแล้วก็เป็นเหรียญที่15ให้กับทัพนักกีฬาไทยค่ะมวยสากลรอบชิงชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงนะคะโฟกัสนัทนิชาจงโปร่งกลางลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์เจอกับพังชอมีแชมป์เก่าจากเกาหลีเหนือค่ะยกแรกทั้งคู่ออกหมัดเข้าใส่กันอย่างสูสีและจบยกนี้นัทนิชาคะแนนนำ4-1เสียงนะคะยก2พังชอมีเดินหน้าต่อยจนนัทนิชาโดนนับนี่ใจหายใจคว่ำกันไปหมดเลยนะคะและจบยกนี้คะแนนก็สูสีกันค่ะต้องชิงดำในยกสุดท้ายยกสุดท้ายนี้นัทนิชาอาศัยการดึงจังหวะต่อยนะคะเน้นๆเลยค่ะซึ่งรูปเกมก็ถือว่าสูสีจบยกทั้งสองฝ่ายก็ถือว่ามั่นใจจะได้รับการชูมือแต่ว่าสุดท้ายแล้วนัทนิชาเอาชนะไป4-1เสียงคว้าเหรียญทองมาครองได้นะคะทำให้เป็นนักมวยหญิงคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมพร้อมกับปลดล็อกให้กับทีมกำปั้นไทยในรอบ12ปีเลยทีเดียวค่ะโดยเรืออากาศเอกวุฒิชัยมาสุขนั้นคว้าเหรียญทองให้กับทีมกำปั้นไทยครั้งล่าสุดในเอเชียนเกมก็ต้องย้อนไปในปี2014อินชอนเกาหลีใต้ค่ะ
1: หนูว่าวันนี้หนูทำได้ดีมากๆเลยค่ะยกสุดท้ายตื่นเต้นมากกว่าค่ะเพราะว่าเขาเก่งด้วยแล้วหนูไม่คิดว่าหนูจะทำได้ดีขนาดนี้ค่ะดีใจมากๆค่ะเพราะว่าชนะเบอร์หนึ่งมาได้แล้วเขาแบบเป็นคนที่แบบเก่งแล้วคือเขาชนะทุกคนมาด้วยคะแนน5-0ทุกคนเลยค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจทั้งวันนี้หนูทำได้แล้วค่ะ
0: ขณะที่บรรยากาศที่โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาซึ่งเป็นสถานที่ปลุกปั้นโฟกัสขึ้นมาเป็นทีมชาติมีรุ่นน้องมาส่งกำลังใจเชียร์กันอย่างคับคั่งเลยนะคะก่อนที่ทุกคนก็สมหวังแล้วก็มีความสุขที่โฟกัสสามารถคว้าเหรียญทองได้ค่ะและแม้นัทนิชาจะกู้หน้าให้กับทีมกำปั้นไทยนะคะแต่ว่าผลงานสำหรับมวยชายครั้งนี้ก็ถือว่าล้มเหลวค่ะส่ง6รุ่นแต่ว่าไร้เหรียญเป็นครั้งแรกในรอบ72ปีเลยนะคะทั้งที่ในยุครุ่งเรืองของมวยสากลก็กวาดมาได้ถึง5เหรียญทองในปี1998ที่ไทยเป็นเจ้าภาพค่ะการที่นักมวยไทยไร้เหรียญ นั้นมีปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงปรับรุ่นน้ำหนักใหม่ด้วยนะคะแต่ว่าสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยก็ยังมีอีกหลายปัจจัยทั้งการขาดนักมวยปัญหาในเรื่องของการปรับสไตล์การชกซึ่งนักมวยไทยก็ออกหมัดสู้คู่ต่อสู้ไม่ได้นะคะก็มักจะออกหมัดที่น้อยกว่าไม่จะแจ้งนอกจากนี้ยังมีเรื่องของผู้ตัดสินค่ะซึ่งขณะนี้ไทยไม่มีผู้ตัดสินไปตัดสินในเวทีระดับโลกเลยนะคะปัจจัยเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผู้บริหารสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทยกำลังถูกตั้งคำถามถึงความล้มเหลวของมวยสากลค่ะปัญหาของทีมมวยสากลชายนะคะสืบเนื่องมาตั้งแต่เอเชียนเกมครั้งที่แล้วนะคะแล้วก็ต่อไปจะไปถึงโอลิมปิกแล้วอีก2ปีข้างหน้าสมาคมกีฬามวยสากลคงจะต้องผ่าตัดใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อกอบกู้ผลงานของมวยสากลค่ะ
2: ขอบคุณคุณสุธาสินีครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้ชวนแกะรอยทรัพย์สินของสสไอเดียและสามีนะครับติดตามตอบโจทย์กับคุณวราวิชชิมมณีครับ
3: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราสองคนและทีมข่าวขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: พอร์ตรหัสจับสแกมเมอร์ตั้งฐานลาวใต้นิยามอาชญากรเร่ร่อนแตกกลุ่มย่อยแทรกซึมย่านเศรษฐกิจเวียงจันทร
5: ์ปัจจุบันเขากระจายไปปลุกพื้นที่โดยเฉพาะแต่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษหรอกนักลงทุนส่วนใหญ่เป็นจีนฉะนั้นกลุ่มสแกมเมอร์ส่วนใหญ่ก็เป็นจีน
4: ฝนหนักแค่ไหนถามใจกรมอุตุคาดการณ์ฝนรอบใหม่ 4-6 ตุลาคมนี้ยังเชื่อมั่นได้หรือไม
2: ่ณวันนี้การพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ย
6: ครับ
2: เชื่อได้ 100% นะ
6: โอ้ยอย่าบอกว่าการพยากรณ์ได้ 100% เลยนะเพราะ 100% นี่คือแบบว่าเราไม่มีอะไรผิดพลาดเลยนะ
2: ตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี
7: ้ท่านน่าจะลงไปตรวจสอบสสชัยภูมิผู้หญิงคนหนึ่งฮะซึ่งเป็นสสที่อาจจะมีสามีนะที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์
8: ดิฉันขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงเมื่อสักครู่ท่านประธานสุชาดาสางแทนทรัพย์สสผู้หญิงชัยภูมิคนเดียวค่ะพรรคภูมิใจไทยค่ะเมื่อกี้ที่เพื่อนสมาชิกพูดออกมาดิฉันไม่ยอมค่ะท่าน

0: ต้องถอนค่ะถ้าท่านเป็นลูกผู้ชายนะคะเพราะที่ฉันท่านพูดถึงดิฉันโดยตรงค่ะฉะนั้นเวลาจะพูดอะไรอย่าพูดเลื่อนลอยค่ะอย่าใช้แต่อารมณ์ค่ะพูดอะไรให้มันมีหลักฐานค่ะคราวนี
1: ้แล้วถ้าท่านอยากได้หลักฐานไม่ต้องห่วง
0: เปิดเลยค่ะ
1: ไม่ช้า
0: หลักฐานท่านเปิดเลยค่ะ
1: แล้วผมยืนยันคร
2: ับคืออย่างนี้คุณรังสิมันวันนี้มันยังไม่ได้มีหลักฐานท่านไม่ต้องถามท่านถอนคำพูดก่อนอันนี้เป็นประธานวินิจฉัยนะครับเพราะว่ามันเสียหายจริง
1: ๆท่านประธานผมจะถอนเนี่ยนะครับโอเคท่านประธานมีสิทธิ์ในการวินิจฉัย
2: ให้ถอนกรุณาออกไปข้างนอกห้อง
1: น้อมรับปฏิบัติครับ
3: สวัสดีครับตอบโจทย์กับผมวราวิชิมณีนะครับดราม่าจากในสภาเมื่อวานที่อภิปรายกันการที่คุณโรมกล่าวหาส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยว่าสามีไปมีความเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์หรือไม่ก็นำไปสู่การขุดคุ้ยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคุณสุชาดานะครับส.ส.ชัยภูมิของพรรคภูมิใจไทยรวมถึงสามีด้วยว่าเกือบ 2,000 ล้านมีรายได้มาจากไหนมีที่มาที่ไปโปร่งใสหรือเปล่าและตกลงว่าส.ส.สามารถจะกล่าวหากันแบบนี้ได้หรือไม่จะต้องมีหลักฐานมากน้อยขนาดไหนวันนี้ชวนคุยกัน2ท่านครับคุณทอมจุลภาสเครือโสพลนักธุรกิจและคุณสิริโชคโสภาอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับสวัสดีทั้ง2ท่านครับ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
3: ผมเริ่มจากคุณสิริโชคก่อนครับ
5: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สานสันสังคมปัญญาจามจุรีร่วงกล่าวราวร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
6: สามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
7: 30 minutes relaxing night music

0: 30 minutes relaxing night music ช่วงเวลาดีๆที่เรามีให้กัน
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

0: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันเสาร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2569แรม7ค่ำเดือน10ปีมะเมีย
1: รายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้
0: หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการการเมืองเรื่องน่ารู้7นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย7นาฬิกา30นาทีรายการ English This Way Rerun 8นาฬิการายการ Talking Art อักษรศาสตร์ชวนคุย8นาฬิกา30นาทีรายการจามจุรีมีเรื่องเล่า9นาฬิการายการสัตวแพทย์สนทนา9นาฬิกา30นาทีรายการยุ้งฉางฟางข้าว10นาฬิการายการทันโลกวิทยาศาสตร์10นาฬิกา30นาทีรายการปกิณกะอินเดีย11นาฬิการายการรัฐศาสตร์สู่สังคม11นาฬิกา30นาทีรายการ NY Insider by Dr. O 12นาฬิการายการคุยกับผีเสื้อปีกบาง12นาฬิกา30นาทีรายการคุยกับเด็กจุฬา13นาฬิกา30นาทีรายการเปิดโลกเศรษฐกิจ14นาฬิการายการมนุษย์จุฬา14นาฬิกา30นาทีรายการฮิวใจไปกับดร.จอย15นาฬิการายการดนตรีไทยมีคุณอดุลค่า15นาฬิกา55นาทีรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ16นาฬิการายการดนตรีคลาสสิก18นาฬิการับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21นาฬิกา

0: รัฐฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมาราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: การเคลื่อนไหวของโลกทุกวินาทีคือการมุ่งสู่ความเปลี่ยนแปลงและทุกการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ร่วมติดตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปรอบโลกวิเคราะห์ประเด็นเด่นในทุกมิติทุกวันอาทิตย์16นาฬิกาถึง17นาฬิกากับรายการหมุนตามโลกดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ชัยวัฒน์คำชูและดร.สรจักรเกษมสุวรรณ
1: การเมืองเรื่องน่ารู้ร่วมวิเคราะห์เจาะประเด็นการเมืองโดยรองศาสตราจารย์ตระกูลมีชัย

ดีครับท่านผู้ฟังครับการเมืองเรื่องน่ารู้พบกันในวันเสาร์ที่3 ตุลาคม 2500ซึ่งเป็นวันเสาร์ที่คนกรุงเทพคนในเขตปริมณฑลและจังหวัดในภาคกลางหลายจังหวัดอยู่ในสภาวะของการทุกข์ทรมานจากภาวะฝนตกน้ำท่วมและวันที่5-6-7ก็ยังวันวิตกเรียกว่าแทบจะเป็นการที่ตกอย่างหนักว่าน้ำที่จะระบายจากเขื่อนต่างๆก็จะเป็นเขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนป่าสักโชสิทธิ์นะครับหรือเขื่อนอื่นๆเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดรอบๆปริมณฑลจังหวัดที่เขตปริมณฑลและกรุงเทพมหานครแค่ไหนรัฐบาลท่านนายกเราถึงจานวิรกุลท่านขึ้นมาบริหารประเทศคนสภาวะที่เจอปัญหาเยอะมากนะครับเริ่มตั้งแต่ปัญหาน้ำท่วมอาจใจก็เจอวิกฤตว่าการบริหารการจัดการค่อนข้างที่จะมีปัญหาผมเคยพูดไปเมื่อสัปดาห์สองสัปดาห์ว่ารัฐบาลต้องระวังแล้วก็จัดการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาตึงน้ำให้ดีนะเพราะมันกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และอารมณ์ของประชาชนมากสัปดาห์ที่แล้วผมก็พูดว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยองค์กรหลักในพื้นที่ก็ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลก็ควรที่จะมีการตั้งวอลลุ่มสูงชะการคอยช่วยเหลือแก้กระสับสนุนการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับปัญหามันก็เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครในจังหวัดปทุมธานีและในจังหวัดใกล้เคียงมาดูของปทุมธานีก่อนผมอยู่ในเขตปทุมธานีอยู่บ้านผมอยู่ในฝั่งติดกับตลาดสี่มุมเมืองน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี54คนในแถบนี้ทราบอาการมาผมเองก็ทราบอาการมาหมู่บ้านที่ผมอยู่บ้านสุบรีน้ำท่วม3 เดือนเรียกว่าท่วมถึงหน้าอกต้องอพยพไปอยู่บ้านยากกว่าจะเข้าบ้านได้นับเวลา

ามเดือนนะครับนั่นคือความจอกช้ำและความหวาดระแวงมาตลอดต่อคนในพื้นที่นี้แต่ครั้งนี้ไม่ท่วมแต่ถูกรายล้อมด้วยพื้นที่รอบรอบหมู่บ้านอีกฝั่งหนึ่งฝั่งไปทางสนามกีฬาลูกบาศก์เตมีฝั่งไปทางโรงพยาบาลดีแคร์นะครับฝั่งไปยังทางอนุสรณ์สถานน้ำท่วมสูงมากแต่ฟังผมจะทราบเหตุเนื่องจากเกิดจากฝั่งด้านนั้นเนี่ยมันเขตรอยต่อกับสายไหมเขตรอยเขตติดต่อกับตัวที่ระบายน้ำนะครับนี่หมายที่เรียกว่าสามผมเนี่ยเรียนชั้นเตรียมอนุบาลนะอยู่ในซอยแข็งขันสามตรงโรงพยาบาลปีแคร์หยุดเรียนมาหนึ่งอาทิตย์ละพระน้ำท่วมไปไม่ได้ตรงห้ามกันระยะทางเดินทางเนี่ย50 นาทีเองแต่การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดปทุมธานีเนี่ยประวัตินี้ก็ได้ฟังท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบิ๊กแจ๊คนตรวจโทรคำลมวิทย์ผู้กระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาออกรายการของช่องน่าจะเป็นเรนิวออนไลน์โอ้ฟังท่านฟังแล้วผมชื่นชมเพราะคุณคำลมวิทย์เนี่ยท่านเป็นอดีตนายตำรวจท่านรู้กระบวนการกลไกของราชการอย่างมากกระบวนการในการทำงานของผู้แบ่งท้องถิ่นของกรมหลวงตัวคมวิทย์ทุกประจานผมก็ขอใช้ชื่อเรียกนิเมท่านละกันว่าบิ๊กแชทเนี่ยท่านทุกรูปแบบถึงเวลาที่ดุดันท่านดุดันนะครับในขณะท่านว่ากล่าวข้าราชการหน่วยงานทำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีเกี่ยวกับเรื่องการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติการที่น้ำท่วมเยอะแยะทั้งหมดเลยประกาศช้ามากต้องมาทำงานยากทำงานไม่ได้ติดขัดอุปสรรคมากแต่กรุงเทพมหานครประกาศไปแล้วถึงท่านขนาดบอกว่าถ้าทำงานแบบนี้อย่ามาทำงานในพื้นที่ดีกว่าอันนี้ท่านพูดแบบดุดันเลยนะครับเพราะท่านเข้าใจกระบวนการของระบบราชการดีแต่ขณะเดียวกันเนี่ยท่านก็มีลักษณะของการทำงานแบบนักประสานเป็นศูนย์กลางเป็นเซ็นเตอร์ใหญ่ก็ดูเหมือนบ้านในพื้นที่ปทุมธานีเนี่ยเอิญบทบาทของผู้ว่าการจังหวัดแกด้อยลงไปเนื่องจากผู้ว่าการจังหวัดคนเดิมเนี่ยเพิ่งจะเสียอายุไปพื้นที่30ปัญญาแต่คนใหม่ท่านก็เพิ่งเดินทางเข้ามาเมื่อวันที่1นะครับก็ท่านคงต้องลุยงานแหละท่านคงรู้สึกว่าผู้ว่าคนใหม่เพิ่งมาก็ต้องเริ่มลุยงานกัน1 2 3จังหวะหลายจังหวะในการแบ่งราชการเนี่ยมันเกิดในช่วงการเปลี่ยนผ่านของกลไกระบบราชการการเกษียณอายุราชการการอะไรต่างๆซึ่งผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าการไม่เกษียณไปเมื่อกระบวนการในการเดินงานการทำงานของทุกหน่วยงานคนที่เป็นรองอยู่นะครับถ้าเผื่อคนที่จะเกษียณเนี่ยอีก2-3 วันเกษียณอยากสั่งการอะไรที่จะเป็นปัญหาเพราะว่าหลายคนกลัวนะครับก็เรียนกันโดยตรงองค์ผู้ว่าหลายคนทั้งที่มีหลายคนเคยบ่นว่าช่วงเกษียณจะเกษียณแล้วไม่อยากจะหา อะไรมาแขวนคอยเป็นปัญหาเดี๋ยวถูกตรวจสอบการใช้อำนาจสั่งการยิ่งปัญหาน้ำท่วมเนี่ยเกิดสั่งการประกาศแล้วไปสั่งใช้งบมาอะไรไปหลังจากเวลาผ่านไปถูกอปช.ถูกสตง.มาตรวจย้อนหลังซวยนะครับเราเนี่ยก็นานจะได้อะไรไม่ได้หลายคนจึงรอวันเวลาเกษียณงานหลายอย่างก็สะดุดแล้ว

สิ่งที่ซ้ำไปเติมอีกคือว่าอ้าวมันปลายปีงบประมาณอีกเปิดจ่ายงบประมาณไม่ได้เพราะว่าต้องปิดบัญชีเปิดจ่ายงบประมาณไม่ได้ครับก็จะเห็นได้ว่าในช่วงเกิดน้ำท่วมช่วงแรกเนี่ยการเคลื่อนไหวของกลไกของราชการเนี่ยมันช้ามากผมไม่สันนิษฐานว่าเหตุหนึ่งหรือสองเหตุที่ทำให้การเคลื่อนไหวขยับตัวของราชการมันช้าก็คือมีข้าราชการที่เป็นผู้รับผิดชอบหลายคนเกษียณอายุไม่อยากจะเอาปัญหาหรือเอากระดูกมาแขวนคอปัญหามันอยู่ปลายปีงบประมาณทุกอย่างมันปิดบัญชีหมดมันต้องเคลียร์มันเบิกใจอะไรไม่ได้จะฟังใจน้ำมันก็ไม่ได้จะฟังใจงบประมาณเอามาช่วยปัญหาทุกภัยก็ไม่กล้าฟังมันปิดบัญชีหมดเนี่ยมันเป็นเหตุหนึ่งหรือเปล่าถ้ามันใช่เหตุแบบนั้นผมคิดว่าหน่วยงานของรัฐคงจะต้องปรับแก้ตรงจุดนี้นะครับหรือมันไม่มีปัญหาอะไรเลยมันสามารถใช้อำนาจได้แต่ข้าราชการไม่รู้ไม่กล้ากลัวเพราะมันมีตัวอย่างในอดีตหลายคนเนี่ยครับเงินสั่งซื้อสินค้าสั่งซื้อในถุงยางชีพก็ได้ของมาไม่ดีเปรียบเทียบของถูกเสียงร้องจากประชาชนมันถูกตรวจสอบย้อนหลังไม่หมดหลายคนมีเจตนาทุจริตจริงก็โดนแต่หลายคนไม่มีเจตนาแต่กระบวนการมันเร่งรีบนะครับมันหาของยากอะไรจำนองเนี้ยถ้าเมื่อมันเกิดขึ้นมาจะมามันก็โดนเพราะฉะนั้นหลายคนจริงนิ่งเฉยชะลออันนี้มันเป็นกลไกของการบริหารราชการที่จะต้องแก้คราวนี้มาดูบิ๊กแจ๊สผมสังเกตดูแล้วก็ติดตามในช่วงที่เกิดปัญหาและก่อนเกิดปัญหาด้วยบิ๊กแจ๊สนั้นเป็นผู้แหวนท้องถิ่นระดับอบจที่ผมคิดว่าการเป็นข้าราชการเก่าแล้วมีความตั้งใจในการทำงานในพื้นที่ที่ความรับผิดชอบไปช่วยได้เยอะเนื่องจากการเป็นระดับผู้บัญชาการตำรวจผมไม่แน่ใจว่าเป็นตำรวจสอบสวนกลางหรือตำรวจนครบาลนะนั่นตอนไหนที่ท่านรับราชการอยู่แต่ท่านก็มีอำนาจมีบารมีรู้จักคนทุกคนรู้จักท่านท่านเลยเป็นผู้ประสานงานมีบทบาทในการประสานเชิญจะเรียกว่าเรียกไปแล้วเพราะท่านไม่มีหน้าเรียกท่านก็เชิญหน่วยงานต่างๆทั้งโชว์ประธานทั้งทุกหน่วยงานเลยมาร่วมประชุมวางแผนแก้ไขปัญหาที่องค์การบริหารจังหวัดท่านประสานกับผู้บริหารท้องถิ่นนายกเทศมนตรีก็จะเป็นเทศมนตรีเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลแต่เทศบาลนครรังสิตเนี่ยท่านประสานง่ายเพราะว่าคนที่เป็นนั่นคือลูกชายท่านเองนะครับท่านประสานหมดนายกอบต.ที่ยังพอมือของเหลืออยู่บ้างในเขตปทุมเนี่ยก็เชิญประสานแล้วท่านจะใช้คำว่าไอ้น้องปัญหาตรงจุดนี้มันมีเรื่องดำเนินการมีอะไรให้ที่ช่วยเหลือไหมทันทีนะครับผู้แทนท้องถิ่นบอกขอกระสอบทรายหมื่นกระสอบท่านบิ๊กแจ๊สบอกว่าจัดการให้ทันทีท่านสั่งการให้ทันทีโดยท่านไม่ได้กลัวอะไรว่าจะถูกตรวจสอบย้อนหลังหรือไม่แต่ด้วยเจตนาบริสุทธิ์บนสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนั้นท่านก็สั่งการที่บนสถานการณ์แบบเนี้ยมันก็ทำให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยปัญหาทั่วไปฝีมือระดับผู้งานท้องถิ่นสามารถจัดการปัญหานี้ได้และถ้าเผื่อมันเกินขีดความสามารถรัฐบาลที่ผมเคยเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยเขาตั้งวอลลุ่มเองขึ้นมาจะตั้งที่มหาไทยกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยหรือที่ทำเนียบรัฐบาลก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปเดินลุยน้ำไปสั่งการโน่นสั่งการนี่อะไรนะครับ

เป็นเรื่องของระดับพื้นที่เหมือนกับข้อโต้แย้งกันระหว่างรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยอ่ะคุณพลพีนะครับนวลฉุยกับดร.สิตางอะไรเนี่ยบางทีผมก็เห็นด้วยนะว่าหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายเขามีอยู่ถ้าเป็นรัฐบาลในส่วนกลางคอยควบคุมดูแลคอยสนับสนุนถ้าเผื่อองค์กรท้องถิ่นเขาทำไม่ได้มันติดขัดแล้วศูนย์วิชาการในการต่างกลางรัฐบาลเนี่ยนะเป็นศูนย์วิชาการใหญ่แยะจะใช้มาทายหรือใช้อะไรก็ได้ซึ่งแต่เดิมมาก็เป็นอย่างนั้นแต่บังเอิญนายกตีเองก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยคอยบัญชาการคอยสั่งการคอยตรวจสอบทุกสถานที่ว่ามีปัญหาตรงจุดไหนสั่งการไปใช้อำนาจของนายกตีสั่งการได้แต่คนที่ของกระทรวงธานีเนี่ยเนื่องจากนายกอบจ.น่ะบิ๊กแจ๊ดคนดูโทรขมุนทุกประจายเนี่ยถ้าสามารถประสานจะจุดหลายจุดได้ต้องแก้ไขปัญหาเร่งแก้ไขปัญหาเกิดปัญหาเช่นเครื่องสูบน้ำต้องสูบอยู่ไฟดับโอ้ท่านประสานไงท่านก็รีบประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยกหูหารองผู้ว่าการการไฟฟ้าที่รู้จักการให้ดำเนินการแก้ไขก็สามารถแก้ไขได้ในเวลา1ชั่วโมงแต่ท่านบอก1ชั่วโมงที่เครื่องสูบน้ำไม่เดินเนี่ยน้ำสูงขึ้น50เซนติเมตรนี่คือการแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤตที่ต้องการผู้นำซึ่งในจังหวัดพื้นที่จังหวัดต่างๆแน่นอนเราอาจจะไม่ได้คนที่เก่งแบบท่านผู้ว่าหมูป่าก็ดีเชียงรายก็ต้องยกย่องท่านท่านเป็นซิงเกิลคอมมานด์ที่เก่งมากเนื่องจากพื้นฐานท่านจบวิศวะนะท่านเก่งท่านบัญชาการท่านไม่ต้องลงไปรุ่นพื้นที่ท่านบัญชาการสั่งการได้แต่นี่ระดับจังหวัดนะครับผู้ว่าหลายคนก็ทำหน้าที่นี้ได้ดีหลายจังหวัดครับผู้ว่าหลายคนก็ใช้บัญชาการโดยเฉพาะผู้ว่าที่มีประสบการณ์ในพื้นที่อดีตข้าราชการท่านผู้ใหญ่ในกระทรวงเป็นพรรคพวกเพื่อนฝูงกันก็เล่าให้ผมฟังว่าใครการโดยเฉพาะการพูดถึงเฉพาะมหาดไทยนะในยุคหลังๆเนี่ยมีคนที่เติบโตเร็วมากนะครับพูดง่ายๆคือว่ายังไม่ผ่านศึกการบริหารงานดับพื้นที่อยู่ในแต่สุดกลางแล้วก็เติบโตบางคนก็เติบโตโดยเกาะติดผู้กับบัญชาเกาะติดนักการเมืองส่งการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดภาวะวิกฤตจะไม่มีจึงทำให้หลายคนเนี่ยเจอปัญหาเหมือนการวิชาวิจารณ์ผู้การจังหวัดคนหนึ่งถึงไปรับงานที่จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันตกก็ได้นะครับผมไม่เคยนามก็ไม่เคยอยู่ดับพื้นที่มาก่อนก็เติบโตมาจากสายวิชาการในกระทรวงพอเข้าไปเสร็จแล้วก็เจอปัญหาเขาแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ไม่คล่องตัวไม่เก่งเพราะไม่รู้พื้นที่อย่างนี้เป็นต้นซึ่งอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็เล่าให้ผมฟังว่าปัญหาของระบบราชการคนของนักการเมืองที่นักการเมืองแต่งตั้งคนที่ไม่มีประสบการณ์ไม่มีศักยภาพไม่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานระดับพื้นที่จริงๆเนี่ยมันเป็นปัญหาเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อมันเกิดปัญหาวิกฤตเนี่ยตำราที่มีอยู่ทั้งหลายแหล่มันใช้ไม่ได้นะครับประสบการณ์ระดับพื้นที่การเข้าถึงการกล้าตัดสินใจถึงลูกถึงคนและความตั้งใจจริง

การที่แก้ไขปัญหาเนี่ยมันแก้ได้ผมยกตัวอย่างดีของผมเนี่ยสมัยก่อนเป็นอาจารย์ราชการอยู่ที่อำเภอปักธงชัยตรงนั้นเกิดน้ำท่วมใหญ่ถึงขนาดที่ว่าที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเนี่ยน้ำท่วมขึ้นมา1 เมตรกว่าเนื่องจากเขื่อนลำพะเพงน้ำมันก็สปริงเวย์มารู้ทุกอย่างหมดรู้หมดเตรียมการทั้งหมดนะครับการสั่งการการแก้ไขปัญหาค่อนข้างฉุกเฉินปรากฏว่ามีข้าราชการที่สมัยก่อนเราเรียกว่าปาฏิโสคนหนึ่งได้รับของบริจาคมาปรากฏว่าไม่เอาของบริจาคมาให้เอาเก็บไว้ที่บ้านตัวเองในตัวจังหวัดเราเองระดับเป็นเจ้าที่ระดับต้องออกไปตระเวนช่วยเหลือประชาชนนั่งเรือไปตระเวนช่วยเหลือหมดบอกเฮ้ยของหายไปไหนหมดจนทั้งรู้ว่าของนี้เสียปั๊บก็ต้องบึงไปครับไปถึงบอกว่าบอกข้าราชการคนนั้นบอกว่าเฮ้ยของมันต้องเอามาเก็บเอาไว้มันไม่มีบริการให้แก่ประชาชนมันก็มีครับไอ้ข้าราชการประเทศเนี่ยขณะที่คนอื่นพยายามที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ก็มีบางคนก็ฉกฉวยผลประโยชน์ตรงนี้ถ้าเผื่อผู้บังคับบัญชารับควบคุมและจัดการอย่างจริงจังเนี่ยมันจะแก้ไขปัญหาได้เพราะฉะนั้นจากข้อสรุปข้อตัวอย่างในกรณีของปทุมธานีผมคิดว่าบิ๊กแจ๊ดทำอย่างเก่งท่านสามารถประสานและสั่งการได้หาอยู่กันครับราชการส่วนภูมิภาคในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับหรือฝ่ายปกครองหรือข้าราชการส่วนอื่นระดับพื้นที่เขาก็ทำงานแต่มันอาจจะติดขัดอย่างที่ผมได้เรียนไปไว้ว่ามันช่วงปลายปีงบประมาณด้วยความกลัวเรื่องการสั่งการการตัดสินใจไม่กล้าสั่งการไม่กล้าตัดสินใจเกรงว่าจะเกิดปัญหาให้ตรวจสอบปมเหล่านี้ผมคิดว่าจะต้องเป็นปมที่จะต้องเคลียร์เป็นเรื่องการแผนการจัดการภาวะวิกฤตผมไม่ใช้คำว่าถอดบทเรียนคำนี้คนฟังแล้วรู้สึกว่ามันถอดแล้วจะไปไหนพอบทเรียนที่หาดใหญ่ยังไม่เผยแพร่มาเลยผมพยายามค้นหาเอกสารนะผลการถอดเป็นยังไงเผยแพร่แค่ไหนเรื่องเราเนื่องจากเราอยู่นอกระบบราชการแล้วเราไม่รู้ว่าถอดมายังไงไม่เห็นซึ่งท่านอาจารย์ท่านรองนายกบวรศักดิ์วันโนได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในการถอดบทเรียนแล้วถอดแล้วเอามาใช้ได้บ้างไหมแค่ไหนองค์กรต่างๆที่รับผิดชอบในการจัดการปัญหาแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ตอนนี้มาถึงกรุงเทพมหานครนะครับปัญหาผมคิดว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องเกิดปัญหาเนี่ยไม่ใช่ท่านไม่ทำงานเนี่ยผมว่าท่านทำใครจะวิจารณ์โจมตีท่านหาเหตุอ้างประชดประชันว่ามีเสียงโกงสามหนุ่มหนึ่ง1,500,000 เสียงแต่กลายเป็นผู้ว่าแล้วก็โจมตีในการแก้ไขปัญหานะครับแต่ผมว่าท่านทำงานแต่มันมีอะไรบางอย่างที่มันเกิดช่วงที่มันเป็นช่องว่างแห่งเกิดที่พูดง่ายคือช่วงการบริหารงานแบบคาดไปถึงอ่ะคาดการจิตหรือเดาสถานการณ์ฝนตกเนี่ยคลาดเคลื่อนจะสังเกตได้ว่าช่วงฝนตกแรกๆเนี่ยปฏิบัติแรกเนี่ยกับมันเกิดช่องว่างอะไรบางอย่างและหน่วยปฏิบัติระดับพื้นที่คือผู้ในการเขียนผู้ในการเขียนปัจจัยตัวแปรอย่างหนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็นเขตบึงกุ

้องจันนะครับหรือเหตุอะไรอ่ะของท่านอดีตผู้สมัครท่านอาจารย์ชัชวีที่บอกว่าพื้นที่ลาดบังท่านเนี่ยถูกทอดทิ้งเนี่ยนะคำถามแรกที่ต้องดูก่อนคือว่าศักยภาพขีดความสามารถของสำนักงานเขตและผู้บริหารเขตเนี่ยมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหานี้ได้บ้างหรือไม่ตรงนี้กรุงเทพมหานครจะต้องกลับมาทบทวนระบบการบริหารงานของตัวเองใหม่นะครับถึงแม้ว่าอำนาจในการแก้ไขปัญหาแบบเนี้ยมันไม่ได้อยู่ที่สำนักงานเขตอย่างเดียวนะอำนาจส่วนกลางของกรุงเทพมหานครคือสำนักระบายน้ำสำนักโยธานะครับสำนักงานแพทย์สำนักต่างทั้งหมดเนี่ยยังมีอำนาจหลายอย่างอยู่ในการขับเคลื่อนเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่ในการบริหารงานของทางการเขตเนี่ยมันไหลโฟงไปไหมผมเฝ้าระวังและผมติดตามอยู่ผมคิดว่าไม่ใช่ผมบอกว่าผู้บริการเขตผู้บริการสำนักงานของสำนักงานเขตต่างๆนะครับเพราะเขตเนี่ยไม่ใช่ไม่ทำงานนะทำงานแต่เครื่องไม้เครื่องมือทรัพยากรบุคคลทรัพยากรข้าราชการที่มีอยู่เนี่ยมันพอไหมแล้วก็ไม่แน่ใจว่าผอ.เขตเนี่ยมันอยู่ช่วงการโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งกันหรือเปล่าตัวแปรตัวที่หนึ่งตัวแปรที่สองก็คือเรื่องงบประมาณเหมือนกันมันติดหินงบประมาณอ่ะปลายปีเห็นไหมจะเป็นกทม.ก็ตามทีครับพอเขตนั้นเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครนะไม่ใช่นักการเมืองนะครับก็มันก็ติดขัดว่าเอ๊ะจะสั่งการยังไงถ้าตัวข้างบนยังไม่ขยับประการต่อมาครับพื้นที่ประชากรที่สำนักงานเขตจะต้องรับผิดชอบเมื่อเกิดสาธารณไฟมันโอเวอร์โหลดใช่ไหมมันซุปเปอร์โอเวอร์โหลดก็คือมันเกินศักยภาพเกินขีดความสามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้เอาแค่แฟตของจันทร์นะครับที่น้ำท่วมใหญ่มหาศาลเนี่ยฟังข่าวติดตามอยู่ชาวบ้านบนไม่เห็นหัวไม่เห็นหน้าข้าราชการไม่เห็นหน้าเขตไม่หน้าอะไรเลยถ้ามันท่วมใหญ่เต็มพื้นที่เฉพาะแค่ตรงบริเวณสัตว์ของจันอย่างเดียวเนี่ยมันมีกี่อาคารมีประชาชนกี่หมื่นคนน้ำท่วมลึกขนาดนั้นสองเมตรกว่าอย่างนั้นทางสำนักงานเขตไม่มีปัญญาในการเข้าไปจัดการแน่นอนแต่ปัญหาคือว่าปัญหาคือว่าต้องการเขตได้มีการเตรียมความพร้อมในการที่จะรองรับต่อสถานการณ์วิกฤตนี้ได้มากน้อยเพียงใดพูดง่ายๆต้องการเขตใหญ่เนี่ยนะเปรียบเทียบแล้วเทียบเท่ากับเทศบาลนครแห่งหนึ่งละหรือจำนวนประชากรจำนวนเขตชุมชนเขตต่างๆผมว่าพอเทศบาลนครหาดใหญ่แห่งนี้ละแต่เศรษฐภาพมันมีเพียงพอไหมก็มีเพียงพอไหมวางแผนในการประสานกับองค์กรเอกชนอื่นๆได้มากน้อยแค่ไหนและมีการดีมานด์เรียกร้องไปถึงส่วนกลางกรุงเทพมหานครในการที่จะเข้ามาร่วมมือจัดการแก้ไขปัญหาได้ดีเพียงใดนี่คือปัญหาที่ผมสงสัยผมไม่ได้บอกว่าเขตไม่ทำงานเขตแต่ทำงานแ

มันโอเวอร์โหลดมันเกินขีดความสามารถเกินศักยภาพที่สำนักงานเขตมีคนไม่มากจะรับต่อสถานการณ์

0: ุณผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าในบ้านเรามีขยะขนาดใหญ่เท่าฝูงปลาวาฬสีน้ำเงินว่ายน้ำมาพร้อมกันถึง 140,000 ตัวแล้วแต่ละตัวกำลังแหวกว่ายไปมาดำผุดดำว่ายเต็มไปทั่วทุกภาคในประเทศบางตัวเปรอะเปื้อนด้วยขยะมูลฝอยและของเน่าเสียบางตัวมีสารอันตรายมากมายที่พร้อมก่อมลพิษได้ตลอดเวลาและบางตัวกำลังพ่นน้ำพ่นขยะรีไซเคิลที่รอการจัดการและยากต่อการย่อยสลายช่วยกันลดปัญหาขยะที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นปัญหาขยะปัญหาของทุกคนปฏิเสธถุงพลาสติกและโฟมแยกขยะให้เป็นนิสัยใช้อย่างคุ้มค่าลดขยะจากบรรจุภัณฑ์ใหม่และนำกลับมาใช้ซ้ำจุฬาเรดิโอพลัสอยากให้ทุกคนช่วยกันทำให้โลกใบนี้ของเราน่าอยู่ขึ้นด้วยการลงมือทำอย่างจริงจัง
1: วันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะลงมือสานฝันอนาคตของโลกและของเราให้เป็นจริงโลกแห่งความเสมอภาคโลกแห่งความเท่าเทียมโลกที่มีความปลอดภัยห่วงใยดูแลกันและกันจับมือกันสร้างโลกที่น่าอยู่เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเรา SDG เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโลกรอการเปลี่ยนแปลงนี้มาร่วมมือกัน
2: กลับท่านฟังครับการเมืองเรื่องน่ารู้ในช่วงที่สองต่อครับหลังจากที่เขตต่างๆนะครับเขตสายไหมเขตคลองจันเขตบึงกุมเขตลาดกระบังที่เจอภาวะน้ำท่วมครั้งนี้รับต่อภาวะในการช่วยเหลือประชาชนไม่ได้จนกระทั่งภาคประชาชนองค์กรต่างๆต้องระดมไปช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะ เรื่องของอาหารการกินจุดที่สังเกตถึงความคาดไม่ถึงต่อสถานการณ์ก็คือแน่นอนวิจารณ์ว่าเรื่องของการสัญญาณเตือนภัยนะครับซึ่งก็ถกเถียงโต้เถียงกันอยู่ระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลที่สำนักนายกกับกทม.ในการแจ้งสัญญาณเตือนภัยว่าเป็นเรื่องของใครกันแน่เตือนช้าชาวบ้านก็ชาวบ้านเขาไม่รู้หรอกชาวบ้านเขาด่าเอาน้ำท่วมแล้วถึงค่อยเตือนมามันขยันไม่ได้แล้วผู้บริหารเองก็ออกมาบอกว่าเอาอยู่ไม่ท่วมหรอกไม่รู้ความผิดพลาดข้อมูลตรงใจอันนี้ก็ต้องยอมรับท่านผู้ว่าชาติเองท่านก็ออกมายอมรับชาวบ้านเขาก็ไม่รู้จุดนี้ไม่ใช่ถอดบทเรียนแต่จุดนี้คุณจะต้องสังเกตนาใหญ่เลยว่าระบบแจ้งเหตุเตือนภัยเนี่ยใครรับผิดชอบอะไรอย่างไรของง่ายๆแค่นี้เป็นคาดเคลื่อนได้นะครับเป็นคาดเคลื่อนได้มันก็มันเป็นบทเรียนซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกพอเรื่องจางหายไปมันก็ปล่อยละเลยไปและครั้งนี้คงจะเหมือนเดิมอยู่ครับท่านผู้ฟังผมปรามาสไว้เลยพอเหตุการณ์สงบหน่วยงานต่างๆของท้องถิ่นของรัฐบาลก็ยังเคยเย็นก็อยู่แบบเนี้ยมันการมหาระบบการแบ่งบ้านเมืองทำไมเป็นแบบนี้จะหาคนรับผิดชอบหน่วยเดียวเลยได้ไหมจัดการเลยได้ไหมหรือระบบข้อมูลเนี่ยกรุงเทพมหานครคุยนักคุยหนามีระบบข้อมูลที่ดีมากและดีที่สุดในประเทศไทยระบบข้อมูลเนี่ยนะผมรู้เพราะครั้งนึงเนี่ยผมเคยดีตรวจการที่เทศบาลนครรังสิตมีจอมอนิเตอร์ใหญ่ควบคุมสถานการณ์ปัญหาสถานการณ์ทั่วเขตนครรังสิตเนี่ยเขาบอกว่าเขาสามารถเชื่อมข้อมูลกับกรุงเทพมหานครซึ่งกรุงเทพมหานครมีกล้องวงจรปิดสามารถส่องดูสถานการณ์

มันได้ทั้งหมดเลยแต่นั่นที่ได้เข้าถึงว่ากรุงเทพมหานครมีระบบข้อมูลที่ดีแต่ระบบการตัดสินใจเนี่ยมันมีปัญหาอะไรนะปัญหาอยู่ที่อำนาจตามกฎหมายมีใครเย่งกันอยู่หรือเปล่าแล้วทำไมไม่มีการสังเกตนากฎหมายป้องกันสาธารณภัยปลดกฎหมายเรื่องต่างทั้งหมดก็พูดกันมาตั้งแต่สมัยด้วยแต่น้ำท่วมใหญ่หัดใหญ่แล้วเวลาอ่านมาไอ้หนึ่งนึกกลับไปทำไมมันระบบบ้านเมืองปล่อยแบบนี้ผมวันนั้นผมจึงปรามาสดูเลยว่าระบบแจ้งเตือนภัยเนี่ยหลังจากนั้นแล้วก็ของบจัดการต่างฝ่ายต่างขอไปทำของตัวเองแล้วผลแรกเดี๋ยวเกิดปัญหาอีกนี่คือสิ่งที่โยนปัญหาไปใครจะแก้ต้องถึงนายกรัฐมนตรีไหมต้องถึงนายกรัฐมนตรีต้องแก้ไหมใครจะผู้รับผิดชอบระบบการบริหารแบบนี้แน่นอนครับหน่วยงานของรัฐที่ตั้งขึ้นมาที่ร้องนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ต้องชงเรื่องแต่แก้กฎหมายแก้ระเบียบอะไรก็ต้องทำสภาผู้แทนราษฎรคณะกรรมการต่างๆเนี่ยกูจะตั้งกระทู้กูจะตั้งหน่วยงานเรื่องศึกษาเนี่ยนะเอาคนรู้จริงมาแล้วตัดสินใจแก้ไขปัญหาให้ได้วางไทม์ไลน์ว่าหลังจากนี้ภายใน3เดือนจะต้องแก้ปัญหาเหล่านี้ให้จบหรือภายใน1-2เดือนแก้ปัญหาให้จบเพราะเรายังไม่รู้ว่าภาคใต้จะเจอปัญหานี้อีกไหมในกรุงเทพกับพื้นที่จังหวัดภาคกลางเนี่ยตอนนี้กำลังรอลุ้นอยู่ว่าระหว่างช่วงวันที่3ไล่ไปถึงกลางเดือนตุลาเนี่ยมันจะรอดพ้นต่อสถานการณ์ไหมแต่หลายคนบอกว่ามันไม่น่าจะหนักมากน่าจะควบคุมอยู่ถ้าไม่เจอ3สถานการณ์มาบรรจบพร้อมกันมหาวิบัติพร้อมกันก็คือ1น้ำจากฝนตกลงมา2น้ำจากเขื่อนปล่อยลงมาระบายมาพร้อมกัน3น้ำจากทะเลหนุนถ้า3อย่างมาบรรจบพร้อมกันเนี่ยเมื่อไหร่เมื่อนั้นเขาเรียกว่าเรือหายครับเกิดเรือหายในเขตพื้นที่แน่นอนซึ่งท่านผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำหลายคนเนี่ยที่ผมฟังอยู่เนี่ยท่านก็บอกว่าเราก็ประมาทไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์ระบบการบริหารยังง่วงแบบเนี้ยปัญหาสถานการณ์เหล่านี้ว่าไปคิดแก้ปัญหาก่อนกันเมื่อ3-4วันก่อนหลังจากที่เขตต่างๆมังงาหลาแก้ไขปัญหาไม่ได้กทมเพิ่งสั่งการให้เมืองเรียกว่าเขตแฝดเขตนี่แหละเมืองแฝดเมืองคู่ขนานเขตคู่ขนานเขตที่เขตน้องนะครับเพราะเขตข้างเคียงที่ไม่เจอปัญหาน้ำท่วมเขตต้องระดมทรัพยากรมาช่วยเขตข้างเคียงโอ้ยในความคิดนี้เนี่ยนะผมบอกเลยว่าในพื้นที่การหาและการส่วนภูมิภาคเนี่ยเขาใช้เรื่องนี้มาเป็น10-20 ปีแล้วเขาสั่งการเรื่องนี้กันมานานแล้วว่าพื้นที่ใดเกิดปัญหาให้อำเภอข้างเคียงระดมคนมาช่วยแต่ปัญหาที่เป็นจะระดมมาช่วยได้แค่ไหนระดมอะไรเหรอครับข้าราชการกทมเหรอจะระดมยังไงข้าราชการกทมมีจำนวนเท่าไหร่เอาหน่วยป้องกันสาธารณภัยของสำนักงานเขตมีเท่าไหร่ที่ระดมไปเครื่องไม้เครื่องมือมีเท่าไหร่เพราะเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่ได้มากอะไรจะระดมไปได้แค่ไหนถ้าเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรและจำนวนพื้นที่ที่มันผุดขึ้น

มาแบบหนาแน่นแบบเอาแค่สัตว์ของจักรแค่นั้นแหละและการระดมมาช่วยนั้นเนี่ยงบประมาณระดมเนี่ยนะครับงบกลางของกรุงเทพมหานครถูกสั่งมาใช้กรณีฉุกเฉินเนี่ยอย่างไรครับและที่สำคัญครับชาวบ้านเนี่ยช่วงที่น้ำท่วมขังนานๆเนี่ยเขาบ่นแล้วเริ่มเกิดปัญหาเอากับการปัญหาโรคระบาดในการก็ผมต้องชื่นชมนะคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและร่วมกับหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขของจังหวัดเองของอบจเองร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตระดมผลิตยาอาป้องกันไอ้เท้ากัดน้ำน้ำกัดเท้าไม่เท้ากัดน้ำน้ำกัดเท้าคือบอกว่าเมื่อคืนนี้น่าจะผลิตได้เกือบ10,000ตลับเอาไปแจกให้กับประชาชนที่เจอปัญหาแต่ที่กรุงเทพมหานครคงจำสำนักการแพทย์ผมไม่เห็นมีข่าวการระดมไปช่วยเรื่องนี้เลยผมตามข่าวอยู่นะครับทีนี้แต่อาสาสมัครของทีวีช่องนั้นช่องนี้ขององค์กรช่องนี้เอาชุดยาประจำบ้านไปแจกเมื่อเกิดมีตอนนี้อ่ะผมตั้งถามหนึ่งคณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครที่มีคณะเภสัชศาสตร์หลายคณะมากมหิดลจุฬาหรือคณะอื่นทั้งหมดควรจะระดมการผลิตนะครับยากันพาน้ำกัดเท้าเนี่ยหรือยาสามมันเนี่ยนะผลิตไปเลยฮะแล้วส่งไปให้กทม.หรือส่งให้องค์กรอะไรหรือจะเป็นอาสาสมัครของบุคลากรของไม้เหล่านั้นเนี่ยประสานแล้วเอาไประดมแจกผลิตไปเลยเพราะปัญหามันยังไม่จบง่ายหรอกนะครับทั้งลาดกระบังทั้งสายไหมนะทั้งคลองจันโรคภัยไข้เจ็บหลังจากนี้อันนี้หมาลายของรัฐต้องระดมช่วยประสานกับกรุงเทพและของกับสำนักการแพทย์เนี่ยสำนักการแพทย์ต้องใช้งบมารใช่ไหมกรุงเทพและของสั่งใช้งบกลางออกมาช่วยอันนี้เอาเฉพาะของท้องถิ่นก่อนนะยังไม่รวมถึงรัฐบาลถ้าของรัฐบาลล่ะกระทรวงสาธารณสุขเรียกฉี่เลยครับไม่ขยับหรือขยับแต่ไม่ออกข่าวก็ไม่รู้ผมมองดูครับว่าการแก้ไขปัญหาครั้งเนี้ยมันยังไงกันไม่รู้นะระหว่างกรุงเทพมหานครกับรัฐบาลเมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับจากไปราชการต่างประเทศกลับมาถึงวันแรกผมฟังไงท่านนายกบอกว่าปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะกรุงเทพมหานครแต่เรื่องทุกหน่วยงานรัฐบาลต้องช่วยกันแต่ช่วยบ้างมาแค่ไหนช่วยมาแค่ไหนสิ่งที่เห็นและพบเนี่ยหากเปรียบเทียบกับปี54เนี่ยเรียกว่าสเกลของความรุนแรงอ่ะมันอาจจะไม่เท่ากันพอของเจนละครนั้นมันเรียกว่ามันมหาศาลเมื่อปี54กับพื้นที่ข้างเคียงฉะนั้นหน่วยงานต่างๆระดมมาเต็มที่เลยแต่ครั้งนี้เนี่ยมันก็น้อยกว่าปี54ก็จริงนะแต่พื้นที่ที่ประชากรเดือดร้อนหนักเนี่ยเขาเป็นชุมชนใหญ่นักว่าเรียกว่าน่าจะเป็นชุมชนใหญ่กว่า
อาจใหญ่

เพราะเป็นแฟตแล้วแฟตเนี่ยมีหลายหลังมากถ้าคนนั้นอยู่ในฐานะระดับล่างอะเป็นคนหาเช้ากินค่ำเดือดร้อนทั้งชีวิตความเป็นอยู่ทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งหมดนะครับอันนี้ยังเป็นเหตุที่เกิดขึ้นก่อน1ตุลาอีกประกันสาธารณภัยของรัฐบาลไม่คุ้มครองอีกแต่คุ้มครองเฉพาะกฎหมายป้องกันสาธารณภัย 9,000 บาทและเป็นห้องเช่าอีกอาคารไม่เสียหายหรือเป็นแฟลตอาคารไม่เสียหายแค่ชั้นล่างคุณจะรับเงินช่วยเหลือยังไงแต่ที่รู้ๆคือทรัพย์สินรถยนต์ของประชาชนเสียหายเป็นพันๆนะแต่บุคคลเหล่านี้นั้นเนี่ยพูดง่ายๆก็คือบุคคลที่ยึดค่าใช้จ่ายประจำวันเนี่ยหาเช้ากินค่ำมีข้อเสนอของพรรคการเมืองเสนอให้รัฐบาลให้เงินช่วยเหลือปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือผมบอกว่ารัฐบาลอาจจะต้องปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ย 0% รายละกี่หมื่นก็ว่าไปให้แก่ประชาชนอันนี้เป็นบทบาทของรัฐบาลแล้วนะช่วยเหลือหลังภาวะวิกฤตน้ำท่วมโดยเฉพาะคนที่ทำมาหากินหาเช้ากินค่ำที่ทรัพย์สินเขาเสียหายทั้งหมดเขาต้องเริ่มต้นนับใหม่พวกนี้เงินเก็บเนี่ยคุณฟังครับจากที่เขาจะช่วยตัวเองได้นะเขาช่วยตัวเองไม่ได้หาเข้าใจคำว่าหาเช้ากินค่ำใช่ไหมครับเงินหมุนเวียนบางคนเนี่ยปัญหาที่ตามมาหลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยเป็นโจทย์ใหญ่ไม่โจทย์ใหญ่ของกทม.นะเพราะกทม.ทำมาแต่เป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลที่คุณต้องช่วยเหลือคนเหล่านี้จะให้เขาไปพึ่งเงินกู้นอกระบบเหรอไม่มีทางรัฐบาลจะต้องใช้ธนาคารของรัฐธนาคารออมสินนะครับอันนี้จำเป็นต้องช่วยให้กู้รายละกี่หมื่นก็ว่าไปดอกเบี้ยร้อยละศูนย์ผ่อนส่งระยะยาวเพื่อให้เขากู้เอาเงินไปซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพราะว่าไอ้เงินที่จะได้จากไอ้กฎหมายต้องจำตาฝาไปเนี่ยนะตอนนั้นเขาท่วมก่อนมาที่1ตุลานะไม่พอหรอกซ่อมแซมเครื่องง่ายเครื่องมือทำมาหากินบางครั้งไอ้ต้องซ่อมรถอะรถที่ไม่ใช่ของพุ่มเฟือยนะบางคนเป็นรถไปกับรถยนต์ที่ต้องใช้ประกอบวิ่งทำมาหากินมันต้องใช้เงินหลักหมื่นให้เขากู้ปลอดดอกเบี้ยแล้วผ่อนส่งระยะยาวหน่อย5ปีหรือ10ปีก็ว่าไปดีกว่าที่เขาจะต้องไปกู้เงินนอกระบบรัฐบาลทำได้ไหมครับหน่วยงานไหนล่ะครับกระทรวงการคลังได้ไหมครับท่านเอกสิทธิ์เสนอมติข้ามปีไปจะเป็นอีก2สัปดาห์ก็ได้เสียเงินเยียวยาช่วยเหลือเลยเป็นมาตรการในการช่วยเหลือเขาให้เขานั้นลืมตาอ้าปากได้ท่านนายกท่านบอกว่าเมื่อไปเยี่ยมประชาชนที่เฟดของฉันได้รับเสียงด่าท่านบอกว่าเขาด่าแต่ได้ถ้าเป็นนายกเองเนี่ยบอกจะด่าน้อยได้ท่านจะด่ามากกว่านั้นมันเป็นเรื่องปกติผมไม่เข้าใจก็ยังเช่นชมนายกนะที่ท่านยังยอมรับฟังคำด่าแต่เอาในระดับ

รัฐบาลรัฐบาลกำลังถูกประเมินความนิยมต่อการแก้แก้ต่าวิกฤตในระดับสอบตกอ่ะหลายคนประเมินว่าร้อยให้เท่าไหร่ได้20คือเอฟอ่ะแต่มันยังไม่จบรัฐบาลยังอาจที่จะแก้ไขสถานการณ์หลังภาวะน้ำท่วมโดยการพลิกฟื้นสถานการณ์แก้ไขปัญหาเร่งด่วนรัฐบาลบอกไม่มีเงินงบกลางดึงมาได้ไหมหรือประสานกับสถาบันการเงินของรัฐปล่อยเงินกู้เงินช่วยเหลือระดมหน่วยงานต่างๆเข้าไปช่วยเช่นประสานกับวิทยาเทคนิคและอาชีวะทั้งหลายแหละเปิดบริการซ่อมสร้างวัสดุอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมีเครื่องยนต์เครื่องไฟฟ้าทุกอย่างให้ซึ่งตรงเนี้ยกระทรวงศึกษาธิการรับหน้าเสือเข้าไปโยมจะปล่อยกรุงเทพมหานครทำไปยังไม่ได้ครับศักยภาพมีไม่ถึงระดับการแก้ไขปัญหาให้ที่สำคัญครับเงินเยียวยาเงินช่วยเหลือเนี่ยอย่าให้ค้างเติ่งแบบน้ำท่วมใหญ่เทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งขณะนี้ยังมีปัญหายังไม่ครบอยู่รัฐบาลทำได้แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบความเชื่อมั่นอาจจะกระเตื้องขึ้นมาหน่อยนะครับเพียงแต่ว่าอันใดยังตรีอันจะมอบหมายให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้จะมอบหมายให้แก่รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบและติดตามงานอย่างละเอียดแล้วกันใช้คำว่าละเอียดติดตามงานการแก้ไขปัญหาโดยการประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดข้างเคียงจะเป็นอบจ.ก็ได้หรือผู้ว่าการจังหวัดก็ได้ทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นไอ้ระบบการฟื้นฟูสร้างภาวะน้ำท่วมจะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นกลับคืนมาได้ระดับหนึ่งถ้าทำได้ดีนั่นจะหมายความว่าระบบการบริหารการจัดการของรัฐบาลเขาสังเกตมาหลายครั้งแล้วครับท่านผู้ฟังว่าคนรัฐบาลเจ้าที่จะกระตือล้นเมื่อระหว่างเกิดเหตุแต่หลังเกิดเหตุแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันซาลงมันช้าลงอยู่ตลอดผมยกตัวอย่างคนที่อาศัยอยู่ในแฟลตของจันทร์ที่เจอปัญหาเนี่ยนะทุกอย่างมันแทบจะหมดเนื้อหมดตัวเนี่ยนะทำมาหากินแทบไม่ได้หลังจากน้ำแห้งแล้วทุกคนไม่ไปช่วยเหลือละไม่อะไรละหลังจากนั้นแล้วเขาจะอยู่ยังไงจะดิ้นรนยังไงจะทำมาหากินยังไงนะครับอันนี้ต้องฝากไว้สิ่งต้องฝากอย่างนึงเท่าที่ฟังติดตามสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครช่วงเกิดเหตุผมรู้เลยว่าเกิดปัญหาการวางแผนคาดการที่พูดง่ายๆคือเตรียมคาดการต่อสถานการณ์ความเดือดร้อนเนี่ยไม่ทำโดยเฉพาะศูนย์พักพิงคนอพยพเท่าที่ฟังข่าวอยู่มีการประกาศให้ประชาชนที่อยู่ในแฟลตอพยพไปยัง

0: แน่ใจจะเป็นโรงเรียนหรือวัดสักแห่งหนึ่งปรากฏว่าพอประกาศไปแล้วคนเต็มต้องหาที่ใหม่นี่ถือว่าเป็นความผิดพลาดในเชิงการบริหารเตรียมการแก้ไขสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุวิกฤตที่คาดไม่ถึงสำนักงานเขตคลองจันมีคนอยู่ในแฟลตจำนวนมหาศาลมากแต่พื้นที่บริเวณนั้นมันท่วมทั้งหมดจะหาพื้นที่ใดรองรับพื้นที่ที่รองรับคนจำนวนหมื่นเป็นหมื่นคนเนี่ยนะปัญหาที่ตามมาคือภาระอะไรขนซึ่งหลับขึ้นนอนเราที่ไหนนะครับปัญหาการกินเอายังไงงบประมาณมาจากไหนปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยแผนการเตรียมความพร้อมมีการเตรียมความพร้อมมากน้อยเพียงใดกรุงเทพมหานครรวมทั้งจังหวัดอื่นๆทุกจังหวัดที่เจอปัญหาวิกฤตในครั้งนี้และจะต้องเจอต่อๆไปเนี่ยผมจะต้องเตรียมการในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับรัฐบาลเองก็คงต้องคิดวิธีว่าทำอย่างไรถ้าเผื่อมันเกิดวิกฤตน้ำท่วมแบบนี้จะให้ประชาชนเนี่ยเขาสามารถที่จะอยู่เลี้ยงดูแลตัวเองได้ในบ้านเนี่ยอย่างน้อยสักหนึ่งอาทิตย์เช่นหนึ่งมันมีแพ็กเกจที่เป็นอาหารสำเร็จรูปอะไรที่ทุกบ้านทุกหลังคาเรือนเมื่อเข้าใกล้เกิดเหตุอย่างนี้แล้วเขาต้องเตรียมแพ็กเกจอาหารเหล่านี้เอาไว้นะครับทั้งอาหารทั้งน้ำดื่มและกรณีไฟฟ้าเห็นในชัดว่าไฟถูกตัดมันจะมีระบบอะไรที่จะเตรียมการเรื่องนี้เอาไว้ถ้าเผื่อเป็นบ้านและหลังคาเรือนที่พร้อมจะช่วยเหลือตัวเองได้และเกิดสถานการณ์เหล่านี้มันไม่อาจที่จะอพยพได้ทันจะเตรียมการอย่างไรสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องมีการทำเป็นแพ็กเกจเสนอให้แก่ประชาชนทุกหลังคาเรือนได้เตรียมความพร้อมเอาไว้เหมือนกับที่หลายๆประเทศเขาเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนเช่นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวจะเตรียมความพร้อมอะไรถ้าเกิดสถานการณ์น้ำท่วมต้องมีความพร้อมอะไรที่จะช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อนที่ทางการของรัฐรัฐบาลจะเข้าไปช่วยเหลือเพราะการที่จะรอภาคเอกชนองค์กรของรัฐองค์กรสาธารณะจะเอาอาหารไปช่วยเนี่ยนะตอนนี้เราสังเกตเห็นได้เลยครับว่ามันช่วยไม่ทันมันช่วยไม่ไหวเราจะเกิดปรากฏการณ์ที่ให้ทำอาหารแจกข้าวกล่องไปแจกแบบนี้ตลอดเนี่ยมันไม่พอครับหลายคนบอกว่าจะเอาอาหารมากล่องนึงกินกัน 3-4-5 คนมันแจกไม่ถึงแจกไม่พอสถานการณ์แบบนี้แพ็กเกจแบบนี้รัฐบาลหน่วยงานของรัฐหรือแม้แต่สถาบันทางการศึกษาที่ต้องมีการศึกษาวิจัยศึกษาบทเรียนแบบนี้และเสนอเป็นแพ็กเกจขึ้นมาแต่รัฐบาลเองก็ต้องรองรับสนับสนุนไปทุกพื้นที่ที่อยู่ในเขตภาวะเสี่ยงที่ต้องเกิดฟ้าท้าทายแบบนี้มันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวครั้งต่อไปก็จะมีอยู่ต้องรีบทำแล้วก็เป็นแพ็กเกจที่ราคาไม่สูงมีคุณภาพสามารถเตรียมตัวเอาไว้เก็บเอาไว้ใช้เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือตัวเองได้ก่อนที่องค์กรท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐจะเข้าไปช่วยเหลือท่านฟังครับการเมืองเรื่องหน้ารู้สับวันนี้หมดแล้วครับพบกันในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
1: กลับมาจับตาความเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ใหม่กับรองศาสตราจารย์ตระกูลมีชัยทางวิทยุจุฬา 101.5 เมกะเฮิรตซ์